0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนักเรียนยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนกันในเรื่องของอะไรเอ่ยการอะไรคะไหนใครยังจำได้บ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำกันได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนกันเรื่องของในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์นั่นเองนักเรียนทราบแล้วว่าอาณาจักรรัตนโกสินทร์เนี่ยมีการความเป็นมาการสถาปนาอย่างไรแล้วสิ่งที่นักเรียนเห็นในปัจจุบันมีความเจริญรุ่งเรืองไหมคะอาณาจักรรัตนโกสินทร์เป็นยังไงเอ่ยมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันในเรื่องของปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์กันนั่นเองว่ามีปัจจัยอะไรบ้างต่างๆนานาที่ทำให้อาณาจักรรัตนโกสินทร์นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมไหมคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะอธิบายวิเคราะห์ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ได้นะคะรวมทั้งมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยไปดูกันนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นสมัยที่มีพัฒนาการความเจริญมากมายหลายอย่างเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของเศรษฐกิจการปกครองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำไมคะที่ช่วยส่งเสริมความเจริญให้กับอาณาจักรรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งประเทศไทยของเรานะคะหรือประเทศสยามของเราเนี่ยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยพระมหากรุณาของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะทรงมีพระราชกรณียกิจต่างๆซึ่งพระราชกรณียกิจต่างๆเนี่ยเราได้ศึกษากันไปแล้วหรือยังคะนักเรียนของแต่ละพระมหากษัตริย์แต่ละราชการเรามีการศึกษาพระราชกรณียกิจต่างๆไปแล้วหรือยังเอ่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามโลกเคยศึกษาหรือยังคะเราเคยได้เรียนได้ศึกษากันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามโลกการยกเลิกระบบทาสระบบไพ่จำได้ไหมคะจำได้แล้วมีการค้าขายกับต่างชาติยังจำได้ไหมเอ่ยอันนี้ก็เป็นพระราชกรณียกิจคร่าวๆของพระมหากษัตริย์ไทยที่นำสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรรัตนโกสินทร์ของเรานะคะนอกจากทรงมีพระราชกรณียกิจต่างๆแล้วที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยรอดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกด้วยใช่ไหมคะด้วยพระปีชาสามารถของใครเอ่ยของใครคะยังจำกันได้ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำกันได้ไหมเอ่ยว่าพระมหากษัตริย์ไทยของเราเนี่ยมีพระปีชาสามารถในด้านต่างๆช่วยให้เมืองสยามช่วยให้ประเทศสยามของเรารอดพ้นจากการร่าอาณานิคมของใครของชาติใดของชาติตะวันตกนั่นเองนะคะด้วยพระปีชาสามารถของใครคะของพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูกันในปัจจัยด้านที่1ก็คือปัจจัยด้านผู้นำปัจจัยด้านผู้นำมีอย่างไรบ้างปัจจัยด้านผู้นำนั่นก็คือการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยให้แก่บ้านเมืองนะคะผู้นำของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยได้มีการทำสงครามเพื่ออะไรคะทำสงครามเพื่ออะไรเอ่ยทำสงครามเพื่อ ป้องกันรักษาขยายอำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์อ่ะนักเรียนยังจำกันได้ไม่เอ่ยจากที่เราได้ศึกษากันไปแล้วพระมหากษัตริย์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์คุณครูถามว่ารัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยที่มีการทำสงครามรัชกาลที่เท่าไหร่คะได้ยินเสียงเพื่อนตอบรัชกาลที่1 นั่นเองมีการทำสงครามอะไรนะคะนักเรียนสงครามเก้าทัพนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าว่าในช่วงสมัยของรัชกาลที่1ใช่ไหมคะพระมหากษัตริย์เนี่ยมีการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับต่างชาติใช่ไหมคะเพื่อป้องกันรักษาการขยายอำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์ไว้ได้จนถึงปัจจุบันนะคะในด้านปัจจัยของผู้นำซึ่งปัจจัยของผู้นำก็มีการทำสงครามก็คือสงครามเก้าทัพในสมัยรัชกาลที่1นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีปัญหากับฝรั่งเศสในช่วงสมัยรัชกาลที่4นะคะได้ดําเนินการเจรจาทางการทูตเพื่อผ่อนปัญหาหนักเนี่ยให้เบาลงจนสามารถรักษาเอกราชของสยามเอาไว้ได้นั่นเองนะคะนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่าคุณครูมีคำถามทำไมไทยถึงชนะสงครามเก้าทัพถึงแม้ว่าพม่าเนี่ยจะมีไพ่พลมากกว่าไทยเพราะอะไรเอ่ยไหนใครทราบบ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไม่เอ่ยว่าในสงครามเก้าทัพทำไมไทยถึงชนะได้เอ่ยเพราะอะไรคะถึงแม้ว่าพม่าเนี่ยจะมีไพ่พลมากกว่าไทยเพราะอะไรเอ่ยนักเรียนสามารถตอบได้ตามความคิดของนักเรียนก่อนได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะใครจะตอบเอ่ยทำไมไทยถึงชนะสงครามเก้าทัพถึงแม้ว่าพม่าจะมีไพ่พลมากกว่าเพราะอะไรเอ่ยกลุ่มไหนทราบคะตอบได้ค่ะตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยไหนใครจะตอบเอ่ยใครตอบถูกเดี๋ยวคุณครูจะมีรางวัลให้ดีกว่าดีไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5หน่อยสิคะนายลองตอบให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบของเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะคะว่าคำตอบของเพื่อนเนี่ยจะตรงกับคำตอบที่อยู่ในใจของเราหรือเปล่านะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะตัวแทนกลุ่มที่5คะทำไมไทยถึงชนะสงครามเก้าทัพถึงแม้ว่าพม่าจะมีไพ่พลมากกว่าเชิญค่ะ
2: เพราะเรามีความสามารถแล้วก็ความคิดที่ดีกว่าครับจึงทำให้เราชนะได้ครับ
1: เพราะเพื่อนบอกว่าเพราะว่าเรามีความสามารถมีความคิดที่ทำไมคะ
2: ด
1: ีกว่าทำให้เราทำไมเอ่ย
2: ชนะสามารถชนะได้ครับ
1: ทำให้เราสามารถชนะสงครามได้ถูกต้องก็เก่งนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยนอกจากมีความคิดความสามารถที่เก่งกว่าทำให้เราชนะสงครามได้ขอตัวแทนกลุ่มที่3อีก1คนค่ะในคำตอบของนักเรียนแตกต่างจากเพื่อนไม่เอ่ยในความคิดของเราคำตอบของเราแตกต่างจากเพื่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบของเพื่อนไปพร้อมๆกันว่าเพื่อนมีคำตอบอย่างไรเอ่ยว่าทำไมไทยถึงชนะสงครามเก้าทัพถึงแม้ว่าพม่าจะมีไพ่พลมากกว่าเชิญค่ะ
2: ใช้กลล่อลวงพม่าครับทำให้พม่าจิตใจอ่อน
1: อะไรเอ่ย
2: จิตเสียครับ
1: เก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะถึงจะตอบแบบติดขัดๆแต่ก็ยังอยู่ในคอนเซปต์เดิมนะคะเพราะว่ามีการใช้กลลวงหลอกลวงใครเอ่ยหลอกลวงพม่าทำให้พม่าเนี่ยเสียความมั่นใจเสียขวัญและกำลังใจใช่ไหมคะแล้วก็ทำ

0: ให้ถดถอยไปนั่นเองนอกจากกลลวงแล้วในใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนขอตัวแทนกลุ่มที่2เชิญค่ะไหนเราลองมาฟังคำตอบที่หลากหลายจากเพื่อนๆของเรากันค่ะเชิญค่ะ
1: ใช้กลอุบายหลอกล่อให้พม่าเข้าใจผิดค่ะ
0: ใช้กลอุบายหลอกล่อให้กับพม่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดในเรื่องอะไรไหนใครยังจำได้บ้างเอ่ยจำได้ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือเพื่อนต้นทางไม่เอ่ยนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะไหนใครจะตอบอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2อีก1คนเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบของเพื่อนกันว่าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะเชิญค่ะ
1: ทำให้พม่าเข้าใจผิดว่าเรามีจำนวนคนเยอะกว่าค่ะ
0: ทำให้พม่าเข้าใจผิดว่าทำไมคะว่าเรามีจำนวนคนเยอะกว่าเพราะว่าใช้กลหลอกล่อนั่นเองเก่งมากเชิญนั่งนะคะทั้งที่คำตอบของเพื่อนๆทุกคนรวมถึงคำตอบของนักเรียนปลายทางก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวนักเรียนเราลองมาดูคำตอบของคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะทำไมไทยถึงชนะสงครามเก้าทัพถึงแม้ว่าพม่าเนี่ยจะมีไพร่พลมากกว่าใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะพระปิชาสามารถในการวางแผนของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ใช้กลยุทธ์แบบกองโจรเหมือนกับเพื่อนๆของเราที่เพื่อนๆของเราได้ตอบไปแล้วว่ามีการใช้กลหลอกล่อหลอกลวงพม่าใช่ไหมคะให้พม่าเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดพอเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็มีความเสียขวัญเสียกำลังใจแล้วก็ถดถอยย่อท้อย่อท้อต่อไปใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ทำไมเอ่ยไม่มีพลังไม่มีจิตใจที่จะฮึดสู้ต่อนั่นเองใช่ไหมคะด้วยพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งในด้านปัจจัยของผู้นำนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูปัจจัยในด้านของผู้นำต่อไปซึ่งปัจจัยในด้านของผู้นำเนี่ยนอกจากการทำสงครามแล้วใช่ไหมคะยังส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ด้านการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองด้านการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองอย่างเช่นอะไรไหนนักเรียนลองคิดสิคะความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางเศรษฐกิจนักเรียนคิดถึงเรื่องอะไรเศรษฐกิจคิดถึงเรื่องอะไรคะเพื่อนกลุ่มที่4บอกว่าการค้าขายถูกต้องค่ะซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของเรานะคะยังสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองจากที่เราศึกษาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่าจะเป็นการติดต่อค้าขายการเปิดการค้าขายเสรีในสนธิสัญญาบาริ่งใช่ไหมคะมีการติดต่อค้าขายอย่างเสรีแล้วพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยนอกจากนั้นยังมีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศอะไรเอ่ยประเทศจีนนั่นเองมีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนนะคะทำให้สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองด้วยนะคะทีนี้คุณครูมีคำถามอีกหนึ่งคำถามว่าเพราะเหตุใดในช่วงรัชกาลที่3เนี่ยจึงได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์เจ้าสัวเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าพระมหากษัตริย์หรือปัจจัยทางด้านผู้นำใช่ไหมคะมีการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองซึ่งในช่วงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเป็นช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากใช่ไหมคะเป็นในช่วงของยุคทองแห่งความเจริญในสมัยรัตนโกสินทร์คือช่วงรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยรัชกาลที่3นั่นเองนะคะทีนี้คุณครูมีคำถามว่าเพราะเหตุใดรัชกาลที่3เนี่ยจึงได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์เจ้าสัวใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถช่วยกันคิดได้เลยนะคะว่าเพราะเหตุใดเอ่ยในใครทราบคำตอบแล้วพร้อมที่จะตอบแล้วเอ่ยมีไหมคะนักเรียนลองช่วยกันวิเคราะห์สิคะคำว่ากษัตริย์เจ้าสัวนักเรียนคิดถึงเรื่องอะไรเพื่อนบอกว่า

0: คิดถึงเรื่องค้าขายแล้วนอกจากนั้นล่ะคะคำว่าเจ้าสัวน่าจะเป็นภาษามาจากประเทศอะไรนะ
1: จ
0: ีนประเทศจีนแล้วเราพอจะเข้าใจรวมๆกันได้หรือยังว่าค้าขายกับอะไรค้าขายกับจีนอ่ะแล้วไหนใครบอกคุณครูได้บ้างว่าเพราะเหตุใดรัชกาลที่3จึงได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์เจ้าสัวในช่วงนั้นทำไมถึงได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์เจ้าสัวเอ่ยไหนใครทราบบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะกลุ่มที่4 1คนตอบได้เลยค่ะนักเรียนไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตอบความคิดเห็นของนักเรียนออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะเชิญค่ะเพราะเหตุใดนะรัชกาลที่3เนี่ยจึงได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์เจ้าสัวเอ่ย
2: เขามีการทำการค้าขายกับประเทศจีนค่ะ
0: เพราะมีการทำการค้าขายกับประเทศจีนเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วเพื่อนๆมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้านักเรียนมีปลายทางมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนนักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเพื่อนบอกว่ามีการค้าขายกับประเทศจีนใช่ไหมคะถูกต้องในที่คุณครูบอกไปแล้วว่าในช่วงรัชกาลที่3เนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมคะแล้วเพราะอะไรทำไมถึงเรียกว่ากษัตริย์เจ้าสัวเพราะว่าในช่วงของปีพุทธศักราช2365เนี่ยพระองค์ได้รับสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กำกับราชการกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติกรมพระตำรวจว่าการฎีกาคือได้รับให้ดูแลเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างให้ดูแลเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับกรมท่าเกี่ยวกับกรมพระคลังเกี่ยวกับการตำรวจใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ได้รับการดูแลในด้านต่างๆที่กล่าวมานี้ซึ่งพระองค์ก็มีความถนัดใช่ไหมคะมีความถนัดพอได้รับราชการให้ดูแลเกี่ยวกับราชการกรมท่าเนี่ยก็ได้มีการทำเรือสำเภาแล้วนักเรียนคิดว่าเรือสำเภานี้มีผลประโยชน์อย่างไรตามภาพนี้นักเรียนคิดว่าเรือสำเภาในสมัยนั้นมีผลประโยชน์อย่างไรเอ่ยใช้ผลประโยชน์ในด้านอะไรในด้านขนส่งสินค้าใช่ไหมคะพระองค์เนี่ยก็ใช้ความรู้ความสามารถพระปีชาสามารถของพระองค์เนี่ยในเมื่อท่านได้รับให้กำกับดูแลเกี่ยวกับกรมท่าเกี่ยวกับการเดินเรือสำเภาแล้วพระองค์ก็เลยใช้เรือสำเภาในการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนได้สะดวกแล้วพระองค์ก็มีพระปีชาสามารถในด้านของการค้าขายกับประเทศจีนสร้างรายได้สร้างความมั่นคงทำให้เศรษฐกิจในสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองไหมคะทำให้เศรษฐกิจในสมัยนั้นเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นยุคทองแห่งการค้าขายในสมัยนั้นนอกจากนี้ยังทรงรับพระกรุณาให้แต่งสำเภาหลวงแต่งสำเภาหลวงของพระองค์เพื่อออกไปค้าขายณเมืองจีนนั่นเองจึงได้รับพระราชสมัญญานามว่าเจ้าสัวเพื่อเอาขนสินค้าเนี่ยไปขายยังประเทศอะไรคะประเทศจีนก็เลยได้รับพระสามัญญานามว่าเจ้าสัวนั่นเองซึ่งเป็นที่มาของเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูถามว่าในรัชกาลที่3เนี่ยทำไมถึงได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์เจ้าสัวนักเรียนทราบหรือยังเอ่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนแล้วก็มีการแต่งสำเภาหลวงเพื่อออกไปค้าขายขนสินค้าจากไทยเพื่อไปค้าขายกับจีนในทางอะไรคะค้าขายทางอะไรทางเรือเพราะว่าพระองค์เนี่ยได้รับการดูแลให้ดูแลราชการเกี่ยวกับกรมท่าเกี่ยวกับการตำรวจการติดต่อกับต่างประเทศพระองค์ก็เลยมีความสามารถในเรื่องของเรือสำเภาแต่งเรือสำเภาเพื่อขนสินค้าของประเทศสยามของเราเนี่ยไปค้าขายกับประเทศจีนทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากที่สุดในสมัยนั้นนะคะนอกจากด้านเศรษฐกิจแล้วใช่ไหมคะด้านเศรษฐกิจเนี่ย ทรงพระราชทานเมื่อมีทรัพย์สินมากมายใช่ไหมคะมีความเจริญรุ่งเรืองส่งเรือสำเภาไปค้าขายกับประเทศจีนส่งสินค้ามีความสามารถในด้านการค้าขายทำให้เศรษฐกิจทำไมคะดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นแล้วเมื่อรุ่งเรืองขึ้นเนี่ยในด้านเศรษฐกิจทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนที่สำคัญที่สุดให้แก่ประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนที่สำคัญที่สุดให้กับประเทศไทยก็คือส่วนที่พระราชทานไว้แก่แผ่นดินเก็บรักษาไว้ในถุงแดงจำนวนหลายหมื่นช่างเลยนะคะซึ่งเงินถุงแดงเนี่ยก็ได้นำมาใช้ประโยชน์ในสมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยได้นำเงินในถุงแดงนั้นนะคะมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในรศ .112 นะคะซึ่งเป็นวิกฤตสงครามระหว่างสยามกับฝรั่งเศสรัชกาลที่5เนี่ยก็เลยนำเงินถุงแดงจากที่รัชกาลที่3ใช่ไหมคะเก็บเอาไว้เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตรศ .112 นี้ซึ่งพระองค์ท่านรัชกาลที่3เนี่ยในขณะที่มีการติดต่อค้าขายทรงใช้เงินอะไรเป็นสื่อกลางในการค้าขายในใครทราบบ้างเอ่ยเป็นเงินของสหราชอาณาจักรใช่ไหมคะเพื่อสามารถเป็นสื่อกลางในการติดต่อค้าขายได้แล้วมาส่งผลมาจนถึงรัชกาลที่5สามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้ในการช่วยรักษาเอกราชของบ้านเมืองเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้เรามาดูต่อในส่วนของคำถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในเราลองมาร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปีชาสามารถด้านการค้าเรือสำเภาคือพระมหากษัตริย์องค์ใดคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปีชาสามารถด้านการค้าเรือสำเภาคือพระมหากษัตริย์องค์ใดเอ่ยรัชกาลที่เท่าไหร่คะขอตอบดังๆด้วยเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันหน่อยสิคะรัชกาลที
1: ่3
0: รัชกาลที่3นักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไม่เอ่ยถ้าเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาดูคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปีชาสามารถในด้านการค้าเรือสำเภาคือพระมหากษัตริย์พระองค์ใดคือรัชกาลที่3นั่นเองเก่งมากนะคะทีนี้มาดูข้อต่อไปพระมหากษัตริย์ผู้ได้รับสมัญญานามว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังจำกันได้ไหมเอ่ยบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือพระมหากษัตริย์องค์ใดเอ่ยวันนี้คุณครูขอเลขที่6ค่ะเลขที่6ไม่มาขอเลขที่16ค่ะเชิญค่ะตอบคำถามข้อนี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยหน่อยสิคะว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงได้รับสมัญญานามว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือพระมหากษัตริย์องค์ใดเอ่ย
3: รัชกาลที่4ค่ะ
0: รัชกาลที่4นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมคะว่ารัชกาลที่4ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกาศเลิกทาสและเลิกระบบไพ่คือพระมหากษัตริย์องค์ใดคะขอเลขที่26ค่ะเชิญเลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกาศเลิกทาสและเลิกระบบไพ่คือพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเอ่ย
3: รัชกาลที่5ค่ะ
0: รัชกาลที่5นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะก็คือรัชกาลที่5นั่นเองต่อไปพระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานการประถมศึกษาไทยคือพระมหากษัตริย์องค์ใดขอเลขที่ 19ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: รัชกาลที่6ค่ะ
0: รัชกาลที่6เพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหมคะแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะคิดว่ายังไงเอ่ยเชิญนั่งเดี๋ยวมาดูเฉลยของคุณครูกันนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานการประถมศึกษาไทยคือพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนั่นก็คือรัชกาลที่6นั่นเอง

0: พระราชกรณียกิจต่างๆที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละราชการนักเรียนคิดว่าส่งผลอะไรเอ่ยเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้บ้านเมืองของเราทำไมคะเพื่อ1เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญรุ่งเรือง2เพื่อให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นแล้วก็3เพื่อป้องกันการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยนั่นเองนะคะทีนี้ยังไม่หมดดูภาพนี้เดี๋ยวเราลองวิเคราะห์ว่าในอดีตเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยามีความสำคัญกับเมืองบางกอกหรือกรุงเทพมหานครอย่างไรเราลองร่วมกันวิเคราะห์สิคะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นแล้วใช่ไหมคะมีความสำคัญกับเมืองบางกอกหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างไรบ้างเอ่ยลองดูภาพแล้วเราลองช่วยกันวิเคราะห์หน่อยสิคะว่ามีความสำคัญอย่างไรกลุ่มที่หนึ่งทราบหรือยังมีความสำคัญอย่างไรการที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลผ่านไหลรอบเนี่ยมีแม่น้ำเจ้าพระยานักเรียนคิดว่าจะมีความสำคัญอย่างไรมีผลประโยชน์อย่างไรมีผลดีอย่างไรบ้างคุณครูเห็นว่ากลุ่มที่1น่าจะมีคำตอบแล้วขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนค่ะไหนลองวิเคราะห์ให้เพื่อนฟังหน่อยสิคะว่าตามแนวคิดของนักเรียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าอย่างไรคะเชิญค่ะตอบได้เลยค่ะนักเรียนคิดว่าอย่างไรเอ่ยการที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยการที่ว่าในอดีตมีแม่น้ำเจ้าพระยามีความสำคัญกับบางกอกหรือกรุงเทพมหานครอย่างไร
1: ทำให้เดินทางทางเรือได้สะดวกมากขึ้นค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าทำให้เดินทางทางเรือได้สะดวกขึ้นพอมีการเดินทางทางเรือได้สะดวกขึ้นผลต่อมาคืออะไรสามารถทำอะไรได้สามารถทำการค้าขายได้อันนี้คือผลวิเคราะห์จากเพื่อนใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีผลวิเคราะห์อย่างไรแตกต่างจากเพื่อนหรือเปล่านักเรียนสามารถตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ค่ะนักเรียนเรามาร่วมกันวิเคราะห์ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านหรือจากที่ภาพที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้มีความสำคัญอย่างไรนั่นก็คือมีความสำคัญทางด้านปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์นั่นเองเพราะว่ากรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะมีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ใกล้กับอ่าวไทยทำให้มีเรือจากต่างชาติเข้ามาค้าขายเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยด้วยเหมือนกับที่เพื่อนเราตอบเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกต้องนะคะนักเรียนต่อไปนอกจากปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์แล้วนะคะยังมีปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะซึ่งสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีความสงบสุขคนในสังคมมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแม้จะมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาแต่พระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ประชาชนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติเท่าเทียมกันนะคะจึงไม่มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคนในสังคมทำให้ประเทศของเราสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะในด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเจริญขึ้นที่เราเห็นได้ชัดนั่นก็คืออย่างเช่นการยกเลิกอะไรคะการยกเลิกทาสการยกเลิกระบบไพ่ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะคะเป็นการพัฒนาทางด้านสังคมวัฒนธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะทีนี้จะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในวันนี้เราจะมาร่วมกันทำใบงานที่2นะคะในเรื่องของปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ถ้านักเรียนมีชุดกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาแล้วเปิดใบงานที่2ได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถเดินดูการทำใบงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนะคะใบงานที่2นะคะนักเรียนอ่านบทความซึ่งมีบทความในเรื่องเจ้าสัวเรือสำเภาโกย

รายได้เข้าชาติรัชกาลที่3รักษาเอกราชด้วยเงินถุงแดงให้นักเรียนอ่านบทความหลังจากที่อ่านบทความเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะถ้าหากว่าใครตอบถูกแล้วก็ตรวจถูกได้เลยแต่ถ้าหากว่านักเรียนคนใดอยากเขียนเพิ่มเติมจากคำตอบของคุณครูนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะคะหลังจากที่เราอ่านบทความกันไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำถามในข้อที่หนึ่งซึ่งคำถามถามว่าบทความได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดคะกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเอ่ยรัชกาลที่เท่าไหร่คะรัชกาลที่3นั่นเองนะคะเฉลยก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะถูกต้องนะคะต่อไปในข้อที่2นะคะบทความได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ในด้านใด
1: ด้านค้าขาย
0: เพื่อนบอกว่าในด้านการค้าขายแล้วคนอื่นล่ะคะพอมีการค้าขายแล้วมีด้านอะไรอีกเอ่ยทำให้ทำไมคะเศรษฐกิจมีความมั่นคงอ่ะแล้วกลุ่มที่3มีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยเพื่อนบอกว่ามีการค้าขายแล้วมีเศรษฐกิจมั่นคงแล้วในใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของคุณครูนะคะบทความได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ในด้านใดนะคะอย่างที่เพื่อนตอบไปก็คือด้านการค้าขายก็คือถูกต้องนะคะซึ่งการค้าขายในด้านการค้าขายเนี่ยจะสร้าง

0: ความมั่นคงความปลอดภัยให้แก่บ้านเมืองนะคะและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะไหนใครตอบถูกบ้างเอ่ยตอนนี้นักเรียนสามารถเขียนคำตอบของคุณครูเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้เลยนะคะสร้างความมั่นคงความปลอดภัยให้แก่บ้านเมืองและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะถ้าเมืองไทยในสมัยนั้นไม่มีเงินถุงแดงซึ่งได้จากการค้าขายและภาษีอากรเก็บสะสมเอาไว้สถานการณ์ในปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรเอ่ยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสถานการณ์ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราไม่มีเงินสะสมในขณะนั้นซึ่งเงินสะสมในขณะนั้นสะสมไว้ในไหนนะคะในถุงแดงเป็นเงินส่วนพระองค์ของรัชกาลที่3ใช่ไหมคะเป็นเงินจากการค้าขายเป็นรายได้เป็นกำไรเป็นภาษีที่เก็บสะสมเอาไว้นะคะแล้วถ้าหากว่าไม่มีเงินในถุงแดงสถานการณ์ในปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรนั่นก็คือทำไมคะประเทศของเราเนี่ยจะไม่มีเงินไปใช้ไทยเอกราชจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่เข้ามาร่าอาณานิคมในสมัยรัชกาลที่5ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์รศ .112 ใช่ไหมคะเป็นความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยก็เลยใช้เงินถุงแดงจากที่รัชกาลที่3เก็บเอาไว้เพื่อมาใช้ในการไทยเอกราชจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกนะคะทำให้ประเทศสยามของเราเนี่ยมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะไหนใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรไม่เอ่ยถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนกันซึ่งสรุปบทเรียนในเรื่องของปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นสมัยที่มีพัฒนาการความเจริญด้านเศรษฐกิจและการปกครองอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยส่งเสริมความเจริญได้แก่ปัจจัยด้านผู้นำปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมทำให้ประเทศไทยเนี่ยจึงมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยพระมหากรุณาของพระมหากษัตริย์ไทยทรงพระราชกรณียกิจทรงมีพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้ประเทศของเรารอดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆทำให้ประเทศสยามของเรามีความเป็นปึกแผ่นแล้วก็มีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนไหนใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านการเมืองการปกครองและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่3ค่ะในเรื่องสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะและมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
2: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
1: และสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจนี่จะเกี่ยวกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมซึ่งบางทีนะครับเราอาจจะต้องย้อนถามตัวเองกันเลยว่าเอ๊ะเราเคยเผลอทำแบบนั้นหรือเปล่าและวันนี้ครับประเด็นที่เราจะเปิดกันเนี่ยเป็นในเรื่องของที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบกันหน่อยครับซึ่งหัวข้อเด็ดๆที่เราจะพูดถึงวันนี้นะฮะก็คือลูกฉันเป็นคนดีครับ
2: โหแค่ฟังชื่อเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ก็มีพ่อแม่บางคนนะคะที่ห่วงลูกมากยกย่องลูกแบบเกินเบอร์สุด
1: ๆใช่เลยครับลูกฉันจะทำอะไรเนี่ยก็ดีดีไปหมดซึ่งบางทีนะครับผมมองว่าความห่วงใยลูกแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้ที่อาจจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องตื่นมาเกาหัวกลางดึกกันเลยทีเดียวครับ
2: งั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะจะเป็นอย่างไรถ้าพ่อแม่เชื่อจนหมดใจเขาจะต้องเจอกับอะไรกันบ้าง
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่า
2: ลูกฉันเป็นคนดี
1: ไปกันเลยครับ

0: ต้องทำเลือดอักเสบวันนี้เป็นไงเป็นกัน
1: พอใจเย็นก่อน
0: หยุดหยุดจอดเลยดับเครื่องเลย
1: ไอเราก็คิดว่าใครที่แท้ก็ไอบอยลูกประติ๋มท้ายซอยนี่เอง
0: คนดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกเอามอเตอร์ไซค์มาแว้นกันดึกดื่นเที่ยงคืนแบบนี้
2: อ้าวนั่นคนดีผมคนเท่ครับจริงป่ะเพื่อน
3: ยอด
4: อย่ามาว่าลูกฉันนะลูกฉันเป็นคนดีนะโว้ย
5: ฉันได้ซื้อก็เก่งบอกเข้าไปเลยลูกว่าผลการเรียนของเราเป็นอย่างไรบ้าง
2: 4ทุกวิชาแม
5: ่เห็นไหม4ทุกวิชา
2: ให้ผมโชว์ไหม
5: โชว์เลยลูกโชว์เลย
2: ฮัลโหลเนี่ยแปลว่าสวัสดียูแคนซีเนี่ยเห็นฉันไหม
5: โอ้โห
2: My heart นี่แปลว่าหัวใจ
5: สุดยอด
2: เขียนบอกไปว่า I love youเต็มร้อย
3: สุดยอด
0: นี่ป้ารู้ไหมว่าลูกป้าเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
5: ใช่ลูกฉันเป็นคนดีที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยรับจ็อบเป็นไรเดอร์ส่งอาหารหารายได้พิเศษนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: ใช่ป้าแล้วถ้าเกิดว่าแค่ส่งอาหารเนี่ยทำไมต้องแต่งท่อเสียงดังหลบหูชาวบ้านแบบนี้ด้วยอ่ะฮะ
5: ลูกฉันเป็นคนดีหวังดีกับลูกค้าไงเลยจ๊ะนะจ๊ะโอ้ยเวลาไปส่งอาหารนะจะได้ยินเสียงมาเนิ่นๆแล้วก็บอกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะไม่ต้องคอยโทรตามไปเลยจ้า
3: สุดยอด
0: นี่ป้าลูกป้าจะเป็นคนดีได้ยังไงหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่แบบนี้
1: เ
5: ออนี่ไงลูกฉันเป็นคนดีไงหมวกกันน็อกอ่ะมันทำมาจากพลาสติกลูกฉันน่ะกลัวโลกร้อนลูกฉันเลยไม่ใส่เลยจ้าเพราะรักโลกใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับแม
1: ่สุดยอดพอเถอะพ่อจะไปเอาอะไรกับคนต่อมสำนึกอักเสบแบบนี้รักลูกไม่ลืมหูลืมตาคนแบบนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์เรากลับขึ้นไปนอนเถอะ
2: แล้วเรากลับดีกว่าแม่เดี๋ยวคุณลูกเนี่ยจะไปส่งคุณแม่ครับ
5: โอ้โหมาลูกโอ้โหมันน่ารักจังเลยกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ลูกฉันน่ะสุดยอดคุณแม่ลูกฉันเป็นคนดี
3: ขึ้นเลยครับคุณแม่
5: ไปไหนนะจ๊ะบ้านใครบ้านมัน
3: ไปแม
5: ่เอา
3: ไปบอย
0: ลูกฉันเป็นคนดีมากไม่ใช่แต่ครับป้าทำไมไม่ไปตามนู่นลูกชายป้าให้มาช่วย
1: พ่อช่วยป้าติ๋มก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน
5: เนาะจะเจ็บเลยจะเจ็บมากเลย
0: ทำไมยุ่งขึ้น
5: โอ้ย
0: เอาเบาๆป้า
5: เจ็บสุดโอ้โห
0: ป้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องรู้จักรับผิดชอบลูกของตัวเองไม่ใช่รักลูกจนไม่ลืมหูลืมตาให้ทายลูกจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแบบนี
1: ้ใช่แล้วไม่ใช่แค่พ่อกับแม่ที่ต้องรับผิดชอบคนเป็นลูกก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยถ้าเกิดเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะไม่เกิดปัญหาขัดแย้งกันป้าคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างป้ากับลูกประเทศไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างป้ากับลูก
3: สุดยอด
0: ยอดบ้าอะไรล่ะไปเลยรีบไปตามแม่บอยให้มารับแม่มันไปโรงพยาบาลไป
1: รีบไปตามเร็ว
0: ยอด
6: ไปค่ะแรงเกลียดในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายเกลียดใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
7: ้โอ้โหดูเหมือนว่าพ่อแม่ของบอยเนี่ยจะเชื่อในตัวบอยมากเลยนะครับ
8: เพียงพอลูกเนี่ยเรียนดีทำการบ้านดีก็มองว่าเป็นเด็กดีแต่ที่ไหนได้มาแว้นมอเตอร์ไซค์ดื่นแบบนี้ไม่ควรเลยนะคะ
7: จริงครับผมเรียนดีกับนิสัยดีเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับ
9: ความรักแบบไหนที่เหมาะสมกันคะเพราะว่าพ่อแม่บางคนก็อาจจะคิดว่าการปกป้องลูกคือความรักที่ดีที่สุด
8: จีมองว่าความรักที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือความรักที่มีเหตุผลและก็มีความรับผิดชอบด้วยค
7: ่
8: ะ
7: ใช่เลยครับแล้วเขาก็จะเติบโตมาเป็นคนที่ดีของสังคมนั่นเอง
8: ใช่แล้วค่ะห้ามมองข้ามเด็ดขาดเพราะว่าเยาวชนในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้าค่ะ
7: แล้วเพื่อนๆกับคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชมหลังดูเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ
8: ลูกฉันเป็นคนดีค่ะ
7: ไปกันเลย
10: การเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแต่พ่อแม่ควรสอนให้รู้จักความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อให้เป็นคนอย่างบอยถ้าได้รับการอบรมที่ดีก็จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ค่ะ
11: ผมว่าบอยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไม่พอนะฮะแต่ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองด้วยคือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงง่ายๆนะครับผมว่าพ่อแม่เนี่ยควรสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบมากกว่านี้
12: การบอกว่าลูกฉันเป็นเด็กเรียนสอบได้คะแนนดีแล้วเท่ากับว่าลูกฉันเป็นคนดีแล้วเนี่ยเป็นความคิดที่สมองกลับด้านมากๆเลยนะคะผิดเราก็ควรจะว่าไปตามผิดไม่ควรที่จะปกป้องลูกไปในทางที่ผิดก็จะทำให้เด็กเติบโตมาเสียคนเกิดเป็นปัญหาบ้านเมืองได้ค่ะ
7: สำหรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กแว้นอย่างบอยหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะต้องอบรมแล้วก็สั่งสอนบอยเขาด้วย
8: ใช่แล้วค่ะเราต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมค่ะเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
7: และในที่สุดนะครับความรับผิดชอบพวกนี้เนี่ยจะส่งผลดีต่อครอบครัวของคุณและก็ประเทศชาติบ้านเมืองของเราแน่นอนครับถ้าเด็กและเยาวชนของท่านเติบโตมาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสังคมของเราก็จะน่าอยู่และก็ดีขึ้นแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
8: หวังว่าทุกคนที่รับชมเนี่ยจะได้รับข้อคิดดีๆกลับไปนะคะแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้า11โมงเช้านะคะ
7: สวัสดีค่ะ
13: แก้วนี้พอก่อนนะไม่ไหวแล้วอ่ะ
14: กลับบ้านก่อนดีกว่าอยากคงพวกอันใจรถอ่ะ
15: โอ้ยสภาพนี้แกจะขับไหวได้ยังไง
14: ไหว
16: แกไม่ต้องกลับหรอกนอนอยู่บ้านท่านี้แหละเมาขนาดนี้อย่าออกไปให้มันเป็นภาระสังคมเลย
14: หรอกลับก่อนเลย
17: ติ๊กไปไหน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำกันบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: สงสัยผมตาฝาดครับ
1: นี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
1: อ
0: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
1: ่ปูว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
1: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยมีเรือจมอยู่ด้วยของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะและเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะที่จะเรียนรู้กันในวันนี้นักเรียนต้นทางล่ะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนนั้นได้สังเกตกันด้วยนะคะซึ่งเป็นวิดิทัศน์สั้นๆนะคะดังนั้นนักเรียนก็จะต้องตั้งใจดูว่าในวิดิทัศน์นั้นนะคะเป็นวิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับอะไรนะคะและเขาทำอะไรนะคะในวิดิทัศน์นะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.

เอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนาอย่างไรเผยแพร่โดยโครงการโปรเจกต์14ของสสวทค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่ดูทันไหมคะนักเรียนดูทันไหมนะคะก็ครูบอกแล้วว่าทำไมคะเป็นวิดิทัศน์ที่สั้นๆนะคะดูและทราบไหมว่าเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะคนที่ไปไหนไปเหยียบบนดวงจันทร์ใช่ไหมคะก็คือมีคนมันขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์คนก็คือเป็นนักบินอวกาศใช่ไหมคะที่ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เนาะเขามีชื่อว่าอะไรทราบไหมนิวอาร์มสตรองนะคะนี่เป็นก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินะคะเป็นบุคคลแรกที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จนั่นเองนะคะนั่นคือลัก

ักษณะของดวงจันทร์เนาะดังนั้นค่ะลักษณะของดวงจันทร์นักเรียนเคยสังเกตดวงจันทร์ใช่ไหมตอนที่เราอยู่บนโลกของเราถูกต้องไหมคะเวลาเงยมองดวงจันทร์นักเรียนมองดวงจันทร์เนี่ยมองไปเห็นถึงลักษณะผิวด้านในของดวงจันทร์ไหมไม่ก็จะเห็นแค่เพียงด้านนอกใช่ไหมคะที่มีลักษณะที่ยังเป็นยังไงคะสีสันก็มีสีเหลืองทำไมคะสวยงามแต่ทีเนี้ยถ้าขึ้นไปสำรวจนะคะบน อวกาศก็คือไปสำรวจที่ดวงจันทร์ผิวของดวงจันทร์เป็นอย่างไรคะนักเรียนนะคะผิวก็จะขรุขระซึ่งก็จะสังเกตลักษณะของผิวดวงจันทร์ได้ชัดเจนมากใช่ไหมคะเนาะนะคะถ้าเกิดว่าขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์นะดังนั้นตรงนี้คุณครูถามว่าเอ๊นักเรียนคิดว่าการออกไปสำรวจดวงจันทร์ของนักบินอวกาศต้องใช้เทคโนโลยีอวกาศอะไรบ้างที่เขาไปอ่ะคิดว่าน่าจะต้องใช้เทคโนโลยีอวกาศอะไรบ้างจรวดมีอะไรอีกยานอวกาศมีคำตอบที่ถูกละมีอะไรอีกหมดหรือยังนิสาบอกว่าชุดอวกาศค่ะชุดอวกาศคนอื่นนะถังออกซิเจนนะลองดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะมียานอวกาศนะคะชุดนักบินอวกาศแล้วก็มีอาหารสำหรับนักบินอวกาศนะคะนี่คือหลักๆแต่จริงแล้วก็ต้องเตรียมมากกว่านี้ไหมก็ต้องเตรียมมากกว่านี้นะคะเอาละค่ะคุณครูถามนักเรียนว่ายังจำได้ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างลืมแล้วหรือยังทำอะไรคะสืบค้นข้อมูลสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศใช่ไหมคะและนักเรียนก็ได้มีการเลือกอะไรเทคโนโลยีอวกาศที่เราสนใจที่กลุ่มเราสนใจมากี่อย่างคะ1อย่างนะคะ1อย่างว่าแต่นักเรียนคะเทคโนโลยีอวกาศที่นักเรียนรู้จักหรือได้สืบค้นมีอะไรบ้างยังจำได้ไหมมีอะไรบ้างอะสถานีอวกาศมีอะไรคะยานขนส่งอวกาศยานอโพโลมีอะไรอีกคะดาวเทียมจรวดใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่นักเรียนนั้นบอกครูมานักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำได้ไม่เอ่ยนะคะว่าเทคโนโลยีอวกาศที่เรียนรู้จักหรือได้สืบค้นในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมีอะไรบ้างนะคะนะดังนั้นตรงนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศแต่ละอย่างนะคะที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาหรือที่เรียนตอบคุณครูเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนคิดว่าเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันหรือมีการพัฒนาการแบบเดียวกันหรือไม่คิดว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันไหมมีการพัฒนาการแบบเดียวกันหรือเปล่าอย่างเมื่อสักครู่เรียนตอบคุณครูว่าอะไรนะคะยานอวกาศกับดาวเทียมใช่ไหมคิดว่า เกิดในช่วงเวลาเดียวกันไหมนะคะจะเกิดในช่วงเวลาเดียวกันไหมนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะในกิจกรรมที่1เทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนาอย่างไรบ้างสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะวันนี้นักเรียนจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศต่างๆที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลนะคะมีการสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศต่างๆจากข้อมูลที่รวบรวมได้แล้วก็วันนี้นักเรียนจะได้มีการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ได้ฝึกความมีเหตุผลในการอธิบายต่างๆนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศนะคะดังนั้นกิจกรรมวันนี้นะคะอยู่ในหน้า193นะคะจะมีด้วยกัน3ข้อก็คือข้อที่3ถึงข้อที่5นะคะทั้งเรียนต้นทางเรียนปลายทางนะคะดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะคะให้นักเรียนหันหน้ามาที่คุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังเนื่องด้วยวันนี้นะคะเราค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมที่ต้องทำนะคะแล้วก็มีเนื้อหามากพอสมควรดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมต้องทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนผลการสืบค้นข้อมูลกับเพื่อนกลุ่มอื่นก็คือข้อมูลที่เราได้สืบค้นกันในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะนักเรียนได้มีการบันทึกลงไปไหมมีนะคะวันนี้ต้องมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าเราเลือกแค่1อย่างใช่ไหมที่สืบค้นถูกต้องไหมคะเทคโนโลยีเลือกแค่1อย่างดังนั้นเราก็จะรู้แค่ข้อมูลที่เราเลือกแต่เราจะรู้ข้อมูลอันอื่นบ้างไหมไม่รู้ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแล้วตรงนี้นะคะเราก็จะต้องสื่อสารประเด็นต่างๆนะคะประเด็นอะไรบ้างลืมแล้วหรือยัง

มีอะไรบ้างคะประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศซึ่งเราจะพูดเกี่ยวกับอะไรคะช่วงเวลากับการพัฒนาว่าเทคโนโลยีอวกาศนั้นนะคะช่วงเวลาที่ถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศหรือถูกสร้างขึ้นในเมื่อไหร่และมีการพัฒนาอย่างไรแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างก็คืออื่นๆตามความสนใจของนักเรียนอีกดังนั้นวันนี้เราจะต้องมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับเพื่อนหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปนะคะก็มาร่วมกันอภิปรายในกลุ่มแล้วก็สร้างสื่อค่ะนะคะสร้างสื่อในการนำเสนอพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศต่างๆโดยให้นักเรียนนั้นนำข้อมูลทั้งหมดนะคะที่รวบรวมได้ก็คือทั้งของเราด้วยของเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยมาทำอะไรคะมาจัดการนะคะมาจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลมาจัดเรียงกันนะคะในการพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศนะคะว่ามีการพัฒนาอย่างไรนะคะโดยนำมาจัดในรูปแบบที่เหมาะสมนั่นเองนะหลังจากนั้นก็มาร่วมกันทำอะไรคะมาลงข้อสรุปกันนะคะลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศต่างๆจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมได้นั่นเองว่าเทคโนโลยีอวกาศนั้นนะคะมีการพัฒนาอย่างไรนะคะจะมีการหยุดการพัฒนาไหมนะคะนั้นเราก็ต้องมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็ลงข้อสรุปเอาล่ะกิจกรรมก็มีประมาณนี้ยากไหมคะวันนี้ไม่ยากนะคะไม่ยากเอาล่ะค่ะพอนักเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยนักเรียนจะต้องมาบันทึกหน้า195นะคะหน้า195ตรงส่วนนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องมีการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศต่างๆก็คือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็นำมาเขียนเขียนอะไร เขาให้นักเรียนทำไมคะจัดลำดับการพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมามีบัตรภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศกี่บัตรภาพคะ13แล้วก็ต้องมีการจัดลำดับนะคะจัดลำดับแบบไหนบ้างอาจจะเป็นจัดลำดับแบบเส้นช่วงเวลาอย่างเงี้ยนะคะหรือจะสร้างเป็นตารางก็แล้วแต่นักเรียนหรือจะเป็นแผนภาพหรือจะเป็นแบบแผนผังความคิดดังนั้นหนูก็ต้องคุยกับเพื่อนในกลุ่มว่าเราจะทำในรูปแบบไหนดีนะคะอ่ะตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะน่ะยังไม่มีคำถามใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนแลกเปลี่ยนผลการสืบค้นข้อมูลกับเพื่อนกลุ่มอื่นซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะก็อาจจะลุกขึ้นแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนกลุ่มอื่นได้เลยนะคะหรือจะทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวจะออกมานะคะนำเสนอโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับเพื่อนเนาะนำเสนอข้อมูลของเราก่อนที่เราเลือกไปเทคโนโลยีที่เราเลือกไปในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนพูดถึง3ประเด็นนั้นใช่ไหมคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ให้นักเรียนนั้นหยิบบัตรภาพเทคโนโลยีอวกาศออกมาด้วยยังอยู่ไหมคะยังอยู่นะคะออกมาด้วยนะคะแล้วก็มาวางแล้วก็พูดนำเสนอนะคะอ่ะตรงส่วนนี้เดี๋ยวนักเรียนเตรียมตัวสักนิดหนึ่งนะคะในการที่เตรียมตัวในการแลกเปลี่ยนสืบค้นข้อมูลอ่ะแลกเปลี่ยนนะคะผลการสืบค้นข้อมูลนะคะเดี๋ยวร่วมกันวางแผนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มก่อนค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลของกลุ่มเพื่อนๆกันดูนะคะซึ่งตรงนี้นักเรียนต้องฟังให้ดีนะคะว่าเทคโนโลยีนะคะที่เพื่อนได้เลือกนั้นนะคะมีการพัฒนาอย่างไรเพราะนักเรียนนั้นจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดนะคะทั้งของเราทั้งของเพื่อนไปเขียนจัดลำดับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะคะถ้าพร้อมเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1ค่ะ
1: กลุ่มหนูเลือกเป็นยานขนส่งอวกาศค่ะประโยชน์ของเทคโนโลยีคือยานขนส่งอวกาศหรือกระสวยอวกาศกระสวยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศแทนการใช้จรวดเนื่องจากจรวดมีค่าใช้จ่ายสูงและเมื่อพังเสียหายจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ยานขนส่งอวกาศจะนำมาใช้ใหม่ได้ค่ะ
2: พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศยานอาจเกิดเมื่อคศ1981ได้ส่งไปที่วงจรรอบโลกเมื่อยานอวกาศเข้าสู่โลก16นาทีได้เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากยานอวกาศมีน้ำหนักมากเกินไปและยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็น
1: อื่นๆตามความสนใจของนักเรียนคือยานขนส่งอวกาศทำหน้าที่อะไรบ้างทำหน้าที่เป็นยานอวกาศห้องทำงานของนักบินห้องปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์และบรรทุกภาระที่จะปล่อยในอวกาศเช่นดาวเทียมหรือชิ้นส่วนของสถานีอวกาศค่ะ
0: เรียบร้อยไปแล้วนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ก็คือช่วงเวลาก็ทำไมคะถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศคือคริสต์ศักราช1981นั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วกลุ่ม1ค่ะเชิญค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2มาเลย
3: กลุ่มหนูได้เป็นสถานีอวกาศค่ะประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศคือใช้สถานีอวกาศเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เหมาะสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์และสถานีอวกาศจะเป็นจุดหยุดพักกลางทางของนักบินอวกาศก่อนจะเดินทางสู่อวกาศไกล
4: พัฒนาการเทคโนโลยีอวกาศคือสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรวมกันในวงโคจรรอบโลกมาตั้งแต่ปีคศ1998ถูกส่งสู่อวกาศรวมทั้งสิ้น42เที่ยวทะยานจากพื้นโลกออกสู่ ISS และลงสู่โลกในต้นปีคศ2031ค่ะหลังจากนี้อีก10ปี ISS จะเริ่มการปลดระวางเดินทางกลับสู่โลกสู่สารการพัฒนารุ่นใหม่ค่ะ
2: อื่นๆตามความสนใจของนักเรียนการใช้ไฟฟ้าของสถานีอวกาศซึ่งสถานีอวกาศไม่มีการต่อและจ่ายแหล่งไฟฟ้าแต่ใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการทำงานของสถานีอวกาศ
0: เอาละค่ะนักเรียนดูที่บัตรภาพนะตรงส่วนนี้นะคะสถานีอวกาศนะคะคอจุดสอจุดเนี่ยอ่านว่าอะไรคะลูกคริสตศักราชนะคะเดี๋ยวหนูอ่านคริสตศักราชนะคะดังนั้นหนูเอาสถานีอวกาศใช่ไหมคะ

0: คะนั้นก็ต้องสลับมาตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูไปเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปเขียนช่วงเวลาได้นะคะอ่ะลักษณะแบบนี้นะอ้าวต่อค่ะต่อไปกลุ่มที่3ได้เลยค่ะกลุ่มที่3
1: กลุ่มผมได้เป็นจรวด Falcon 9ครับประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศคือจรวด Falcon 9สามารถนำดาวเทียมขึ้นไปในวงโคจรได้ครับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศเพื่อนำมาศึกษาต่อครับ
2: พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศคือ Falcon 9รุ่นที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ Falcon 9 FT ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันล่าสุดที่ได้รับการอัปเกรดมาจาก Falcon 9รุ่น 1.1ที่เริ่มทำการบินครั้งแรกในปีคริสตศักราช2020และจรวดถูกส่งไปที่วงโคจรและกลับลงมาจอดได้สำเร็จค่ะ
3: อื่นๆตามความสนใจของนักเรียนประวัติของจรวด Falcon 9คือจรวดเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อย่างง่ายพร้อมด้วยถังเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์สูงเท่าตึก20ชั้นสามารถพาดาวเทียมหรือยานอวกาศขึ้นสู่วงโคจรและตัวเองก็สามารถกลับมาลงจอดได้อย่างสวยงามค่ะ
0: เรียบร้อยไปแล้วนะคะนักเรียนลงไปดูที่บัตรภาพนะคะบัตรภาพนะคะจรวด Falcon นะคะถูกส่งขึ้นไปในปีไหนคะนักเรียนคริสตศักราชเท่าไหร่คะ2020นะคะนั้นเมื่อสักครู่อยู่ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนะคะขอเห็นทั้ง3ภาพเลยนะคะขอเห็นทั้ง3ภาพเลยดังนั้นตรงนี้นะคะ2จรวด Falcon 9เนี่ยถูกส่งไป2020นะคะหนูคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนคะนักเรียนน่าจะอยู่หลังตรงไหนคะน่าจะหลังสถานีอะไรคะอวกาศนะคะก็คือพัฒนาขึ้นหลังจากสถานีอวกาศถูกพัฒนาแล้วหลังจากนั้นก็จรวด Falcon ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นลักษณะลำดับแบบนี้ต่อไปค่ะขอบใจมากต่อไปกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะก็คือกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4
4: ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศดราก้อนนะครับคือใช้ในการเคลื่อนย้ายนักบินอวกาศครับในยานฉุกเฉินครับและบรรทุกสินค้าต่างๆครับ
5: พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศทางบริษัทSpaceX ได้ทำการส่งยานดราก้อน2เพื่อส่งของขึ้นสู่ยานเพื่อขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS
4: และถูกสร้างแล้วบินขึ้นอวกาศเป็นครั้งแรกในคศ2020ครับเพื่อส่งขึ้นไปในสถานีอวกาศนานาชาติครับอื่นๆตามความสนใจนะครับได้ยานอวกาศดราก้อนได้กลับมายังโลกหรือไม่สรุปคำตอบคือไม่ได้กลับครับและในตอนนี้ยานอวกาศดราก้อนครับยังคงอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติครับ
0: ทุกคนดูนะคะก็คือยานอวกาศดราก้อนนะคะถูกส่งขึ้นไปคริสตศักราชเท่าไหร่คะ2020ใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะอยู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะอยู่ลักษณะแบบนี้ทุกคนช่วยครูดูหน่อยนะดังนั้นค่ะยานอวกาศนะคะดราก้อนน่าจะอยู่ตรงไหนคะนักเรียนตรงไหนใกล้กับอะไรใกล้กับจรวด Falcon เนาะเพราะว่าเกิดในช่วงที่พัฒนาในช่วงเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมคะนะเอาล่ะนะคะขอบใจมากค่ะต่อไปขอเชิญกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5
6: เทคโนโลยีอวกาศที่พวกเราเลือกคือยานอวกาศอพอลโลค่ะประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศส่งมนุษย์คนแรกไปสำรวจดวงจันทร์ในคริสตศักราช1969ค่ะ
7: พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศสร้างโดยสหรัฐอเมริการะหว่างคริสตศักราช1968ถึงคริสตศักราช1972และถูกส่งไปดวงขออภัยครับถูกส่งไปยังดวงจันทร์เมื่อวันที่16กรกฎาคมคริสตศักราช1969และได้กลับมาบนโลกครับ

0: อื่นๆตามความสนใจของนักเรียนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรสูง111เมตรเป็นจรวดเชื้อเพลิงที่เป็นแบบเหลว3ท่อนครับมีมวลรวม3ล้านกิโลกรัมครับโดยจะใช้เชื้อเพลิงเคโรซีนและใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวครับ
1: เรียบร้อยไปแล้วเอาปรบมือให้กับทุกกลุ่มค่ะนะนักเรียนลองดูสิคะนะคะตรงนี้นะคะยานอวกาศอพอลโลนะคะก็คือถูกส่งขึ้นไปในคริสต์ศักราชเท่าไหร่นะคะ1964อ่ะเท่าไหร่นะ69อ่ะขออภัยนะคะ1969นะเมื่อสักครู่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะขอดูทั้งหมดเลยนะคะเอาล่ะดังนั้นนักเรียนลองดูหน่อยว่าเขาจะน่าจะ เรียงเขาอยู่ตรงไหนดีคะบัตรภาพ
2: อันแรก
1: เนาะเกิดก่อนใช่ไหมนะคะเกิดก่อนยานขนส่งอวกาศใช่ไหมคะจะไปไว้อันแรกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือ5กลุ่มเนาะ5กลุ่มที่นักเรียนนั้นทำไมคะที่นักเรียนนั้นได้สืบค้นกันมานะคะสังเกตดูว่าถูกพัฒนาเป็นอย่างไรคะนักเรียนทำไมนะคะพัฒนาต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีแค่นี้ไหมนะคะยังมี8บัตรภาพอยู่ที่คุณครูเดี๋ยวลงมาดูกันนะคะว่าจะไว้อย่างไรนะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียนอะไรคะเส้นทางใช่ไหมเขียนการมาเรียงลำดับแล้วเขียนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะคะก็เดี๋ยวมาดูที่คุณครูนะคะดูที่บัตรภาพคุณครูเลยที่บัตรภาพคุณครูนักเรียนลองดูนะคะตรงนี้กล้องโทรทัศน์นักเรียนลองดูสิคะว่าน่าจะจัดเรียงไว้ตรงไหนได้บ้างคะนักเรียนกล้องโทรทัศน์เนี่ยเกิดในคริสต์ศักราช1608ก็คืออยู่ตรงไหนคะข้างหน้าสุดใช่ไหมหน้าสุดเลยหนูครูขยับนิดนึงนะคะอยู่ข้างหน้าสุดนะคะต่อไปกล้องโทรทัศน์อวกาศนะคะกล้องโทรทัศน์อวกาศถูกส่งนะคะไปในคริสต์ศักราช1946น่าจะอยู่ตรงไหนคะจัดเรียงไว้ตรงไหนอยู่ข้างหน้าไหนคะอยู่หน้าข้างหน้ายานอากาศอพอลโลนั้นก็ขยับตรงนี้ลงมานะคะ

ต่อไปดาวเทียมสปุตนิกล่ะคะคริสต์ศักราช1957ช่วงเวลาเกิดไว้ตรงไหนคะนักเรียนเรียงไว้ตรงไหนตรงไหนนะ1อ๋อข้างหน้ายานอวกาศพอลโลนะนะคะต่อไปยานไวกิ้งค่ะคริสต์ศักราช1975หลังไหนคะลูกหลังยานอพอลโลใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ขยับลงมาต่อไปยาน Voyager 1นะคะถูกส่งขึ้นไปอวกาศคริสต์ศักราช1977ไว้ตรงไหนคะ1977ด้านหน้ายานขนส่งอวกาศตรงนี้ใช่ไหมขยับมาขยับมาขยับมาปึ๊บปึ๊บถ้าเรียนมองไม่เห็นเรียนบอกคุณครูด้วยนะคะเพราะครูจะดูที่บัตรภาพต่อไปหุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์มาร์คพาฟไฟเดอร์นะคะเป็นยานอวกาศหุ่นยนต์นะคะถูกส่งขึ้นไปในคริสต์ศักราช1997อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนได้อยู่ตรงไหนได้ฮะอยู่ตรงไหนนะ19971900อยู่ตรงไหนนะคะด้านหน้าสถานีโอตาดีมากเลยเยี่ยมค่ะนะคะอันนี้ถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะอยู่ตรงไหนนะคะอ๋ออยู่ข้างหลังสถานีอวกาศ1900

แล้วก็17คนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าสถานีอวกาศหรืออยู่ข้างหลังสถานีอวกาศคะอ๋ออยู่ข้างหน้าเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะถูกยังถูกยังคะถูกยังคะถูกแล้วนะคะต่อไปยาน New Horizon นะคะถูกส่งขึ้นไปในคริสต์ศักราช2006อ่ะ2006อยู่ตรงไหน2006อยู่ตรงไหนคะอ่าต้องหลังสถานีอวกาศไหมเพราะเราเรียงลำดับมาจากแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมเรียงแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะถูกไหมต่อไปยานพาร์เคอร์โซล่ากรุ๊ปนะคะถูกส่งขึ้นไปในปี2018อยู่ตรงไหนคะหลังยาน New Horizon ถูกต้องไหมคะใช่ไหมนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะนี้อ่ะนักเรียนลองดูตรงนี้นักเรียนมองเห็นไหมเอ่ยนะคะลองสำรวจนะเช่นครูดูนะคะดังนั้นนักเรียนสังเกตดูตรงนี้นะคะเราเริ่มนะคะกล้องโทรทัศน์นี้คือกล้องที่อยู่ตรงบนพื้นดินที่เราส่งดาวใช่ไหมคะดังนั้นเวลาส่งดาวนะคะถ้าเกิดว่าส่งดาวนะคะก็มนุษย์นะคะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่พออยากรู้นะคะว่าข้างบนอวกาศเป็นยังไงก็ทำไมคะก็พัฒนาขึ้นมาก็เป็นแทนที่จะบนพื้นดินอย่างเดียวก็ทำไมคะถูกส่งเข้าไปบนอวกาศก็คือกล้องโทรทัศน์อวกาศนั่นเองต่อไปพัฒนาเป็นอะไรเอ่ยเป็นดาวเทียมดาวเทียมอะไรคะดาวเทียมสปุตนิกนะคะดาวเทียมสปุตนิกเป็นดาวเทียมดวงแรกนะคะเป็นดาวเทียมดวงแรกเลยนะคะต่อไปพัฒนาขึ้นทำไมคะยานอวกาศอพอลโลเมื่อสักครู่ก็บอกนักเรียนบอกว่ายานอวกาศอพอลโลไปทำอะไรนะประโยชน์คือทำอะไรนะคะส่งไปดูส่งไปยังดวงจันทร์ใช่ไหมคะส่งไปยังดวงจันทร์นะคะอยากไปรู้แล้วว่าดวงจันทร์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะต่อไปสำรวจดวงจันทร์ไม่พอที่ศักราช1975ก็พัฒนาเป็นยานไวกิ้ง1ไปสำรวจดาวอังคารบ้างว่าดาวอังคารเป็นยังไงบ้างเหมาะสมให้กับคนไปอยู่ได้บ้างไหมนะคะต่อไปทำไมคะหยุดไหมมนุษย์เราหยุดการพัฒนาไหมคะไม่หยุดพัฒนาอะไรเอ่ยคริสต์ศักราช1977พัฒนายาน Voyager 1ใช่ไหมคะไปสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะว่าดาวเคราะห์ระบบสุริยะนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรวงโคจรลักษณะแบบไหนนะคะหลังจากนั้นทำไมคะพอนะคะต่อไปก็มีการพัฒนายานขนส่งอวกาศนะคะยานขนส่งอวกาศก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของอะไรคะขนส่งอะไรเอ่ยขนส่งดาวเทียมนะคะขนส่งดาวเทียมหรือสัมภาระต่างๆนะคะไปอวกาศนั่นเองต่อไปยานอวกาศหุ่นยนต์นะคะก็ไปพัฒนาขึ้นส่งไปอวกาศไปสำรวจอะไรคะดาวอังคารนะคะพอคริสต์ศักราชต่อไปนะคะใน1918ก็พัฒนาทำไมคะสถานีอวกาศนะคะสถานีอวกาศทำอะไรคะนักเรียนทำไมคะค้นคว้าทดลองวิจัยนะคะค้นคว้าทดลองวิจัยต่อไปก็พัฒนาอะไรขึ้นคะยาน New Horizon นะคะยานโฮราซันนี่ก็คือไปสำรวจดาวพลูโตนะคะไปสำรวจดาวพลูโตแล้วนะคะต่อไปก็พัฒนาอีกนะคะยานพาร์เคอร์โซล่ากรุ๊ปนะคะก็คือเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นนะคะก็แสดงว่าตรงส่วนนี้ไปสามารถไปสำรวจทำไมคะลักษณะของดวงอาทิตย์ได้นั่นเองนะคะต่อไปก็อะไรคะพัฒนาจรวดฟอลคอนนะคะในคริสต์ศักราช2020ถูกส่งขึ้นไปนะคะจรวดฟอลคอนนี้ก็คือรับส่งนักบินอวกาศนะคะแล้วก็ต่อไปพัฒนายานอวกาศดราก้อนนะคะใน2020ก็คือขนส่งสัมภาระต่างๆไปสถานีอวกาศดังนั้นถ้าสังเกตเลยนะคะมนุษย์เราหยุดการพัฒนาไหมคะไม่ได้หยุดการพัฒนานะคะนั่นเองลองดูซิ13บัตรภาพเนี่ยมีเทคโนโลยีอวกาศอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมกล้องโทรทัศน์ใช่ไหมคะมาเป็นอะไรคะ
ดาวเทียม

นะคะมียานอวกาศใช่ไหมคะในลักษณะต่างๆนะคะยานอวกาศแล้วก็มียานอวกาศที่เป็นลักษณะหุ่นยนต์ใช่ไหมคะสถานีอวกาศนะแล้วก็มีจรวดสังเกตได้ว่าไม่หยุดการพัฒนาดังนั้นตรงนี้นักเรียนจะเขียนได้อย่างไรนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้โดยที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่ว่าทำเป็นอะไรคะเส้นช่วงเวลาก็ได้นะคะทำลักษณะแบบนี้ค่ะขอภาพกว้างนิดนึงค่ะนะคะขอภาพกว้างนิดนึงนะคะทำลักษณะแบบนี้นะคะถ้าใครจะทำช่วงเวลาแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คุณครูไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดเนาะนักเรียนมันก็จะทำไมคะก็จะบุดบุดเบี้ยวๆนักเรียนสามารถใช้ไม้บรรทัดให้สวยงามกว่าครูได้และนักเรียนก็เขียนช่วงเวลานะคะเขียนช่วงเวลาไปเขียนช่วงเวลาอย่างไรอ่ะในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นใช้ไม้บรรทัดแหละลักษณะแบบนี้สวยงามกว่าไหมใช่ไหมนะคะนะคะนักเรียนก็เขียนช่วงเวลาอันดับแรกเป็นอะไรคะกล้องโทรทัศน์นะคะที่สร้างขึ้นมาคือสระ1608แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือลักษณะของเส้นช่วงเวลาถ้านักเรียนบอกว่าคุณครูคะหนูไม่ทำลักษณะนี้ได้ไหมได้นักเรียนสามารถทำในรูปแบบไหนได้บ้างคะที่ง่ายตารางได้ไหมตารางก็ได้ค่ะเป็นตารางก็ได้เป็นแผ่นภาพก็ได้เป็นแผ่นผังความคิดก็ได้หนูคุยกับเพื่อนถ้าเป็นตารางนะคะก็เป็นตารางนะคะยกตัวอย่างให้นะคะเส้นตารางสนามนี้นะคะนักเรียนก็ควรจะมีช่วงเวลาใช่ไหมคะช่วงเวลาในการส่งอะไรคะส่งเทคโนโลยีอวกาศขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็การพัฒนาเป็นอะไรลักษณะแบบนี้เดี๋ยวก็คุยกับเพื่อนๆเราเองว่าทำในลักษณะแบบไหนตรงส่วนนี้สงสัยไหมคะถ้าไม่สงสัยตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนค้างภาพนี้ไว้นะคะซึ่งให้นักเรียนนั้นได้เห็นอะไรคะได้เห็นช่วงพัฒนาของเทคนิคของเทคโนโลยีอวกาศนะคะว่าถูกส่งขึ้นไปหรือถูกสร้างขึ้นไปในช่วงไหนนะคะนี้ในตรงส่วนนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมลูกนะคะเอาล่ะถ้างานตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถทำได้เลยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนนั้นสร้างสื่อในการนำเสนอพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศต่างๆโดยนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ครูนั้นได้แนะนำนักเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนกำลังจัดเรียงข้อมูลอยู่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปจัดเรียงตรงส่วนนี้นะคะตอนช่วงเวลาว่างนะคะนักเรียนก็นำบัตรภาพไปจัดเรียงตอนนี้นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีใดนะคะที่มีเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะนักเรียนมาตอบคำถามคุณครูก่อนนะคะนักเรียนมาดูนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนพูดหน่อยสิคะว่าเทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเทคโนโลยีอวกาศมีมีดาวเทียมกล้องโทรทัศน์หุ่นยนต์อะไรนะคะยานขนส่งอวกาศอ่ะตรงนี้นะคะมีหลายอย่างเลยที่เรียนตอบมาเนี่ยถูกต้องนะคะก็คือเช่นกล้องโทรทัศน์นะคะจรวดดาวเทียมยานอวกาศรวมทั้งหุ่นยนต์นะคะเป็นยานอวกาศหุ่นยนต์นะคะละค่ะเทคโนโลยีอวกาศนะคะมีประโยชน์กับมนุษย์ในด้านใดบ้างในด้านใดบ้างนะคะเช่นในด้านของการสื่อสารนะคะในการสื่อสารนะในการสื่อสารนะคะเราใช้ดาวเทียมนะคะก็คือเป็นดาวเทียมสื่อสารนั่นเองทำให้เราสามารถโทรศัพท์แล้วก็รับชมโทรทัศน์หรือใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะคะนั่นคือประโยชน์ของดาวเทียมประเภทสื่อสารนะคะต่อไปในด้านไหนอีกคะพยากรณ์อากาศได้ไหมเราใช้อะไรอ่ะทราบเปล่าใช้ดาวเทียมเช่นกันนะคะเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วยให้เรานั้นสามารถพยากรณ์อากาศได้แม่นยำขึ้นแล้วก็ทำให้เรานั้นช่วยป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆเช่นพายุหรือน้ำท่วมนะคะนั่นก็คือประโยชน์นะคะกับมนุษย์ต่อไปก็สามารถสำรวจทรัพยากรธรรมชาติได้เช่นกันนะคะก็คือดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งดาวเทียมนั้นสามารถใช้ในการสำรวจทรัพยากรป่าไม้นะคะแร่ธาตุน้ำมันหรือว่าแม้กระทั่งจะช่วยในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรก็ใช้ได้เช่นกันนะคะหมดหรือยังมีแค่นี้ไหมยังมีอีกนะคะประโยชน์เช่นการเกษตรเทคโนโลยีอวกาศนะคะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรได้เช่นกันนะคะก็คือข้อมูลจากดาวเทียมเลยค่ะนะคะข้อมูลจากดาวเทียมนั้นนะคะจะช่วยให้เกษตรกรนะคะมีการวางแผนในการผลิตสามารถพยากรณ์การผลิตได้รวมถึงในการจัดการศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหมดแล้วยังคะต่อไปไปดูค่ะมีประโยชน์ด้านไหนอีกนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการนำทางนะคะระบบ GPS นั่นเองนะคะก็คือใช้แอปพลิเคชันแผนที่โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมนะคะในการกำหนดตำแหน่งแล้วก็ทิศทางนอกจากนั้นในเรื่องของการแพทย์ก็ใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะคะอุปกรณ์การแพทย์บางชนิดนะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษานะคะประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศนะคะทำให้เรานั้นสามารถได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะใช่ไหมดวงดาวต่างๆเช่นกันนะคะอาจจะเป็นดาวเทียมประเภทดาราศาสตร์นะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้ค่ะก็ยังมีเทคโนโลยีอวกาศนะคะที่อยู่ในอวกาศเนี่ยนะคะสามารถมาพัฒนานะคะมาเป็นเทคโนโลยีที่อยู่บนโลกได้เดี๋ยวเรามาดูนะคะเทคโนโลยีบนโลกที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้างนะคะเช่นกล้องถ่ายรูปในอวกาศค่ะพัฒนาเป็นกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์เพราะกล้องถ่ายรูปอวกาศนั้นมีขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็พกพาไม่สะดวกนะคะดังนั้นตรงเนี้ยตรงส่วนนั้นนะคะก็ถูกพัฒนามาเป็นกล้องถ่ายรูปที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะคะต่อไปหูฟังนักบินอวกาศค่ะพัฒนามาเป็นหูฟังไร้สายนะคะที่เราได้ใช้กันนะคะก็คือมีการพัฒนาจากเทคโนโลยีอวกาศมาใช้บนโลกของเราเช่นกันอาหารแบบผงหรือแห้งแบบแช่เยือกแข็งในอวกาศนะคะพัฒนาเป็นอาหารแห้งหรือแบบเยือกแข็งนะคะแบบแช่แข็งนะบนโลกที่เราใช้กินนั่นเองเคยทานใช่ไหมคะทานไหมนะคะต่อไปนะคะมีอะไรอีกนะคะล้อที่แข็งแรงของหุ่นยนต์ที่สำรวจดาวต่างๆในอวกาศค่ะพัฒนาเป็นล้อรถยนต์สำหรับทางวิบากนะคะล้อรถยนต์มีขนาดที่ทำไมคะใหญ่นะคะใหญ่นะนั่นก็คือถูกพัฒนานะคะมาจากเทคโนโลยีอวกาศระบบกรองยานอวกาศนะคะพัฒนาเป็นเครื่องกรองน้ำของสระว่ายน้ำได้เช่นกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกฉนวนกันความร้อนของยานอวกาศพัฒนาเป็นผ้าห่มฉุกเฉินนะคะใครที่หนาวจัดนะคะก็ทำไมคะเอามาห่มได้นะคะอย่างที่เรียนเคยเห็นทีมอะไรนะ13หมูป่าใช่ไหมที่เขาออกมาแล้วเขาเอามาทำไมคะเอาผ้าห่มฉุกเฉินมาทำไมคะ
มาห่มนะคะก็ช่วยทำให้ร่างกายนั้นมีความอบอุ่นได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นชุดนักบินอวกาศนะคะพัฒนาเป็นรองเท้ากีฬาได้นั่นเองนะคะต่อไปอาหารนักบินอวกาศค่ะพัฒนาเป็นอาหารเด็กทารกได้นั่นเองนะคะอาหารนักบินอวกาศนะต่อไประบบจ่ายเชื้อเพลิงในยานอวกาศพัฒนาเป็นปั๊มหัวใจเทียมนะคะนั่นก็คือประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศนั่นเองนะคะซึ่งก็มีการต่อยอดโดยเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้อยู่บนอวกาศนะคะก็สามารถมาพัฒนาทำไมคะให้กับบนโลกได้เช่นกันนะดังนั้นตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างคะกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้กันได้ทำอะไรบ้างคะวันนี้ได้ทำกิจกรรมอะไรไปมีการนำเสนอก็คือมีการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำข้อมูลมานำเสนอกันมีประโยชน์ไหมคะตรงส่วนนี้มีประโยชน์ยังไงอะคะฮะมีประโยชน์ยังไงอะการที่เรานำข้อมูลที่เราสืบค้นมาแลกเปลี่ยนกันทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างอะความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่รู้อะไรข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะเทคโนโลยีอวกาศนะคะทำให้เราทราบว่าเทคโนโลยีอวกาศนั้นทำไมคะหยุดการพัฒนาไหมนักเรียนไม่ตั้งแต่แรกที่กล้องโทรทัศน์ธรรมดาที่อยู่บนภาคพื้นดินใช่ไหมแค่ส่งไปดาวดวงนั้นสวยอะไรใช่ไหมคะต่อไปก็พัฒนาขึ้นนะคะเพราะว่าไม่สามารถส่งเข้าไปในอวกาศได้คือมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นก็ทำไมคะก็ต้องมีความพัฒนานั้นต้องพัฒนาต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะคะตรงนี้สรุปกิจกรรมได้เรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

นั่นคือกิจกรรมทั้งหมดเลยนะคะทั้ง2ชั่วโมงที่เราเรียนมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาจนะคะสำหรับนะคะตรงนี้เรียนกลับไปประเมินตัวเองนะคะในเรื่องของการพูดถ่ายทอดประเด็นต่างๆนะคะการจัดลำดับพัฒนาการเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีการสร้างสื่อนะคะนักเรียนทำได้ระดับใดนะคะก็นักเรียนก็ทำเครื่องหมายลงไปประเมินตัวเองนะคะต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของเด็กไทยจะไปอวกาศค่ะนะคะ

0: ซึ่งสิ่งต้องเตรียมก็คืออุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือว่าใบงานเรื่องเด็กไทยจะไปอวกาศนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้นะคะในเรื่องของนักเรียนทำไปทำอะไรคะจัดเรียงลำดับของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องพบนักเรียนไว้เพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูปฏิญญาประจันบาลหรือคุณครูบอสค่ะและวันในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็ยังอยู่ในเรื่องของภัยธรรมชาติค่ะซึ่งภัยธรรมชาติที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะนักเรียน

ผ่นดินไหวเนี่ยเป็นหนึ่งในภัยธรรมชาตินะคะที่เราไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้นะคะไม่เหมือนกับภัยธรรมชาติอื่นๆที่เราสามารถดูพยากรณ์อากาศหรือการแจ้งเตือนจากหน่วยงานต่างๆได้แต่แผ่นดินไหวนะคะเป็นภัยธรรมชาตินะคะที่ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้นะคะว่าจะเกิดแผ่นดินไหวในอีก1นาที10นาทีหรือ1ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะโดยข้อที่1นะคะนักเรียนจะสามารถระบุนะคะวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวค่ะ3นะคะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวค่ะอุ๊ยอุ๊ยนักเรียนคะอุ๊ยทำไมห้องเราสั่นสะเทือนคะนักเรียนอุ๊ยนักเรียนคะหลบแล้วค่ะหลบแล้วหลบแล้วค่ะหลบใต้โต๊ะแล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนคะอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นนักเรียนอุ๊ยนักเรียนเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะเบาลงแล้วค่ะเหมือนจะเบาลงแล้วค่ะเด็กๆโอ้ยอุ้ยเด็กๆขึ้นมาได้ค่ะขึ้นมาได้ค่ะนักเรียนอุ้ยนักเรียนคะอุ้ยเมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอุ้ยในห้องเรียนของเราเกิดแผ่นดินไหวได้ยังไงเนี่ยโชคดีนะคะนักเรียนว่าห้องเรียนเราเนี่ยไม่มีอุปกรณ์หรือข้าวของที่อยู่ด้านบนไม่งั้นนะคะน่าจะมีของหล่นมาใส่ศีรษะเราเต็มไปหมดแน่เลยแต่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆเก่งมากเลยสิ่งที่เราทำได้อย่างแรกนะคะเป็นความรู้พื้นฐานเลยว่าถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราควรทำอย่างไรคะหลบใต้โต๊ะนะคะหรือว่าวัสดุนะคะที่ดูแข็งแรงนะคะไม่ใช่เด็กๆอ่ะไปหลบอยู่ใต้โต๊ะที่พับได้เสร็จปุ๊บแผ่นดินไหวโต๊ะพับมาทับเราเลยแบบนี้กลายเป็นบาดเจ็บมากกว่าเดิมนะคะทีนี้นะคะเด็กๆคะแน่นอนเลยเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเหตุที่สามารถเกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากเป็นประเทศไทยของเรานะคะอาจจะพบเจอได้ไม่บ่อยครั้งนะคะหรือถ้าหากเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่นะคะที่ห่างไกลนะคะจากรอยเลื่อนนะคะหรือการเคลื่อนตัวของแผ่นดินไหวแบบนี้นะคะเราอาจจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเนี่ยได้ไม่มากนักนะทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะซึ่งถ้าครูว่าถามเด็กๆเนี่ยกิมเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นคงไม่มีใครเคยอยู่ในเหตุการณ์นี้ถูกต้องไหมคะเพราะว่านะคะยิ่งเราเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะไม่ได้อยู่ตามรอยเลื่อนต่างๆนะคะเราก็เลยไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะคะซึ่งเด็กๆคะถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะหรือว่าเกิดในขณะที่เรานั่งเรียนอยู่แบบนี้สิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องเลยนะคะควรหลบอยู่ใต้นะคะอุปกรณ์นะคะหรือวัสดุที่แข็งแรงเพื่อป้องกันสิ่งของหล่นใส่หัวหรือหล่นใส่ศีรษะของเราหรือทางที่ดีถ้าหากเราอยู่ใกล้กับประตูทางออกของอาคารเราควรทำอย่างไรคะถูกต้องค่ะนักเรียนออกไปจากอาคารเพราะเราจะรู้ได้ไหมคะว่าอาคารของเราเนี่ยแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ทราบไม่ได้ถูกต้องไหมคะเราก็ไม่ทราบว่าอาคารนั้นมีอายุนานหรือยังหรือว่าปัจจุบันเนี่ยแข็งแรงหรือไม่ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเราก็อาจจะออกจากอาคารกันก่อนนะคะซึ่งนักเรียนคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันก่อนว่าแผ่นดินไหวนั้นคืออะไรเราเพราะอะไรทำไมในประเทศไทยของเราจึงได้ไม่สามารถเนี่ยพบเหตุการณ์นี้ได้บ่อยครั้งนักเพราะว่าแผ่นดินไหวนะคะคือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกค่ะนะทำให้พื้นดินเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์นะคะยังไม่สามารถทำนายการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยล่วงหน้าได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเหตุการณ์อื่นเช่นอุทกภัยพายุนะคะวัตภัยต่างๆนะหรือแม้กระทั่งสึนามินะคะเรายังสามารถนะทำนายล่วงหน้าได้หรือว่าคาดการล่วงหน้าได้ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะคะในอีกกี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงหรืออีกกี่วันนะคะเราก็จะสามารถเตรียมตัวได้แต่แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่เราบอกล่วงหน้าไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวได้โดยเฉพาะถ้าหากเราไปอยู่ในพื้นที่นะที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยครั้งใครจะไปรู้คะนักเรียนอนาคตเนี่ยเด็กๆอาจจะย้ายนะคะไปอยู่ยังประเทศต่างๆที่ประเทศนั้นเนี่ยอาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยเด็กๆจะได้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาดูการเตรียมความพร้อมกันค่ะอย่างแรกเลยคือจัดวางสิ่งของนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนักเรียนคะทำไมเราต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันไหนขอตัวแทนหนึ่งคนตอบให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยเลยว่าเพราะอะไรทำไมเราต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบอ่ะเชิญค่ะ
1: เพื่อไม่ของหล่นมาทับเราครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อไม่ให้สิ่งของนั้นนะคะหล่นลงมาทับเราจากเหตุการณ์นะคะที่เราได้เห็นแล้วเมื่อตอนต้นชั่วโมงนะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะเราไม่ทราบล่วงหน้าและถ้าหากมีสิ่งของนะคะอย่างเช่นของนะคะที่วางอยู่ตามชั้นนะคะตามชั้นวางต่างๆสูงเหนือศีรษะถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นสิ่งของเหล่านั้นนะคะมีโอกาสที่จะล่วงหล่นลงมาแล้วถ้าหากเรายังไม่ได้ไปหลบบริเวณใต้โต๊ะหรือว่าตามพื้นที่ต่างๆก็อาจจะหล่นใส่ศีรษะของเราเกิดการบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะและต่อมาค่ะอันนี้ก็สำคัญนะคะคือการผูกยึดอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆคือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถนำอุปกรณ์ทุกอย่างวางไว้ที่พื้นได้ถูกต้องไหมคะนักเรียนบางครั้งเนี่ยเราก็คงต้องมีการตกแต่งบ้านตกแต่งอาคารเรียนหรืออย่างเช่นนาฬิกาบางครั้งเราก็อาจจะต้องแขวนบริเวณผนังนะซึ่งของตกแต่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราก็มีทราบได้ว่าของจะหล่นลงมาหรือไม่ฉะนั้นแล้วถ้ามีความจำเป็นจะต้องติดของบริเวณผนังนะคะหรือว่าชั้นวางที่สูงๆต่างๆเนี่ยเราก็ควรมีการยึดนะคะอุปกรณ์เหล่านั้นให้เรียบร้อยนะคะให้แน่นหนาแล้วก็มีการทดสอบว่าปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์นั้นยังยึดติดผนังหรือบริเวณชั้นวางเนี่ยแน่นหนาดีหรือไม่นะคะโดยเฉพาะของบางชนิดที่มีความหนักนะคะหรืออันตรายที่อาจจะหล่นลงมาได้เช่นแจกันต่างๆถ้าหล่นใส่ศีรษะของเราเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆศีรษะอาจจะแตกได้หรืออาจจะมีการบวมช้ำเกิดขึ้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรสำรวจอุปกรณ์ต่างๆอยู่เป็นประจำนะคะและต่อมาการเตรียมความพร้อมซึ่งการเตรียมความพร้อมนี้เด็กๆจะพบเจอได้ในเกือบทุกภัยธรรมชาติเลยนะคะซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นฐานเลยนั่นก็คือการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฉายหรือถ้าหากไม่มีไฟฉายอาจจะเป็นไม้ขีดไฟแต่ถ้าเป็นไม้ขีดไฟเป็นอุปกรณ์ที่ติดไฟได้นักเรียนคะถ้าบ้านเราไฟไหม้ในขณะที่มีภัยธรรมชาตินักเรียนว่ากู้ภัยต่างๆเขาจะสามารถมาช่วยเหลือเราทันเวลาไหมคะไม่ทันถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยนะคะหรือว่าแผ่นดินไหวนี้นั่นเองเวลาเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้นะคะกู้ภัยหรือหน่วยกู้ชีพต่างๆเขาก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือตามบริเวณต่างๆที่จำเป็นหรือมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะหรือบางครั้งเนี่ยยิ่งถ้าเป็นอุทกภัยนะคะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าการเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างยากฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากอุปกรณ์บางอย่างที่เราเตรียมไว้เช่นไม้ขีดไฟหรืออุปกรณ์ที่ติดไฟได้ถ้าหากเกิดอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีการเข้ามาช่วยเหลือได้ไม่ทันนะคะฉะนั้นแล้วไฟฉายก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ปลอดภัยนะคะยิ่งมีการที่เป็นเด็กๆเนี่ยใช้การชาร์จไฟเข้าไปหรือเป็นถ่านนะคะเราก็สามารถเตรียมไว้สำรองได้นะคะก็จะปลอดภัยกับตัวเราด้วยนั่นเองนะคะต่อมากระเป๋ายานะคะยาสามัญประจำบ้านยาสามัญประจำบ้านมีอะไรบ้างนะไหนยาแก้ปวดถูกต้องไหมคะยาแก้ปวดหรือพาราเซตามอลนะคะยาแก้แพ้นะคะยาแก้แพ้หรือคอฟเฟนิรามีนอันนี้ก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้านอย่างตอนแรกยาแก้ปวดใช้อาการปวดต่างๆเบื้องต้น2ยาแก้แพ้ใช้อาการผดผื่นคันหรือการแพ้อาหารแพ้ใช้รักษาพยาบาลเบื้องต้นได้อะไรอีกที่เป็นยาสามัญได้อยู่ในกล่องปฐมพยาบาลของเราพลาสเตอร์ยาหรือรวมถึงอุปกรณ์ทำแผลนะอุปกรณ์ทำแผลก็จะมีไม่ว่าจะเป็นน้ำเกลือนะคะแอลกอฮอล์ล้างแผลสำลีหรือยาใส่แผลสดนะคะอะไรอีกเราจะอยู่ในกล่องยากล่องพยาบาลนี้รักษาการเบื้องต้นโอ้ถ้าปวดท้องจังเลยปวดท้องจังเลยทำไงดียายาธาตุน้ำขาวนะคะหรือโอ้ยท้องเสียไม่ได้ปวดท้องอย่างเดียวท้องเสียด้วยอาจจะเป็นยาผงถ่านนะคะยาแก้ท้องเสียที่เป็นยาธาตุน้ำขาวยาผงถ่านนะคะสามารถพกติดไว้ได้เลยหรือว่าถ้าเกิด เจ็บคอยาแก้ไอนะคะซึ่งเหล่านี้จะเป็นอาการเบื้องต้นที่เราสามารถดูแลปฐมพยาบาลตนเองเบื้องต้นได้รวมถึงถ้าใครมีโรคประจำตัวยานี้เราจะไม่มีแล้วผู้อื่นจะมียาเหมือนเราไหมคะไม่เหมือนฉะนั้นแล้วถ้าใครเป็นโรค

0: จำตัวควรพกติดตัวไว้เลยนะคะอย่างเช่นโรคประจำตัวบางโรคเนี่ยถ้าเกิดอาการของโรคกำเริบขึ้นแล้วไม่มียาเนี่ยอาจจะหนักหนาได้เช่นหอบหืดถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วพกติดตัวไว้เลยนะคะต่อมาค่ะการเตรียมตัวถัดมาอันนี้ก็สำคัญคือเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลและฝึกปฏิบัติตนหากเกิดแผ่นดินไหวอย่างเช่นการปฐมพยาบาลเนี่ยสำคัญเลยเวลาเกิดแผ่นดินไหวเหตุการณ์จะชุลมุนไหมคะนักเรียนชุลมุนจากเมื่อสักครู่เนี่ยในห้องเรียนของเราขนาดเรามีประชากรเนี่ยไม่มากในห้องเรียนเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเรายังชุลมุนเลยฉะนั้นแล้วถ้าหากหูคนเยอะแยะเลยนะคะในอาคารหนึ่งที่มีจำนวนประชากรเยอะมากนะเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมีการวิ่งหนีกันลงตึกลงอาคารอาจจะมีการหรือว่าชนกันได้การบาดเจ็บก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นแล้วการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างเช่นถ้าเกิดแขนหักทำยังไงดีอุ้ยแขนผิดรูปเลยค่ะครูถูกต้องนะคะเบื้องต้นเลยก็คือหาอุปกรณ์นะคะดามไว้ก่อนหรือว่าจับอ๋อแขนผิดรูปใช่ไหมคะครูหักป๊อกกลับมาเลยได้ไหมคะช่วยแขนเพื่อนแบบนี้เลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะอาจจะเกิดการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเบื้องต้นนะคะถ้าหากบริเวณนั้นมีกู้ภัยเราควรไปแจ้งเขานะคะเราก็คือหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวให้ได้มากที่สุดนะหรือถ้ามีอุปกรณ์ที่ใช้ดามได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ยกแขนของเราที่บาดเจ็บไปมาหรืออาจจะเป็นขานะคะเราก็ดามไว้เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวได้น้อยที่สุดแล้วก็ส่งไปปฐมพยาบาลหรือถ้าหากหัวแตกศีรษะแตกหูตอนนี้เลือดไหลอาบเลยทำยังไงดีคะนำผ้าสะอาดนะคะหรือบริเวณนั้นเนี่ยถ้าหากมีกล่องปฐมพยาบาลอยู่ใกล้ๆสิ่งที่เรานำมาสะอาดที่สุดคืออะไรคะผ้าก๊อซผ้าก๊อซทำยังไงเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรเอามาผูกไว้เอามาทำอะไรศีรษะแตกเลือดอาบเลยเอามาทำอะไรเอามากดนักเรียนจำไว้เลยนะคะถ้ามีแผลที่เป็นเลือดออกนะคะสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเคยคือห้ามเลือดนะคะไม่ใช่อุ้ยมีเลือดอาบเลยผูกไว้ผูกโบสวยงามเลย เลือดจะหยุดไหมคะเด็กๆไม่หยุดนะคะสิ่งแล้วควรทำคือนำผ้าสะอาดนะคะมากดบริเวณบาดแผลแต่ก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยเลือดออกปุ๊บกดจนหูศีรษะบุบเข้าไปเลยแบบนี้ได้ไหมคะกดศีรษะบุบเลยไม่ได้นะคะกดเพื่อให้เลือดห้ามเลือดนะคะไม่ให้เลือดไหลเพราะว่าถ้าหากเราเสียเลือดมากเนี่ยอาจจะหมดสติได้นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยหันไปเห็นผ้าคีริ้ว นำผ้าคีริ้วมาเลยโป๊ะเกิดอะไรขึ้นติดเชื้อจากตอนแรกแค่ป้องกันศีรษะแตกนะคะมีเลือดออกเล็กน้อยแผลติดเชื้อเลยแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วก็ควรปฐมพยาบาลแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะต่อมาถ้าเหตุการณ์สงบแล้วนะคะถ้านักเรียนแผ่นดินไหวเกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรดีเมื่อสักครู่เราดูแล้วว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นสิ่งที่เราควรทำคือตรวจสอบนะคะความเสียหายหรือว่าในขณะนั้นที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าเราไปหลบใต้โต๊ะก่อนนะเราไปหลบใต้โต๊ะก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเมื่อเราเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ได้แต่เราเตรียมพร้อมได้ทีนี้พอเกิดเหตุแล้วขณะที่กำลังเกิดเหตุเลยอย่างแรกค่ะต้องมีสติถูกต้องไหมคะถ้าหากแผ่นดินไหวโอ้ตอนนี้อาคารสั่นเลยแต่เราโวยวายเลยทำไงดีทำยังไงดีเราก็โวยวายเลยวิ่งรอบห้องเลยทำยังไงดีทำยังไงดีแบบนี้เราจะปลอดภัยไหมคะไม่ปลอดภัยนะเพราะถ้าเราขาดสติเราก็จะแตกตื่นเราก็จะวิ่งไปวิ่งมาอาจจะวิ่งชนกับเพื่อนอาจจะล้มทับเพื่อนแขนหักนะหรืออาจจะมีข้าวของสิ่งของต่างๆหล่นใส่ตัวเราหรืออย่างที่บอกค่ะบางครั้งเราไม่รู้ว่าอาคารต่างๆเนี่ยแข็งแรงหรือไม่นะคะถ้าหากอาคารไม่แข็งแรงอาจจะมีการร้าวของอาคารเกิดขึ้นแล้ววัสดุต่างๆอาจจะหล่นลงมาใส่ศีรษะของเรานะคะทำให้เราได้รับบาดเจ็บได้ฉะนั้นอย่างแรกเลยคือตั้งสติอย่าตื่นตกใจไหนเมื่อสักครู่ตอนเหตุการณ์แรกในก่อนเริ่มเรียนของเราไหนใครกรี๊ดบ้างมีไหมคะหลายคนเลยคุณว่าได้ยินเสียงวีดวายวีดวายวีดวายเต็มเลยนะคะฉะนั้นแล้วบางคนนะที่ตื่นตกใจเมื่อเราโวยวายเราส่งเสียงดังถ้าหากมีคนที่กำลังบอกทางของเราว่าหนีไฟหรือทางหนีเวลา ทางหนีลงเนี่ยด้านนี้เราก็จะไม่ได้ยินถูกต้องไหมคะหรือมีกู้ภัยเข้ามาช่วยเราก็จะไม่ได้ยินเพราะเรากำลังใช้เสียงโวยวายทำไงดีทำไงดีนะคะเราก็จะเข้าถึงการช่วยเหลือได้ยากขึ้นนั่นเองนะคะและต่อมาค่ะอันนี้สิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่เลยคือหากอยู่ในอาคารควรหาที่หลบซึ่งที่หลบควรมีโครงสร้างที่แข็งแรงอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราไปหลบใต้โต๊ะของเราโต๊ะเรียนของเราแข็งแรงไหมนะไหนเด็กๆดูโต๊ะเรียนของเราสิโต๊ะเรียนของเราไม่แข็งแรงไหมคะถ้ามีของหล่นมาใส่แล้วเราอยู่ใต้โต๊ะเราจะปลอดภัยไหมคะดูโต๊ะเรียนของเราสิถ้าเป็นโต๊ะเรียนของเราเนี่ยน่าจะปลอดภัยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะลองสำรวจโต๊ะเรียนของตนเองสิคะว่าโต๊ะเรียนของเราเนี่ยปลอดภัยหรือไม่ถ้าหากมีอุปกรณ์หรือข้าวของหล่นใส่แล้วเราไปหลบอยู่ใต้โต๊ะตัวนี้ปลอดภัยสำหรับเราหรือไม่ถ้าหากไม่ปลอดภัยเราอาจจะไปหลบบริเวณโต๊ะตัวอื่นอย่างเช่นที่ครูวัดบอกนักเรียนว่าถ้าหากโต๊ะเป็นลักษณะของโต๊ะที่พับได้โต๊ะที่พับได้หมายความว่าขาของเขาจะแข็งแรงไหมคะไม่แข็งแรงเพราะหากถ้าหากมีการชนหรือของที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยหล่นใส่อาจจะมีการพับของขาเกิดขึ้นได้ฉะนั้นอาจจะมาทับเราแล้วเราก็บาดเจ็บได้นะฉะนั้นการที่เราไปหลบอยู่ใต้สิ่งของเนี่ยควรดูว่าโครงสร้างของเขาแข็งแรงหรือไม่นะคะและไม่ใช่อุ้ยครูขาหาโต๊ะที่แข็งแรงไปหลบอยู่ใต้โต๊ะที่ข้างบนอ่ะเป็นกระจกแบบนี้ปลอดภัยไหมคะไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าขอจะหล่นใส่กระจกแตกทีนี้กระจกบาดอีกหรือโต๊ะที่เราไปหลบอยู่ข้างๆประตูที่เป็นกระจกหรือหน้าต่างที่เป็นกระจกเวลาเกิดการสั่นสะเทือนนะคะของแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะทำให้กระจกเนี่ยแตกได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยกระจกแตกอาจจะมาโดนเราระบาดเราได้สิ่งที่ต้องควรหลีกให้ห่างเลยนั่นก็คือสิ่งของที่มีนะคะโครงสร้างหรืออะไรที่เป็นกระจกนั่นเองนะคะต่อมาค่ะทีนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในอาคารเราอยู่นอกอาคารเราอยู่ภายนอกตึกเลยสิ่งที่เราควรทำเราจะทำอย่างไรดีไหนเด็กทำไงดีถ้าอยู่ข้างนอกถูกต้องอยู่ที่ไหนที่โล่งๆนะคะที่โล่งๆหมายความว่าไงมีต้นไม้มีเสาไฟมีอะไรแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ที่โล่งคือโล่งเลยจริงๆนะคะอย่างเช่นใต้หลังคาลานหลังคาเนี่ยประสงค์แบบนี้นับเป็นที่โล่งไหมคะเพราะอะไรอย่างเช่นถ้าเรามีลานหลังคาพื้นโล่งเลยนะคะครูพื้นโล่งเลยค่ะแต่นับเป็นพื้นที่โล่งไหมคะ
1: ไม่
0: เพราะอะไรเพราะมีหลังคาก็ต้องมีเสาถูกต้องไหมคะถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะเราไม่ทราบว่าโครงสร้างแข็งแรงหรือสามารถรับต่อแรงสั่นสะเทือนได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นแล้วอะไรที่เป็นหลังคานะคะต่อให้พื้นด้านล่างโล่งก็อาจจะส่งอันตรายแก่เราได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอยู่นอกอาคารนะคะเราไม่ควรวิ่งเข้าอาคารเลยนะไม่ควรเข้ามาในอาคารเลยแล้วก็ควรไปอยู่ในที่โล่ง1ห่างเสาไฟ2ห่างต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งอื่นใดๆที่อาจจะล้มลงมาทับเราได้เราอย่าคิดว่าอุ้ยครูขาต้นไม้นี่หนูก็เห็นมาเป็น10ปีแล้วค่ะเขาก็ดูแข็งแรงดีนะคะใครจะไปรู้คะนักเรียนว่าเขาอาจจะล้มลงมาได้หรือป้ายโฆษณาหรือเสาไฟอะไรต่างๆนะคะที่เราดูว่าอุ้ยเขาต้องแข็งแรงมากๆแน่ๆเลยนักเรียนคะแผ่นดินไหวเกิดข้างบนเราหรือเกิดด้านล่างคะ
2: ด
0: ้านล่างและสามารถสั่นสะเทือนจนมาถึงวัสดุสิ่งก่อสร้างด้านบนให้สั่นสะเทือนได้ฉะนั้นแล้วค่อนข้างมีความรุนแรงพอสมควรนะฉะนั้นแล้วเราควรปลอดภัยไว้ก่อนค่ะสิ่งใดที่สามารถล้มได้เราควรออกให้ห่างนั่นเองนะคะต่อมาถ้าขับรถอยู่กำลังอยู่ในรถยนต์เลยกำลังไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ทำอย่างไรดีคะขับรถอยู่ในรถถูกต้องค่ะสิ่งที่ควรทำนะคะก็คือหยุดรถแล้ววิ่งออกมาได้ไหมคะวิ่งออกมาเลยหนีไม่ได้นะคะสิ่งที่เรามีบอกแล้วอย่างแรกสตินะคะต่อมาก็คือหยุดรถก่อนนะคะและอยู่ภายในรถจนกว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นจะหยุดลงนะคะไม่ควรที่จะขับรถต่อไปนะคะหรือว่ามีการที่จะวิ่งหนีออกมานะคะอาจจะได้รับอันตรายได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรหยุดรถนะคะรอแรงสั่นสะเทือนหายไปนะคะแล้วก็ขับรถต่อได้นั่นเองที่นี้ค่ะหุยครูขาวันนี้อยู่บนตึกสูงมากเลย80ชั้นอยู่บนตึกสูงมากเลยค่ะคุณครู80ชั้นขอลงลิฟต์ได้ไหมคะนักเรียนลงลิฟต์ได้ไหมคะ ไม่ได้เลยนะคะนักเรียนจำไว้เลยนะคะนักเรียนไม่ว่าจะภัยธรรมชาติใดๆนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นสิ่งที่ห้ามใช้เด็ดขาดเลยนั่นก็คือลิฟต์โดยสารค่ะเพราะอะไรทำไมเราห้ามใช้ลิฟต์โดยสารถูกต้องหนึ่งนะคะลิฟต์นะในเมื่อลิฟต์เนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าการเกิดเหตุเหล่านี้นะคะบางครั้งเนี่ยไฟฟ้าจะเกิดการขัดข้องได้ลิฟต์อาจจะค้างได้และถ้าหากไปค้างอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นในขณะนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติต่างๆนักเรียนว่าวุ่นวายไหมคะวุ่นวายใครจะมาหูวิ่งมาช่วยเหลือเราทันเวลาไหมคะในขณะนั้นทุกๆคนก็คงเอาตัวรอดถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรปลอดภัยกับตัวเราไม่วิ่งลงลิฟต์เพราะลิฟต์อาจจะค้างได้คงไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทันและ2นักเรียนคะลิฟต์ใช้สายสลิงนะคะซึ่งอาจจะมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่อาจทราบได้ถูกต้องไหมคะถ้าหากแผ่นดินไหวนี้รุนแรงมากลิฟต์นี่ขาดเราเกิดอะไรขึ้นคะตกลงมาเลยลิฟต์อาจจะตกลงมาได้ฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ให้นักเรียนจำไว้เลยไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆอย่างเช่นนะคะแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้นะคะอัคคีภัยสิ่งที่ห้ามใช้เลยคือลิฟต์นะคะห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและต่อมาอันนี้คือสำคัญที่บอกในเมื่อสักครู่เลยคือไม่ควรเลยนะคะที่จะใช้ไม้ขีดไฟเทียนไขหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟได้เพราะนะคะในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะมีการสั่นสะเทือนอย่างมากเลยนะคะอาจจะเกิดท่อแก๊สหรืออะไรต่างๆเนี่ยรั่วเกิดขึ้นได้นักเรียนคะแก๊สเรามองเห็นไหมคะเด็กๆว่าเรามองเห็นแก๊สไหมคะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีสีเนี่ยเรามองไม่เห็นเราอาจจะได้กลิ่นแต่ถ้าหากในปริมาณที่ไม่มากเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยกำลังเกิดเหตุวุ่นวายเลยเราอาจจะไม่ทันสังเกตว่ามีกลิ่นแก๊สรั่วฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากเราใช้ไม้ขีดไฟเทียนไขหรืออะไรต่างๆที่ทำให้เกิดประกายไฟได้อาจจะบึ้มเกิดอะไรขึ้นคะระเบิดเกิดขึ้นได้นอกจากแผ่นดินไหวแล้วยังเกิดอัคคีภัยตามมาอีกนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำและห้ามทำต่างๆเลยนั่นคือห้ามใช้ไม้ขีดไฟนะหรือเทียนหรืออุปกรณ์ใดๆที่ทำให้เกิดประกายไฟได้นั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆคะตอนแรกอยู่ในอาคารสักพักอยู่นอกอาคารขณะนี้ถ้าหากอยู่ในทะเลตอนนี้นั่งเรือกำลังนั่งเรือคุณพ่อพาไปนั่งเรือเล่นนั่งเรือกำลังนั่งเรืออยู่นอกชายหาดเลยนั่งเรือชมวิวต่างๆสักพักได้ข่าวมาหรืออาจจะดูทางโทรศัพท์มือถือริมชายหาดกำลังเกิดแผ่นดินไหวบนแผ่นดินเนี่ยกำลังเกิดแผ่นดินไหวรีบนำเรือเข้าฝั่งเลยแบบนี้ได้ไหมคะนักเรียนคะเวลาเกิดแผ่นดินไหวสิ่งที่อาจจะตามมาต่อจากแผ่นดินไหวถ้าหากอยู่ริมชายฝั่งหรือริมชายหาดอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆนั่นก็คือสึนามิเป็นอีกหนึ่งในภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเพราะทุกครั้งที่มีข่าวว่าเกิดแผ่นดินไหวบริเวณชายฝั่งทะเลต่างๆนะคะเขาก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นสึนามิเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากเราอยู่ในทะเลในขณะนี้อยู่ในทะเลเราควรรีบออกให้ห่างจากชายฝั่งได้มากที่สุดเพราะคลื่นสึนามิจะก่อตัวริมชายหาดถูกต้องไหมคะจะไม่ได้ก่อตัวกลางทะเลฉะนั้นแล้วควรออกห่างจากชายฝั่งให้ได้มากที่สุดนะคะจากเหตุสึนามิที่เคยเกิดในประเทศไทยที่เคยเกิดในประเทศไทยนะคะเด็กๆนะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมีคนออกมาบอกเล่าบ่อยครั้งมากเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในทะเลนะคะเขาก็รอดจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้นะคะหรือถ้าหากเรากำลังเห็นว่าริมชายหาดเนี่ยกำลังเกิดน้ำลดนะคะแล้วเราอยู่เราก็ควรรีบนำเรือให้ออกจากห่างจากชายฝั่งนะเพื่อป้องกันการเกิดสึนามินั่นเองอ้าวแล้วเด็กๆคะถ้าในขณะเนี้ยอยู่ชายหาดทำยังไงดีคะตอนนี้อยู่ชายหาดเลยกำลังเล่นน้ำอยู่ริมหาดควรวิ่งลงทะเลหรือทำยังไงดีวิ่งขึ้นนะคะขึ้นจากชายฝั่งนั่นเองนะคะเพราะว่าสึนามิก็เกิดขึ้นได้เราก็ควรห่างจากชายฝั่งให้ได้มากที่สุดนะคะทีนี้เด็กๆคะหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวทีนี้แผ่นดินไหวสงบแล้ว บ้านเรือนอาคารสงบเรียบร้อยแล้วไม่มีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรดีคะครูบอลให้เวลาปรึกษากัน1 นาทีนะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มปรึกษา

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มแล้วถ้าหากเหตุการณ์แผ่นดินไหวของเราสงบแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบจากเพื่อนๆปลายทางกันทีละกลุ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าจากที่เพื่อนๆเขาได้ไปปรึกษากันแล้วเพื่อนๆคิดว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ตัวเราปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกลุ่มที่5ก่อนเลยค่ะ
1: ตรวจสอบตัวเองและคนในครอบครัวค่ะว่าบาดเจ็บหรือไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวมาดูคำตอบของกลุ่มถัดไปดีกว่าค่ะเป็นกลุ่มที่2ค่ะ
2: ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราได้ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อมาเป็นกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่4ค่ะ
3: ตรวจสอบสภาพบ้านครับ
0: ตรวจสอบสภาพที่อยู่อาศัยปรบมือให้เพื่อนค่ะและ2กลุ่มสุดท้ายกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มที่3เชิญค่ะ
4: ตรวจสอบเสาไฟและรีบแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบครับ
0: ตรวจสอบนะคะสิ่งของภายนอกนะคะแล้วรีบแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบปรบมือให้เพื่อนค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่1
5: เก็บกวาดอาคารที่เสียหายค่ะ
0: เก็บกวาดนะคะสิ่งของที่เสียหายปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งวิธีปฏิบัติของทุกกลุ่มนะคะถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะตรงตามวิธีปฏิบัติตนที่ครูวัดจะมานำแนะนำเด็กๆนะคะให้ปฏิบัติหรือไม่นะคะโดยวิธีแรกเลยนะคะนั่นก็คือรีบออกจากตึกค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะตรวจสอบอะไรถ้าหากเหตุการณ์นั้นสงบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราควรจะทำเลยคือรีบออกจากตึกหรืออาคารนะคะเพราะว่านะคะอาคารหรือตึกนั้นอาจจะพังเสียหายนะคะหรืออาจจะเกิดการถล่มลงมาได้เหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยได้สงบลงแล้วก็จริงแต่แผ่นดินไหวนะคะอาจจะทำให้นะคะโครงสร้างของอาคารต่างๆได้รับความเสียหายหลังจากแผ่นดินไหวสงบอาจจะทำให้อาคารเหล่านั้นนะคะพังถล่มลงมาได้ฉะนั้นแล้วเมื่อแผ่นดินไหวสงบแล้วเราควรรีบออกจากอาคารนั่นเองค่ะและถัดมานะคะนั่นก็คือการสวมรองเท้ายางค่ะทำไมเราจะต้องสวมรองเท้ายางหรือรองเท้าหุ้มส้นพอเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะเด็กๆสิ่งของต่างๆอาจจะร่วงหล่นลงมานะคะอย่างเช่นกระจกอาจจะแตกได้นะคะหรือว่าข้าวของต่างๆอาจจะหล่นลงมานะคะแล้วทำให้นะคะมีของแหลมคมอยู่ตามพื้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากเราสวมใส่เป็นรองเท้าแตะหรือวิ่งลงมาเท้าเปล่าแบบนี้นะคะอาจจะทำให้ตัวเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะจากสิ่งของเรานั้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ควรทำเลยคือสวมใส่รองเท้ายางหรือรองเท้าบูทนะคะหรือรองเท้าที่หุ้มส้นนะคะปกปิดเท้าของเรานะคะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะคะจากสิ่งของมีคมต่างๆนั่นเองและต่อมาอันนี้คืออีกหนึ่งสิ่งที่เด็กๆตอบกันเลยนะคะนั่นก็คือการตรวจสอบสายไฟท่อน้ำหรือท่อแก๊สนะคะว่ามีการรั่วไหลหรือไม่นะและที่สำคัญคือไม่อยู่ใกล้กับสายไฟนะคะที่ร่วงหล่นลงมาหรือชำรุดเสียหายอย่างเช่นถ้าหากเราพบเห็นว่ามีเสาไฟล้มอยู่บริเวณหน้าบ้านของเราสิ่งที่เราควรทำคืออะไรคะวิ่งไปยกเสาไฟขึ้นไหมคะเด็กๆทำไงดีคะถูกต้องออกห่างจากเสาไฟเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อดีแจ้งหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะคะว่าขณะนี้เนี่ยมีเสาไฟล้มอยู่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราควรทำคือออกห่างเพราะว่าการที่เสาไฟล้มลงมานะคะอาจจะเกิดไฟรั่วได้ถ้าหากเราไปเข้าใกล้เนี่ยเราอาจจะได้ถูกไฟช็อตนะคะได้รับบาดเจ็บได้หรือบางครั้งเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยฉะนั้นแล้วควรนำตัวเองนะคะออกให้ห่างนะคะจากสิ่งของนะที่มีการรั่วซึมต่างๆนะคะพร้อมกับโทรแจ้งหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนั่นเองและต่อมาค่ะอันนี้ก็สำคัญในทุกๆภัยธรรมชาติเลยนั่นก็คือการติดตามประกาศค่ะของทางราชการนะคะและปฏิบัติตามอย่างเคร่ง

นะคะโดยเฉพาะแผ่นดินไหวเพราะแผ่นดินไหวเป็นภัยที่อาจจะเกิดซ้ำได้นั่นเองอย่างเช่นเด็กๆอาจจะเคยได้ยินคำว่า aftershock นะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดซ้ำได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวเป็นอีกหนึ่งภัยที่ถ้าหากเกิดแล้วเราควรติดตามประกาศนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดซ้ำได้แล้วจะได้รู้ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองและในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วว่าเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะและเราจะปฏิบัติตนอย่างไรหรือรวมแม้กระทั่งว่าหากเกิดเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทำใบงานที่9กันค่ะในเรื่องของแผ่นดินไหวโดยในใบงานที่9นี้นะคะจะมีให้เด็กๆนะคะบันทึกว่าแผ่นดินไหวนี้คืออะไรและเด็กๆเคยมีประสบการณ์การเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่รวมถึงนะคะให้นักเรียนนะคะบันทึกว่าวิธีการปฏิบัติตนการเตรียมความพร้อมนะคะการปฏิบัติตนขณะเกิดและหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวจะทำอย่างไรนะคะโดยใบงานนี้นะคะเด็กๆนะคะและคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะและเตรียมพร้อมได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้านักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนคุณครูปลายทางชี้แนะและแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนบันทึกลงไปแล้วถ้าหากมีการขัดตกบกพร่องส่วนใดรบกวนคุณครูนะคะเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนด้วยนะคะและเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะในวันนี้นะคะเราเรียนกันในเรื่องของอะไรคะเด็กๆแผ่นดินไหวนะคะและแน่นอนนะคะแผ่นดินไหวนะคะก็คือภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโล่งนะคะทำให้พื้นดินการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วแน่นอนเลยเด็กๆคะแผ่นดินไหวเรารู้เรื่องหน้าไหมคะไม่รู้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราไม่ทราบล่วงหน้าเนี่ยแต่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะอย่าลืมดูว่ายึดติดกับผนังเรียบร้อยหรือไม่หรือมีการแตกหักร้าวในส่วนไหนนะคะเราจะได้รีบซ่อมแซมให้ทันโดยเฉพาะถ้าหากพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยมีเหตุนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเราก็ควรมีการเตรียมความพร้อมรวมถึงนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้ไม่ว่าจะเป็นยาสามัญประจำบ้านหรือยาประจำตัวนั่นเองค่ะและต่อมานะคะในขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวถ้าเราอยู่ในอาคารควรทำอย่างไรคะถ้าหากอยู่ใกล้กับประตูเราควรรีบออกจากอาคารแต่ถ้าออกจากอาคารไม่ได้ควรทำอย่างไรคะหลบใต้โต๊ะนะคะหรืออุปกรณ์ที่สามารถนะคะมีความแข็งแรงนะคะบดบังนะคะอุปกรณ์ของที่อาจจะหล่นลงมาใส่เราได้แล้วถ้าหากอยู่นอกอาคารทำยังไงดีคะอยู่ภายนอกอาคารควรอยู่ที่โล่งวิ่งเข้าอาคารได้ไหมคะไม่ได้นะคะที่โล่งคือโล่งจริงๆนะคะนักเรียนไม่มีสิ่งของนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถหล่นลงมาใส่เราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เสาไฟนะคะหรือป้ายโฆษณาต่างๆแล้วถ้าหากอยู่กลางทะเลทำยังไงดีคะไม่ควรเอาเรือเข้าฝั่งนะคะเพราะอาจจะเกิดสึนามิตามมาได้นั่นเองแล้วถ้าหากเหตุแผ่นดินไหวเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรดีควรออกจากอาคารเพราะอาจจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวซ้ำนะคะตรวจสอบนะคะความปลอดภัยสิ่งของต่างๆเสาไฟท่อน้ำแก๊สว่ามีการรั่วซึมหรือเปล่านะคะพร้อมกับนะคะไม่นำตัวเองนะคะไปอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายหรือมีการซ่อมชำรุดนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะเราเรียนรู้ในเรื่องของแผ่นดินไหวกันแล้วนะคะว่าเป็นภัยที่ไม่สามารถรู้เรื่องหน้าได้แต่สามารถเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาพบกันนะคะในภัยที่มีผลกระทบต่อมาจากแผ่นดินไหวนั่นเองนั่นก็คือสึนามิค่ะสึนามินะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของว่าคลื่นยักษ์นะคะสึนามินี้นะคะเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราด้วยฉะนั้นแล้วเราควรที่จะมาเรียนรู้กันว่าเราสามารถปฏิบัติตนได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยนะคะโดยสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมานะคะนั่นคือใบงานที่10ค่ะในเรื่องของสึนามินะคะสามารถดาวน์โหลดและเตรียมพร้อมนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูบอลและเพื่อนๆต้นทางก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงผลเลี้ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในหัวข้อของความจุของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับเพราะจากในช่วงที่ผ่านมาเราเรียนรู้เรื่องของปริมาตรใช่ไหมครับในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของความจุกันนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในช่วงนี้แล้วนะครับเนี่ยต้องหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนครูฟุกถามนะครับถ้าเราจะหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการหาอย่างไรครับหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับมีวิธีการหาอย่างไรครับนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางด้วยนะครับทางไหนครับ

0: หาได้จากสูตรว่าไงครับ
1: ว่าความยาวคูณความยาวคูณความสูง
0: นะครับความจุนะครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับก็จะหาได้จากความกว้างคูณความยาวคูณความสูงใช่ไหมครับหรืออะไรครับ
1: พื้นที่ฐานคูณความสูง
0: หรือพื้นที่ฐานคูณความสูงนั้นเองครับจากอันนั้นนะครับเป็นการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิตินี้ได้อย่างไรครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนต้นทางนะครับครูปลายทางก็แจกให้กับนักเรียนปลายทางเพื่ออภิปรายแนวคิดได้เลยครับ

0: เป็นอะไรกันบ้างครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางได้แนวคิดนะครับในการหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิติรูปนี้หรือยังครับครูฟุกขอสอบถามนะครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับจากรูปตรงนี้ครับนักเรียนจะหาความจุได้อย่างไรครับใช้หลักการอะไรครับอะไรนะแบ่งใช่ไหมใช้หลักการแบ่งใช่ไหมครับแบ่งยังไงอะอะไรนะ
1: แบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ
0: ากถูกต้องนะครับก็คือแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมถ้าเราจะใช้หลักการแบ่งเนี่ยเราจะแบ่งได้กี่รูปแบบครับกี่รูปแบบครับ2รูปแบบก็คือลากเส้นแบ่งตามแนวอะไรได้บ้าง
1: ตาม
0: แนวตั้งและแนวนอนใช่ไหมครับถ้าลากเส้นแบ่งนะครับตามแนวนอนจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วน
1: 3 ส่วน
0: ใช่ไหมครับแล้วก็หาความจุของ

0: ตรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วมันทำอะไรกันหัวการอีกหนึ่งแบบทำยังไงครับลากเส้นแบ่งตามแนวอะไร
1: แนวต
0: ั้งใช่ไหมครับจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมันกี่ส่วน
1: 3
0: ส่วนใช่ไหมครับก็หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันครับนักเรียนครับสำหรับการหาความจุนะครับของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับนักเรียนก็สามารถใช้วิธีการแบ่งใช่ไหมครับแต่นักเรียนครับเนื่องจากนะครับภาชนะนะครับรูปเรขาคณิต3มิติใช่ไหมครับข้างในนี้จะอะไรจะกลวงใช่ไหมครับและภาชนะนั้นจะมีความหนาใช่ไหมครับมีความหนาและความกว้างความยาวและความสูงเนี่ยจากสิ่งที่โจทย์บอกมาครับจะเป็นความกว้างความยาวและความสูงภายในครับถ้านักเรียนต่อเติมเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อหาความจุนักเรียนจะไม่ได้ความจุที่แท้จริงของส่วนที่ต่อเติมนั่นเองครับแสดงว่าในการหาความจุนะครับของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับนักเรียนควรใช้วิธีการอะไรการอะไรครับ
1: การ
0: แบ่งใช่ไหมครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับในแบบที่1แบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ไหมนักเรียนที่ทำแบบนี้ครับได้คำตอบหรือยังได้ยังครับได้แล้วใช่ไหมครับคนที่ทำแบบนี้ครับโดยลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับทำยังไงครับความจุของรูปเรขาคณิต3มิติต้องเท่ากับอะไรครับความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1อะไรต่อครับบวกความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2บวกความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3ครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับจากที่ทำไปนะครับมาดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเตรียมตัวตอบคำถามนะครับครูฟุกถามครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในส่วนที่1ครับมีความกว้างภายในความยาวภายในและความสูงภายในเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับคนที่ทำแบบนี้กว้างเท่าไหร่ครับคนอื่นดูด้วยนะครับความกว้างภายในเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 10
0: เซนติเมตรนะครับความยาวภายในครับ
1: 12
0: เซนติเมตรนะครับความสูงภายในครับ
1: 8
0: เซนติเมตรนะครับต่อไปครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับของครูฟุกอยู่ตรงนี้นะนักเรียนอาจจะวางตำแหน่งในแต่ละส่วนสลับกับครูฟุกนะครับแต่ให้ดูที่โจทย์นะครับในส่วนที่2ของครูฟุกนะครับความกว้างภายในเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: เท่าไหร่ครับ
1: 12เซนติเมตร
0: 12เซนติเมตรนะครับความยาวภายในล่ะครับ
1: 15
0: ความยาวภายในครับนักเรียนเท่าไหร่นะครับ
1: 35เซนติเมตร
0: มาจากไหนครับ
1: น
0: ้ำ10บวก
1: 15
0: บวก10นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ35เซนติเมตรนั่นเองครับแสดงว่าความยาวภายในนะครับเท่ากับ35เซนติเมตรนะครับแล้วความสูงล่ะครับภายในเป็นเท่าไหร่ของส่วนที่2ที่ของครูฟุกเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: มาจากไหนครับ
1: 16
0: ทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่ครับ16แต่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่แล้ว
1: 8
0: แสดงว่าตรงไหนตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 8เช่นกันครับนักเรียนแสดงว่าความสูงภายในนะครับเป็น8เซนติเมตรครับต่อไปครับส่วนที่3ครับในส่วนที่3นี้กับส่วนที่1ความกว้างภายในความยาวภายในและความสูงภายในเนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับนี่พิจารณาดีคือเท่ากันนะครับก็คือความกว้างภายใน10เซนติเมตรความยาวภายใน12เซนติเมตรและความสูงภายใน8เซนติเมตรครับจากนั้นนะครับเรามาหาความจุนะครับโดยเราจะใช้สูตรนะครับความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1มีความจุเท่าไหร่ครับคิดยังไงกลม1ครับคิดยังไงครับเมื่อกี้เราพิจารณามาแล้วในแต่ละส่วนคืออะไรครับคืออะไรครับ 10

0: คูณเมื่อกี้เพิ่งพิจารณาไปเอง
1: 12
0: คูณ12
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 810คูณ12คูณ8ครับกลุ่ม2ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับจากที่ทำมา
1: 960
0: หน่วยเป็น
1: ล
0: ู
1: กบา
0: ท
1: เซนติเมตร
0: ครับกลุ่ม3ครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนที่2เนี่ยมีความจุเท่าไหร่ครับหาได้อย่างไรครับนำเท่าไหร่ครับเมื่อกี้พิจารณามาแล้ว
1: 12
0: เท่าไหร่ครับ12คูณ
1: 35
0: คูณเท่าไหร่ครับ
1: 35
0: คูณ35
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 8ใช่ไหมครับแล้วกับเท่าไหร่ครับนักเรียนปลายทางคิดด้วยนะครับทั้งกลุ่มได้เท่ากันไหมครับคนอื่นครับเดี๋ยวช่วยกันตรวจสอบคำตอบนะครับเท่าไหร่นะครับหน่วยเป็น
1: ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: กลุ่ม4ครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนที่3มีความจุเท่าไหร่ครับคิดยังไงครับนำ10คูณ
1: 12
0: ค
1: ู
0: ณ8เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 960
0: ลูกบาศก์เซนติเมตรครับกลุ่ม5ครับแล้วรูปเลขาคณิต3มิตินะครับมีความจุเท่าไหร่ครับคิดได้อย่างไรนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางด้วยนะครับคิดได้ยังไงครับ
1: 960บวก3360บวก960เท่ากับ5280
0: ถูกต้องครับหน่วยอย่าลืมครับลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยนะครับจากนั้นครับที่เราทำไปนะครับคือเราแบ่งในลักษณะนี้ได้ความจุ 5,280 ถ้าเราแบ่งอีกลักษณะหนึ่งคือรากเส้นแบ่งตามแนวตั้งนั่นคิดว่าความจุจะเท่ากันหรือไม่ครับเรามาตรวจสอบครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับหาความจุของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้นะครับที่เราแบ่งนะครับในลักษณะของรากเส้นแบ่งในแนวอะไรครับแนวตั้งใช่ไหมลองหาดูครับว่าได้ความจุเท่ากับเท่าไหร่ครับ

0: นักเรียนครับได้ความจุเท่ากันไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5,280
0: เท่ากันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับวิธีทำครับในการหาความจุของรูปเลขานุกรม3มิตินะครับก็จะเท่ากับความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1ครับบวกความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2บวกความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่3ใช่ไหมเพราะว่าเราแบ่งออกไปแล้วเนี่ยเราได้ทรงสี่เหลี่ยมฉากมันถึงกี่ส่วนเลย
2: 3
0: ส่วนนะครับจากนั้นครับเรามาพิจารณาทรงสี่เหลี่ยมฉากทีละส่วนก่อนครับส่วนที่1ครับเลขที่20ครับเชิญครับนักเรียนปลายทางตอบด้วยนะครับครูปลายทางสุ่มได้เลยครับส่วนที่1มีความกว้างเท่าไหร่ครับซึ่งเป็นความกว้างภายใน
3: 10เซนติเมตรค่ะ
0: คือความกว้างภายในใช่ไหมครับต่อไปความยาวภายในครับ
3: 12เซนติเมตรค่ะ
0: 12เซนติเมตรและความสูงภายในครับ
3: 16เซนติเมตรค่ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปครับครูฟุกขอสุ่มครับเลขที่สุดท้ายของทางต้นทางและปลายทางครับเชิญครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับ
3: 12เซนติเมตร
0: คืออะไรครับ12เซนติเมตร
3: ความกว้างค่ะ
0: ความกว้างภายในใช่ไหมครับต่อไปครับ
3: ความยาว15เซนติเมตร
0: ความยาวภายใน15เซนติเมตรครับ
3: ความสูงภายใน8เซนติเมตรค่ะ
0: ความสูงภายใน8เซนติเมตรนะครับถูกต้องครับดังนี้ครับต่อไปครับเลขที่2ของทางต้นทางและปลายทางครับเชิญครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่3ครับพิจารณาก่อนครับความกว้างภายในครั

0: 10เซนติเมตรครับ
1: ความยาวภายในครับ
0: 12เซนติเมตรครับ
1: ความสูงภายในครับ
0: 16เซนติเมตรครับ
1: อ่ะถูกต้องครับจากนั้นครับเรามาเริ่มที่หาความจุกันนะครับเราก็จะใช้สูตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมบูชานะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับซึ่งต้องเป็นความกว้างความยาวและความสูงภายในนะครับในเรื่องของการหา

0: ราะการหาความจุเนี่ยเป็นการหาปริมาตรภายในใช่ไหมครับก็เป็นการหาปริมาตรภายในนั่นเองครับจากนั้นครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1 นะครับมีความจุเท่าไหร่ครับตัวแทนกลุ่ม2 1คนครับเชิญครับนักเรียนปลายทางตอบด้วยครับคิดยังไงครับ
1: นำ10คูณ12คูณ16เท่ากับ
0: 10คูณ12คูณ16เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1920ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2มีความจุเท่าไหร่ครับตัวแทนกลุ่ม5ครับเชิญครับ
2: นำ12คูณ15คูณ8ค่ะ
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 1440ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ
0: ถูกต้องครับต่อไปครับตัวแทนกลุ่ม4ครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3มีความจุเท่าไหร่ครับคิดยังไงครับ
3: 10คูณ12คูณ16ครับ
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 1920ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนทุกคนที่ตอบครับจากนั้นครับรูปเลขาคณิต3มิติมีความจุเท่าไหร่ครับตัวแทนกลุ่ม1ครับคิดอย่างไรครับนักเรียนปลายทางดูแนวคิดด้วยนะครับครูปลายทางครับไปตรวจสอบด้วยครับ
2: นำ1920บวก1440บวก1920เท่ากับ5280ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นไงครับจากตรงนี้นะครับเราใช้แนวคิดเรื่องของการแบ่งใช่ไหมครับซึ่งต้องแบ่งออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับจากนั้นหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันนะครับจากการแบ่งในลักษณะ2แบบนะครับซึ่งลากเส้นแบ่งตามแนวนอนและเส้นแบ่งตามแนวตั้งใช่ไหมครับนักเรียนจะได้ความจุของรูปเลขาคณิต3มิตินี้เท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนก็เลือกเรื่อยๆได้เลยนะครับจากนั้นครับเรามาสรุปครับนักเรียนนักเรียนครับการหาความจุของรูปเลขาคณิต3มิตินะครับอาจทำได้อย่างไรครับทำไงบ้างขั้นแรกทำไงแบ่งอ้าวแบ่งให้เป็นยังไงด้วยอะไรนะ
4: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: แบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับจากนั้นทำไงต่อครับ
4: หา
0: อะไรนะครับหาความจุ
4: ของแต
0: ่ละส่วนและนำมารวมกันนะครับก็จะได้ความจุทั้งหมดใช่ไหมครับของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนั้นนั่นเองครับจากนั้นครับแบบขนาด 7.9 ครับคุณครูปลายทางให้เรียนจับคู่นะครับทำแบบขนาด 7.9 ข้อ1ครับคุณครูปลายทางให้คำแนะนำแล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเรียนครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาความจุนะครับของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเมื่อเสร็จแล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครับทำข้อไหนทำข้อ1นั่นเองครับเลือกเลยนะครับว่าจะใช้นะครับในการแบ่งโดยลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าทั้ง2รูปแบบความจุเท่ากันหรือไม่ครับลงมือทำได้เลยครับ

0: นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับที่ได้ทำแบบคัดข้อที่1ไปนะครับนักเรียนปลายทางเนี่ยแบ่งในลักษณะไหนบ้างครับมีทั้งแบ่งที่ลักเส้นตามแนวนอนนะครับและแบ่งที่ลักเส้นตามแนวตั้งใช่ไหมครับแล้วเมื่อแบ่งแล้วเนี่ยได้ทรงสี่เหลี่ยมฉากออกมากี่ส่วนครับได้แค่2ส่วนนะครับจากห้องต้นทางเนี่ยครูฟุกเห็นบางคนแบ่งเป็น3ส่วนนะครับถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันครับนักเรียนนะครับแต่เวลาเราแบ่งเนี่ยเราควรแบ่งให้เป็นให้มีจำนวนทรงสี่เหลี่ยมฉากที่อะไรที่สุดเลยที่น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคิดคำนวณนั่นเองครับครูฟุกถามไข่ลากเส้นแบ่งตามแนวนอนได้ความจุเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 864
0: ไข่ลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งค่อนข้างเยอะได้ความจุเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 864ลูกบาศก์เมตร
0: ถูกต้องนะครับนักเรียนครับจากรูปเนี่ยเมื่อนักเรียนแบ่งเนี่ยอาจจะใช้สีระบายทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่ละส่วนเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับจากนั้นครับมาตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดอีก2ข้อที่เหลือเลือกทำมา1ข้อนะครับดูครับแบบที่1ครับครูฟุกแบ่งแบบนี้ครับคือลากเส้นแบ่งตามแนวนอนนะครับได้ทรงสี่เหลี่ยมฉากมา2ส่วนนักเรียนตรวจสอบนะครับการกำหนดส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยของเราอาจจะ

0: ตรงกันนะจะสลับกันนะครับนักเรียนดูที่รูปนะครับเป็นหลักนะดังนี้ครับเด็กๆครับดูจากครูฟุกนะครับลองตรวจสอบนะทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1มีความจุเท่าไหร่คิดยังไงครับตอบพร้อมกันคิดยังไงครับนำอะไรครับ
1: 6
0: ครูฟุกขอถามเพิ่มเติมก่อนความกว้าง6อ่ะคือตรงนี้ใช่ไหมมาจากไหน
2: มาจาก
0: น้ำ16ลบด้วย10ใช่ไหมครับก็จะได้ความกว้างเป็น6ความยาวใช่ไหมก
2: ็
0: คืออะไรครับ6เอ้ยความกว้างกับความยาวเท่ากันแสดงว่าฐานไม่รู้อะไร
3: ส
0: ี่
3: เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วความสูงครับ
4: 8
0: ถูกต้องครับอ่ะคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
5: 288 บาท
0: ต่อไปทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับมีความจุเท่าไหร่คิดได้ยังไงอ่ะดูความกว้างก่อนเท่าไหร่ครับความกว้าง6ความยาว
5: 16
0: ความสูง
5: 6
0: คูณกันถูกต้องครับเท่าไหร่ครับ
5: 576ลูกบาศก์เมตร
0: ดังนั้นครับรูปเรขาคณิต3มิติมีความจุเท่าไหร่ครับ
5: 288บวก576
0: เท่ากับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับต่อไปครับอีกหนึ่งแบบครับคือลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งครับดังนี้ครับฟุกได้ดังนี้นะเราก็มาหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่ละส่วนนะครับก่อนจะหาความจุเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1มีความกว้างเท่าไหร่ครับความกว้าง6ใช่ไหมครับรู้แล้วนะว่ามายังไงใช่ไหมครับความยาว6แล้วความสูงล่ะครับ
4: 14
0: คิดยังไงอ่ะนำอะไรครับ
5: 8
0: บวกอีก6ใช่ไหมครับเลยกลายเป็น14หน่วยเป็นเมตรนะครับดังนี้ครับก็กลายเป็น6คูณ6คูณ14ครับเท่ากับ504ลูกบาศก์เมตรครับถูกต้องไหมต้องนะครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับมีความจุนะครับคิดได้จากน้ำ6คูณ10คูณ6อ๋อง่ายมากเลย360ลูกบาศก์เมตรครับจากนั้นนำความจุของทั้งสองส่วนมารวมกันนะครับเท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันนะครับแสดงว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องครับนักเรียนจากนั้นครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนครับครูฟุกยกตัวอย่างรูปนี้ครับหาความจุของรูปเรขาคณิต3มิติได้อย่างไรครับ
2: แบ
0: ่งใช่ไหมแบ่งยังไงเราต้องแบ่งรูปเรขาคณิต3มิติให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมฉากซึ่งจะแบ่งได้ออกมากี่แบบ
2: 2
0: แบบก็คือลากเส้นแบ่งในแนวนอนและลากเส้นแบ่งในแนวตั้งนะครับดังนี้ตัวอย่างนะจากนั้นทำไมต่อเมื่อแบ่งเสร็จแล้วได้ทรงสี่เหลี่ยมฉากออกมาแล้วหาความจุของแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันนั่นเองครับถูกต้องครับจากนั้นหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับก็คือสนุกกับสถานการณ์เกี่ยวกับการหาปริมาตรหรือความจุของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับกระดาษไอโซเมตริกครับคุณครูปลายทางเตรียมด้วยนะครับใบกิจกรรม 7.4 ครับแบบฝึกหัด 7.10 ครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในช่วงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: จากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้

ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, guys. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English with me. My name is Anjali Sonabut. I am an English teacher in Wang Klai Kang Won School. And the topic for today is birthday. One more time, birthday. นักเรียนค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่เรื่องใหม่แล้วนะคะวันนี้เราอยู่ยูนิต6นะคะก็คือเรื่องของ
1: birthday.
2: Birthday ค่ะคุ้นเคยเป็นอย่างดีค่ะแปลว่าอะไรคะวันเกิดถูกต้องค่ะ When you hear this word birthday, what do you think about?
3: Cake.
2: Cake, yes, cake. What else?
3: Gift,
2: yes, gifts. ของขวัญใช่ไหม Cake ก็คือขนมเค้ก What else? Money. Money. It's up to you, it's up to you. When you hear birthday. Broom.บอลลูนบอลลูนค่ะบอลลูนคืออะไรลูกบอลลูนลูกโป่งค่ะมีอะไรอีกคะหนูคิดถึงอะไรลูกเวลาที่นักเรียนได้ยินคำว่าเบิร์ธเดย์วันเกิดของหนูเนี่ยพาร์ตี้ what else sorry family yes family คิดถึงครอบครัวใครได้อีก friends ได้ไหมFriends ได้มีอะไรอีกลูก Cards yes birthday cards ก็คือการ์ดวันเกิดนั่นเองมีอะไรอีกมีอะไรไหม Music โอเค Music ต้องมีเพลงวันเกิดถูกต้อง Birthday song มีอะไรอีกหมดยังลูกฉะนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราอาจจะได้เจอในชั่วโมงนี้นะคะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะควรถามนักเรียนค่ะถามว่าWhich picture is a birthday party? Which picture? I have three pictures for you. The first, the second, or the third? Which picture?
1: The first one?
2: Are you sure? Yes. Why do you think the first is a birthday party? There is a
1: cake.
2: That's right, there is a cake, only cake.There are some gifts. Yes, there are some gifts here. ถูกไหมคะมีขนมเค้กแล้วก็มีของขวัญถูกต้องค่ะมีขนมเค้กและมีของขวัญฉะนั้นคะนักเรียนค่ะแล้วอีก2ปาร์ตี้ล่ะคะภาพที่2น่าจะเป็นปาร์ตี้อะไร
1: คริสต
2: ์
1: มาส
2: How do you know?There is a Christmas tree. มีต้นคริสต์มาสมีอะไรอีก เกี่ยวกับเรื่องของคอสตูมเขาใช่ไหมคะเรื่องของโคลสของเขามีการแต่งกายเหมือนซานตาคลอสเรนเดียร์ใช่ไหมแล้วภาพที่สามลูกน่าจะเป็นวันอะไรวัน How do you know it's New Year มีพลุมีอะไรอีกมีการเฉลิมฉลองใช่ไหมแน่นอนค่ะมีพลุเนี่ยแน่นอนก็คือวันปีใหม่แน่ๆใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวันเกิดนะคะโอเคไปต่อค่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในชั่วโมงนี้นะคะกิจกรรมแรกค่ะนักเรียนค่ะ pronounce and explain the meanings of vocabulary and sentences about food and drinks good ฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมีการเรียนรู้ค่ะการอ่านคำศัพท์และแปลความหมายเกี่ยวกับ2อย่างนี้คือเรื่องของอะไรคะ
3: อาหาร
2: และเครื่องดื่มถูกต้องค่ะถัดมาค่ะ choose appropriate items for organizing a birthday party นอกจากการเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะจะต้องมีการ choose เลือกค่ะเลือกอะไรคะ itemsสิ่งของค่ะให้เหมาะสมกับการ organizing a birthday party กับการจัดอะไรคะงานวันเกิดนั่นแสดงว่าวันนี้หนูจะต้องมีการเลือกสิ่งของบางอย่างเนี่ยในการจัดงานวันเกิดของหนูค่ะถัดมา Complete a conversation with appropriate words or phrases based on the situation given by the teacher. หลังจากเลือกแล้วนะคะหนูจะต้องมีการทำอะไรให้สมบูรณ์ลูก Conversation. Conversation.บทสนทนาถูกต้องค่ะให้เหมาะสมค่ะโดยใช้คำนะคะหรือกลุ่มคำค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะที่ครูกำหนดให้นั่นแสดงว่าวันนี้หนูจะต้องมีการใช้บทสนทนาแน่นอนค่ะและสุดท้ายค่ะ Have a conversation and invite friends to a birthday party หลังจากทำให้สมบูรณ์แล้วนั้นหนูจะต้องมีการทำอะไรคะ Have a conversation or talk to your friendsสนทนากับเพื่อนค่ะ and invite friends to a birthday party สนทนาเพื่อนเพื่ออะไรคะ invite friends ชวนค่ะชวนเชิญชวนเพื่อนไปไหนคะงานวันเกิดฉะนั้นค่ะวันนี้เราต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเชิญชวนเพื่อนมางานวันเกิดของเรานั่นเองทีนี้ค่ะนักเรียนคะ time to learn about food วันนี้ค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารค่ะควรมีภาพให้ดังนี้ค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะควรมีภาพให้ดังนี้ต้นทางเนี่ยจะมี fetch cards ให้อยู่แล้วนะคะอยู่ที่ตัวค่ะฉะนั้นต้นทางดู fetch card ได้เลยค่ะดูภาพได้เลยฉะนั้นนะคะภาพของควรมีทั้งหมด9ภาพค่ะลองเช็คซิภาพมีครบ9ภาพหรือไม่ตัวทางเลยค่ะ

0: ตัวทานเลยค่ะ Please spread the pictures on the desk in the middle กระจายกระจายค่ะกระจายกระจายไว้ให้เรียนดูเลยนะคะมีภาพซ้ำไหมคะภาพซ้ำไหมลูกไม่ซ้ำนะฉะนั้นค่ะกิจกรรมของเราค่ะนักเรียนขากิจกรรมค่ะ the first activity we will do slap the guard do you still remember ยังจำเกมนี้ได้ไหม slap the guard ทำอะไรลูก slap the guard ตีไปที่การ์ดค่ะฉะนั้นนะคะไม่ยากค่ะนักเรียนขาไม่ยากไม่ยากนะคะฉะนั้นนักเรียนขาslap เนี่ยตีก็จริงแต่ขอความกรุณาเบาๆนะลูกไม่ต้องตีมากไม่ต้องตีหนักนะคะฉะนั้นรอบไฟนอลรอบ example ค่ะสมมุติว่าควันบอก cookies ต้องตีภาพไปที่ไหน ไหนคุกกี้ใครได้ชูคุกกี้คุกกี้ใช่ไหมโอเคได้ไหมพอไหวไหมได้ไหมลูกถ้าในกรณีนักเรียนปลายทางนะคะไม่มีรูปภาพขนาดเล็กนะคะก็สามารถชี้ที่หน้าจอก็ได้ค่ะทีนี้กลับมาที่ต้นทางค่ะกลับมาที่ต้นทางค่ะคำแรกดูให้ดีนะบิสกิตบิสกิต the first word is biscuitWho get the picture? Please show me, please. Please show me. Show me the picture. Show me the picture, please. Biscuit, biscuit, biscuit. Okay, the biscuit is this. ถูกต้องค่ะ correct. เก็บไว้ค่ะ keep it. Keep it. Okay. Biscuit แปลว่าอะไรคะ biscuit? Biscuit คืออะไรลูกcracker cracker ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะ cracker ขนมปังค่ะคือขนมปังกรอบนั่นเองค่ะฉะนั้น biscuit แปลว่าขนมปังกรอบขนมปังกรอบภาษาอังกฤษว่าไงจ๊ะ very good biscuit ไปต่อค่ะ sausage who get the picture show me please sausage ใครเห็นต่างก็โชว์ได้นะคะใครเห็นต่างโชว์ได้เลย sausage okay group 1 okay ฉะนั้นค่ะ sausage นักเรียนว่าแปลว่าอะไร sausage แปลว่าsausage is ไส้กรอกไหม That's right ถูกต้องค่ะ sausage ฉะนั้นนักเรียนขาอ่านคำศัพท์พร้อมครูอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะ Crab once Okay let's read the word 1 2 3 sausage One more time
1: sausage
0: แปลว่าอะไรคะ sausage ไส้กรอกถูกต้องค่ะเมื่อสักครู่ควันเห็นเหมือนบางคนชี้อันนี้นะ that isSausage inside ใช่ไหมมีไส้กรอกอยู่ข้างในทีนี้ค่ะ next ควรว่าน่าจะเป็นคำสุดท้ายละยังติดใจกันอยู่หรอสุดท้ายค่ะสุดท้ายเพราะวันนี้กิจกรรมเราเยอะนะคะ and the last is roasted chicken there are many chicken choose correctly roasted chicken choose one there are many chicken right มีไก่หลายจานเลยใช่ไหมฉะนั้นค่ะ let's checkWhich one is roasted chicken? ไก่เหมือนกันใช่ต่างกันตรงนี้ค่ะ roasted ต่างกันที่ roasted ฉะนั้นค่ะ roasted chicken คือภาพภา พนี้ค่ะทีนี้นักเรียนขานักเรียนขามีภาพนี้และอีกหนึ่งภาพค่ะนักเรียนขาภาพนี้ก็ใช้ได้แต่มันต่างกันที่หนูไม่เห็นกระบวนการเท่านั้นเองฉะนั้นค่ะกระบวนการเขาคือไก่อะไรคะ
1: ไก่อบ
0: ไก่อะไร
1: ไก
0: ่อบถูกต้องค่ะไก่อบฉะนั้น roasted chicken คือไก่ไก่ไก่อบถูกต้องค่ะไก่อบนะคะฉะนั้นให้นักเรียนดูให้ดีนะ roasted คือการอบนั่นเองค่ะฉะนั้นอ่านคำศัพท์ค่ะ ready are you readyโอเคอ่านคำแรกค่ะอ่านว่า
1: roasted chicken
0: again please
1: roasted chicken
0: one more time
1: roasted chicken
0: แปลว่าอะไรคะ roasted chicken
1: ไก
0: ่อบไก่อบถูกต้องค่ะทีนี้ไก่ตรงนี้ค่ะนักเรียนค่ะตรงนี้ไก่อะไรลูก
2: ไก่ค่ะ
0: ไก่บาร์บีคิวก็คือไก่ย่างนั่นเองไก่ย่างไก่ปิ้งนะคะเดี๋ยวควันค่ะจะเฉลยให้นะคะว่าไก่ย่างไก่ปิ้งเนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างไรอ่ะทีนี้มาดูกันเอามาดูกันค่ะภาพแรกภาพนี้ค่ะนักเรียนค่ะทายซิภาษาอังกฤษว่าไงคำว่า
1: hot dog
0: ถูกต้องค่ะ hot dog อ่ะฉะนั้นอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: hot dog
0: again please
1: Hot dog
0: ก็แปลว่าอะไรคะ
3: Hot dog
0: สามารถเรียกตรงตัวได้เลยคือ Hot dog ฉะนั้นค่ะมาดูไก่ย่างค่ะไก่ย่างว่าไงBarbecue chicken ต้องแน่นอนค่ะต้องมีคำว่าอะไรแน่นอน
1: Chicken
0: ต้องมีคำว่า chicken แน่นอนแต่ทีนี้ค่ะกระบวนการย่างค่ะกระบวนการย่างค่ะ Start with letter G อะไร chickenอย่างไก่อบ roasted อะไรนะ grilled chicken are you sure ถูกต้องค่ะไก่ย่างเราจะใช้คำว่า grilled ไหนเราอ่านตามค่ะ
1: grilled
0: ฉะนั้น grill ค่ะคือการย่างนะคะผ่านการย่างมาค่ะฉะนั้นไก่ย่างเราเรียกว่า grilled chicken one more time grilled
1: chicken
0: one more timeg
1: rilled
0: chicken นะคะไก่ย่างไก่อบคือ
1: roast chicken
0: again please
1: roasted chicken
0: very good roasted chicken ฉะนั้นคณะนักเรียนขามาภาพนี้ค่ะคืออะไรคือภาพ pasta are you sureคำนี้ค่ะอ่านว่ายังไงคะถ้าในภาษาไทยเราเรียกเขาว่ามักกะโรนีถูกไหมคะเรียกว่ามักกะโรนีแต่ภาษาอังกฤษค่ะอ่านว่ายังไงไหนสเตรทให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ม
0: ัก
1: กะโรน
0: ี again please
1: ม
0: ัก
1: กะโรนี
0: very good คำนี้อ่านว่ามักกะโรนีถูกต้องค่ะฉะนั้นมักกะโรนีก็คืออะไรคะมักกะโรนีก็คือมักกะโรนีถัดมาค่ะนักเรียนค่ะสุดท้ายค่ะภาพสุดท้ายคืออะไรคะคือภาพ
1: ค
0: ุกกี้ภาษาอังกฤษคือคุกกี้ถูกต้องค่ะคุกกี้ก็แปลว่าคุกกี้แต่ทีนี้ค่ะเหลืออีกหนึ่งภาพใช่ไหมคะเหลืออีกหนึ่งภาพคือภาพอะไรคะสปาเกตตี้ไหนขอดูภาพหน่อยค่ะขอภาพให้หนึ่งภาพเดี๋ยวให้กล้องจับนะคะภาพนี้ค่ะควันไม่ได้ใส่มาในหน้าจอภาพนี้คืออะไรคะที่เป็นเส้นคือภาพ
1: สปาเกตต
0: ี้ถูกต้องค่ะสปาเกตตี้เป็นเส้นนะคะฉะนั้นต่างกับมักกะโรนีไหมต่างกันนะคะฉะนั้นค่ะอันนี้นะโอเคฉะนั้นค่ะไปต่อ time to review ค่ะนักเรียนค่ะถึงเวลาทบทวนกิจกรรมค่ะคำแรกอ่านว่าไงคะอ่านว่าแปลว่าแปลว่าย่างถูกต้องค่ะ very good next แปลว่าอะไรลูก sausage แปลว่าอบไส้กรอกลูก sausage แปลว่าไส้กรอกนะคะ next again please ปลว่าอะไรลูก roasted แปลว่าอบถูกต้องค่ะผ่านการอบนะคะถัดมา next again please แปลว่าขนมปังกรอบถูกต้องค่ะ next again please แปลว่า hot dog ถูกต้องค่ะ next again pleaseแปลว่าลูกมักกะโรนีมักกะโรนี and the last one again please spaghetti แปลว่าสปาเกตตีถูกต้องค่ะสุดท้ายค่ะนักเรียนขาอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า again please แปลว่าอะไรคะ cookies cookie ถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะถึงเวลา sequencing ค่ะ sequencing คือเรื่องของการทำอะไรคะ sequencing what one is come first which one come first เรียงถูกต้องค่ะเรียงประโยคนะคะโดยที่วันค่ะจะมี2บุคคลให้นักเรียนสังเกตนะจะมีบุคคล2บุคคลคนแรกทางซ้ายมือของหนูคือใครคะคือใคร M I K E อ่านว่าไม้ถูกต้องค่ะมีไม้กับลินซีค่ะมีไมค์กับลินซีนะคะฉะนั้นค่ะเขาสองคนนี้เขาคุยกันแต่เขาคุยเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งทายซิว่าเขาน่าจะคุยเกี่ยวกับอะไร
3: ว
0: ัน
3: เก
0: ิ
3: ด
0: วันเกิดแน่นอนค่ะต้องมีการพูดถึงเกี่ยวกับวันเกิดแน่นอนฉะนั้นค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางค่ะช่วยกันเรียงลำดับให้หน่อยค่ะว่าน่าจะใครมาก่อนมาหลังโอเคไหมคะฉะนั้นสามารถดูจากหน้าจอก็ได้นะคะเชิญค่ะ

0: มั้ยพอได้ไหมได้ยังเสร็จไหมเรียนครบไหมลูกอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะควรมีตัวช่วยค่ะทีนี้ควรว่านักเรียนน่ะน่าจะได้ประโยคแรกแน่นอนใครเป็นคนพูดก่อนใครเป็นคนทักก่อนไมค์หรือลินซี่ลินซี่หรือไมค์อ่ะ
1: ไมค์
0: จากที่นักเรียนเรียงนะไมค์ใช่ไหมไมค์พูดว่ายังไงลูกประโยคนี้ถูกไหม Hi Lindsay How are you ถูกไหมฉะนั้นค่ะมาดูกันค่ะควรมีทางไกด์ให้ค่ะมีทางไกด์ให้นะคะก็คือถูกต้องไมค์เป็นคนทักก่อนคือ Hi Lindsay How are you ฉะนั้นค่ะในส่วนที่หายไปให้นักเรียนนะคะเรียงหาในส่วนที่หายไปนำมาเติมให้สมบูรณ์ค่ะทำได้ไหมฉะนั้นค่ะเดี๋ยวควรนะคะจะมีการวนสไลด์ให้นักเรียนดูว่าส่วนไหนนะคะประโยคไหนเขาเรียงต่อกันยังไงอย่างตอนนี้ค่ะ Hi Lindsay How are you Lindsay น่าจะต้องตอบไมค์ว่าอย่างไรดูให้ดีนะจากนั้นไมค์ถามตอบอีกว่า What are you What are you shopping for ฉะนั้นค่ะแล้ว Lindsay ตอบไปว่าอย่างไรฉะนั้นเดี๋ยววันนะคะจะให้เวลานักเรียนอีกสักครู่หนึ่งในการเช็คประโยคบทสนทนาของหนูโอเคไหมลูกอ่ะเชิญค่ะ

0: อ่านนักเรียนค่ะทีนี้เรามาช่วยกันตรวจคำตอบค่ะประโยคแรกไมค์ถามว่า Hi Lindsay How are you ฉะนั้นค่ะ Lindsay น่าจะตอบว่าไงคะ Lindsay สบายดีไหม
1: Hello
0: ถูกต้องค่ะ Hello Mike I'm so fine สวัสดีไหมฉันเป็นไง I'm so fine So fine I'm fine ปกติที่เราตอบอ่ะ I'm fineสบายดีแต่ทีนี้ค่ะมีการใช้คำว่า so เข้ามาค่ะแปลว่ามาก I'm so fine สบายดีมาก happy สุดๆฉะนั้นค่ะไมค์น่าตอบว่าอะไรต่อคะเมื่อสักครู่หวานให้มาแล้วใช่ไหม
2: ว่าไง
0: What are you shopping for มาซื้ออะไรเหรอไมค์ถามลินเซ่ว่าคุณมาซื้ออะไรฉะนั้นลินเซ่ต้องตอบสิ่งที่ทำไมคะสิ่งที่เขาทำไมซื้อฉะนั้นลินซี่ซื้ออะไรไปบ้างเค้กโอเคบิสกิตสปาเกตตี้ซอสเซจแล้วก็โรสเต็ดชิคเก้นถูกต้องค่ะฉะนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่เขาตอบมานะฉะนั้นไปต่อไมค์ถามว่า why are you buying so much ทำไมซื้อเยอะจังลินซี่ตอบว่าไงหนูเช็คของตัวเองนะหลังจากนั้นยังไงต่อ for my birthday party tomorrow มาซื้อของเยอะขนาดนี้เพื่ออะไรลูกจะจัดงานอะไรจะจัดงานวันเกิดวันไหนคะเมื่อไหร่ when วันพรุ่งนี้ถูกต้องค่ะจากนั้นไมค์ว่าไงคะไมค์ว่าไงอ่ะในของหนูอ่ะGreat ถูกต้องค่ะแล้วลิซซี่ว่าไงต่ Would you like to join in my birthday party นั่นแสดงว่าลินซี่กำลังทำอะไรไหมถามไหมว่าไงลูกคุณอยากเข้าร่วมงานวันเกิดของฉันไหมดูเป็นทางการมากเลยไหนลองเรียบเรียงสิลูกอ่ะก็ถูกค่ะความหมายก็ถูกคุณจะมางานวันเกิดของฉันไหมนั่นแสดงว่าประโยคนี้เป็นการเชิญไม้มางานวันเกิดถูกไหมลูกฉะนั้นค่ะไม้ไปไหมไม้ตอบว่ายังไงถึงรู้ว่าไม้ไป I wouldvery good yes I would love to แน่นอนไปแน่ๆฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะแล้วลินซี่บอกว่าไง
1: see you
0: tomorrow then หลังจากนั้นก็ตัดบทก็คือเจอกันเมื่อไหร่คะเจอกันเมื่อไหร่ลูกพรุ่งนี้ที่งานวันเกิดนั่นเองฉะนั้นไมค์ก็ตอบรับไปว่า see you bye ถูกต้องค่ะ see you bye ฉะนั้นค่ะนักเรียนขาเรามาย้อนดูในเรื่องของประโยคที่เป็นพูดถึงการเชิญชวนค่ะประโยคที่พูดถึงการเชิญชวนพูดว่ายังไงนะ Would you like to join in my birthday party party or party party or party สูงหรือลงไม้ตอบ yes ฉะนั้นประโยคคำถามต้องเสียงสูงฉะนั้นอีกหนึ่งรอบค่ะบอลมาชัย Would you like to join in my birthday
1: party
0: okay very good ฉะนั้นค่ะถ้าไปค่ะตอบรับว่าไงคะไป yes I would

0: very good. One more time. Yes, I would love to. Very good. ฉะนั้นค่ะนี่คือคำถามที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเชิญชวนเพื่อนไปได้นะโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบค่ะถ้าเราจะเชิญเพื่อนไปงานวันเกิดถามว่ายังไงอีกทีสิ Would you like to join my party แล้ว
1: party
0: อ้าวอันนี้ party อันนี้ party อ่ะตรงลงไปทางไหนลูกต้องไปปาร์ตี้ถูกต้องค่ะต้องไป my birthday party จากนั้นค่ะตอบรับค่ะ yes I would love
1: to
0: very good yes I would love to ฉะนั้นค่ะนี่คือประโยคนะคะที่เราจะต้องใช้วันนี้เนาะฉะนั้นค่ะนักเรียนขามาถึงใบงานค่ะเดี๋ยวเราจะทำใบงานไปพร้อมกันนะคะ worksheet number 1 foods and drinks ให้นักเรียนนำใบงานนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะใบงานนี้เราทำไปพร้อมกันเลยนะคะฉะนั้นหยิบเลยค่ะอยู่หน้าอะไรคะอยู่หน้าอะไรลูก page number 92turn to page number 92 open quickly เปิดไวๆจ้าใบงานนี้นะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งใบงานเขาบอกว่าWrite the given words under the pictures correctly. ให้นักเรียนทำอะไรจ๊ะเขียนอะไรเขียนคำศัพท์ที่กำหนดให้ที่ไหนในช่องว่างถูกไหมคะอ่ะฉะนั้นค่ะมาดูค่ะคำที่เขาให้มามีคำว่าอะไรบ้างคะนักเรียนขาคำว่าเค้กบิสกิตไอศกรีมแฮมเบอร์เกอร์Sandwich, cookies, juice, very good, roasted, very good, next, spa, good, milk, and soft drink, and the last one is shrimps. ฉะนั้นค่ะนักเรียนขาภาพแรกค่ะน่าจะหมายถึงอะไรคะคำว่า
1: แซนด
0: ์วิชถูกต้องค่ะแซนด์วิชนักเรียนขาด้วยจากเวลาของเรานะคะเหลือเวลาค่อนข้างน้อยฉะนั้นให้นักเรียนใช้วิธีการเขียนหมายเลขไว้ที่หน้าคำศัพท์ไว้ที่หน้าคำศัพท์ก่อนค่ะเค้ก1บิสกิต2ไอศกรีม3นะคะไล่ไปเรื่อยๆค่ะจนถึงชริมชริมจะตรงกับหมายเลขอะไรลูกทั้งเรียนเขียนไล่ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12ฉะนั้นให้ใช้วิธีการเขียนหมายเลขไปก่อนนะคะเพื่อความว่องไวโอเคไหมลูกอ่ะฉะนั้นค่ะแซนด์วิชจะอยู่หมายเลขอะไรคะแซนด์วิชหมายเลข5ฉะนั้นก็เขียน5ไปก่อนฉะนั้นค่ะ next picture มาทางขวาของหนูค่ะคำว่าเค้ก number cake number 1ถูกต้องค่ะเค้ก number 1ค่ะฉะนั้นดูให้ดีนะไปต่อค่ะภาพถัดมาค่ะroasted chicken number 8 okay right number 8จากนั้นค่ะภาพถัดมาค่ะน้ำผลไม้ใช้คำว่า juice ฉะนั้น what number of juice 7 okay good what about the next one ขนมปังกรอบ biscuits very good biscuits ฉะนั้น biscuits หมายเลขอะไรคะของหนู numberTwo, very good. What about cookie? Number six. Okay, number six. Cookies. Okay, next. Spaghetti, จ้ะ. Spaghetti. What number?
1: Nine.
0: Number nine. Okay, right. Number nine. And then กุ้ง.
1: Shrimp.
0: ใช้คำว่า shrimps. ถูกต้องค่ะ. Shrimps. Number.12 good what about น้ำอารมณ์ค่ะน้ำหวานทั้งหลายน้ำอารมณ์ soft drinks ถูกต้องค่ะ number
1: 11
0: ถูกต้อง what about ไอติมค่ะ ice cream number 3 okay number 3แล้วแฮมเบอร์เกอร์ล่ะลูก number Four. Okay, right number four. And the last one, nom. Number 10 is milk. Okay, very good. ฉะนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนหมายเลขไปก่อนแล้วหลังจากนี้ถ้ามีเวลาว่างนอกชั่วโมงค่อยเขียนคำศัพท์โอเคไหมลูกนะคะฝากเรียนต้นทางปลายทางนะคะทีนี้ขออนุญาตไปใบงานที่2เลยได้ไหมฉะนั้นนะคะใบงานที่2ค่ะเขียนแค่หมายเลขไปก่อนนะคะใบงานที่2ลูก go shopping เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ใบงานที่1ควบคู่ไปด้วยโอเคไหมคะเขาบอกว่า choose what food that you are going to have at your party อย่างแรกให้นักเรียนทำอะไรคะ choose ค่ะ choose what food เลือกอาหารค่ะ food and drinks that you are going to have at your party ที่หนูจะนำไปใช้ในวันอะไรคะวันเกิดค่ะที่หนูจะนำไปจัดในวันเกิดของหนูนะคะ and เขามีกฎว่า don't spend more than 150 บาทใช้ไม่เกิน150บาทมีบัดเจ็ตแค่150บาทค่ะซึ่งนักเรียนนะคะจะเห็นอยู่แล้วว่าในใบงานที่1เขาจะมีราคาให้แล้วใช่หรือไม่นี่คือราคาค่ะราคาต่อสิ่งของเหล่านี้ฉะนั้นหนูจะต้องเลือกมาค่ะและอย่าลืมว่าเราต้องใช้เงินไม่เกินเท่าไหร่150บาทจำไม่ขึ้นใจมีเงินแค่150บาทเท่านั้นค่ะฉะนั้นค่ะควันเลือกภาพดังนี้อย่างแรกให้หนูเลือกนี่คือสิ่งที่ควันเลือกมาค่ะมีทั้งหมด5อย่างฟังให้ดีก่อนนะฟังก่อนนะคะเลือกมาค่ะจากนั้นนำรายการที่หนูเลือกมาแล้วไปเขียนค่ะซึ่งภาพแรกควรมีอะไรคะแซนด์วิชมีซอฟต์ดริงก์เค้กไอศกรีมแฮมเบอร์เกอร์นี่คือ5รายการที่ควรเขียนมาใช่ไหมลูกอย่างแรกเลือกนะจากนั้นค่ะนักเรียนขาใส่ราคาตามจำนวนค่ะแซนด์วิชควรซื้อมาเท่าไหร่คะ10เค้กเท่าไหร่ลูก
1: 80
0: เค้ก80หรออาฉะนั้นค่ะนักเรียนขาให้แก้เป็น45บาทเพราะไม่ฉะนั้นราคาหนูแน่นอนอย่างแรกปัจจัยแรกเลยต้องมีเค้กถูกไหมไม่งั้นหนูจะไม่มีอาหารอย่างอื่นฉะนั้นเค้กขออนุญาตนะคะต้นทางปลายทางแก้เป็น45บาทค่ะแซนด์วิชเป็นเท่าไหร่งั้นแก้ตรงตามครูอันลูกแซนด์วิช15เค้ก45มีอย่างอื่นอีกไหมที่ไม่ตรงมีอย่างอื่นไหมคะมีไหมโอเคฉะนั้นมีแค่แซนด์วิชกับเค้กนะคะฉะนั้นแก้ราคาตรงตามครูอันนะคะทีนี้เมื่อสักครู่วันบอกแล้วว่าให้เขียนราคาถูกไหมลูกใช่ไหมคะฉะนั้นเขียนราคาเรียบร้อยแล้วเขียนราคาเรียบร้อยจากนั้นค่ะนำมาคำนวณให้หน่อยค่ะเป็น total amount ค่ะจำนวนเงินทั้งหมดค่ะที่ต้องชำระของครูอันทั้งหมดค่ะทั้งมวลแล้วเท่าไหร่คะ142บาทเกิน150ไหมไม่เกินได้ของมา5อย่างฉะนั้นค่ะควันอยากจะดูว่าหนูอยากซื้ออะไรบ้างนะคะฉะนั้นขึ้นอยู่กับหนูได้เลยนะคะอย่าลืมว่างบประมาณของเรามีกี่บาท150บาทเท่านั้นค่ะฉะนั้นเลือกตามอัธยาศัยได้เลยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นค่ะกิจกรรมนี้ Do you have any questions?
1: Yes
0: อ่ะตกลง Yes or No yes. ไม่มีคำถามใช่ไหมฉะนั้นค่ะคำถามนี้เข้าใจไหมลูกขออนุญาตไปต่อเลยได้ไหมได้ไหมคะเพราะหลังจากนี้ค่ะกิจกรรมมันจะสอดคล้องกันนะคะมันจะต่อเนื่องกันค่ะไปดู worksheet number 3ค่ะ conversation หลังจากนี้ค่ะเราต้องมีการเชิญชวนเพื่อนค่ะไปงานวันเกิดนะคะมาดูค่ะเขาบอกว่า work with your pairs ให้ทำอะไรคะ work with your pairs จับคู่ถูกต้องค่ะบทสนทนาของเราเป็นคู่นะคะComplete the session จากนั้นค่ะให้ทำบทสนทนาให้สมบูรณ์ Then practice speaking ดูจากเวลาแล้ววันนี้น่าจะ practice speaking ไม่น่าจะทันนะคะฉะนั้นเดี๋ยวควรจะมีเวลาให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมบางอย่างโอเคไหมคะแต่ทีนี้มาดูกิจกรรมก่อนค่ะว่า conversation ของเราทำยังไงบ้างนี่คือ conversation ค่ะที่ปรากฏอยู่ในใบงานของหนูนะคะฉะนั้นนักเรียนค่ะมาดูค่ะใบงานของหนูค่ะ Hi ดูให้ดีนะHi ในส่วนของ Hi หลังจาก Hi ค่ะต้องเติมอะไรคะ Hi ชื่อคนถูกไหมคะชื่อเพื่อนที่หนูคู่กันสมมุติว่าควรคู่กับละละนาควรก็บอกว่า Hi ละละนาหนูเติมชื่อไปได้เลยอันนี้ยกตัวอย่างโอเคไหมลูกยกตัวอย่าง Hi ละละนา How are you doing นักเรียนคะควรมีประโยคนำเสนอค่ะประโยคนี้ How are you doing How are you doing นักเรียนไหนลองพูดตามซิ How are you doing How are you
2: doing
0: วันประชัย How are you
2: doing
0: ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะเหมือนความหมายเหมือนคำว่า How are you เลยคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณสบายดีไหมคุณเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นค่ะตรงนี้ค่ะหลัง hello ก็เติมชื่อถูกไหมคะแล้วนะคู่ควรก็ hello ครูอัน teacher อัน miss อันได้หมดเลย I'm หลังจากนี้ค่ะตรงนี้เป็นการตอบคำถาม how are you doing ฉะนั้นตรงนี้เติมอะไร I'm doing great ได้อะไรได้อีก I'm fine ได้ไหมได้ไหมได้ฉะนั้นค่ะตรงนี้ค่ะเติมว่าหนูเนี่ยเป็นอย่างไร I'm fine I'm good I'm doing great อย่างที่เพื่อนบอกก็ได้นะคะฉะนั้นค่ะตรงนี้งงไหมงงไหมคะช่วยกันนะช่วยกันฟังนะจากนั้นค่ะ What are you shopping for หลังจากนี้ค่ะหนูจะต้องเติมค่ะสิ่งที่หนูไปซื้อมาในใบงานที่2หนูซื้ออะไรบ้างที่ไม่เกิน150บาทเขียนมาค่ะโอเคไหมคะเขียนมานะสงสัยไหมตรงนี้ไปต่อนะทีนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะว่า why are you buying so much ทำไมซื้อเยอะจังฉะนั้นตรงนี้ค่ะ for my อะไร tomorrow for my what birthday party ถูกต้องค่ะตรงนี้หนูเขียนได้เลย for my birthday party สำหรับงานวันเกิดนะคะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีเป็นวันสำหรับวันคริสต์มาสfor อะไร for my christmas christmas day christmas party ถูกต้องค่ะฉะนั้นสำหรับวันอะไรก็ใส่ไปนะคะแต่วันนี้วันเกิดถูกไหมคะต้องใส่ birthday party นะฉะนั้นค่ะ great ฉะนั้นตรงนี้ค่ะนักเรียนค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะที่หายไปค่ะอะไรหายประโยคนี้เป็นประโยคในเรื่องของการเชิญชวนค่ะไปงานวันเกิดWould you like to join in my birthday party? Party. ฉะนั้นค่ะตรงนี้เติมให้ครบนะคะถ้าไปค่ะ yes มาแน่นอนค่ะไปแน่นอนฉะนั้นตรงนี้หายไปเติมคำว่าอะไรคะ yes I would love to ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือในส่วนที่หนูจะต้องเติมนะคะได้ไหมพอไหวไหมลูกฉะนั้นนะคะดูจากเวลาแล้วเนี่ยเราน่าจะฝึกพูดไม่น่าจะทันนะคะฉะนั้นค่ะวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ใบงานนะคะ3ใบงานค่ะใบงานที่1ทำอะไรคะ Crab once Crab once Crab twice ย้อนกลับใบงานที่1ค่ะทำอะไรลูกเติมคำศัพท์ถูกไหมให้ตรงกับภาพใบงานที่2ค่ะเลือกซื้ออาหารราคาไม่เกิน150บาทและใบงานที่3ทำอะไรคะจับคู่กับเพื่อนเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์แล้วจากนั้นทำอะไรคะฝึกครูถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนี่คือกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะมาสรุปบทเรียนค่ะนักเรียนค่ะสรุปบทเรียนค่ะคำถามค่ะควันถามว่า if you want to invite your friends ควันถามว่า if you want to invite your friends to your birthday you say ถ้าจะชวนเพื่อนไปงานวันเกิดค่ะพูดว่าไงนะ would you like
2: to
0: ทำไมมาทีละคำทีละคำล่ะลูกขอมาทีเดียวเลยได้ไหมวันมาชัย
2: Would you like to join in my birthday party?
0: Would you like to join in my birthday party? ฉะนั้นค่ะ If your friends invite you to their birthday and you accept accept แปลว่าตอบรับนะคะถ้ามีเพื่อนค่ะในกรณีมีเพื่อนมาชวนไปงานวันเกิดแล้ว you accept ค่ะYou say. You say.
2: Yes.
0: I would
2: love to.
0: Very good. Yes, I would love to. And the last one. If your friends invite you to their birthday and you can't join, ไปได้ไหมไปไม่ได้ค่ะหนูจะบอกว่าไงในความคิดของหนูค่ะหนูบอก sorry ขอโทษก่อนใช่ไหมsorry แล้วไงต่อ I can't join ไปไม่ได้อะแล้วไงต่อมาตามทางของหนูเลยลูกทีนี้ค่ะควรมีให้นะคะอย่างแรกค่ะนักเรียนขาเวลาที่เพื่อนมาชวนแล้วหนูไปไม่ได้เนี่ยอย่างแรกค่ะ thank you for inviting me ขอบคุณนะที่ทำไมคะมาชวนอย่างแรกขอบคุณก่อนเลยขอบคุณนะที่ยังนึกถึงกัน for inviting me ค่ะ I won't be able to join บอกไปว่าไปไม่ได้ I won't be able to join ไปไม่ได้หรือ I can't join ก็ได้จากนั้นค่ะอวยพรเขาสักหน่อยหนึ่งเพราะเราไปได้ไหมไปไม่ได้ฉะนั้นอวยพรเขาสักหน่อย but I hope you have amazing birthday celebration หวังว่าคุณจะมีงานวันเกิดที่เป็นไงคะ amazing อลังการน่าอัศจรรย์นะคะฉะนั้นค่ะฝากไว้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนในชั่วโมงนี้นะกิจกรรมค่อนข้างเยอะฉะนั้นฝากเรียนต้นทางปลายทางนะครับทำงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะทีนี้มาดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนขาเราจะอยู่ในเรื่องของ Children's Day วันอะไรคะ
2: ว
0: ันเด็กถูกต้องค่ะ Children's Day สิ่งที่เรียนต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้าค่ะมี2ใบงานด้วยกันค่ะคือใบงานที่8เรื่อง Children'sRights และใบงานที่9ค่ะเรื่อง Children's Day ค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.tltv.ac.th ค่ะ That's it for today Class leader
3: Class ready
2: Thank you teacher
0: Thank you students See you again next time

ติดตามเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องสิทธิประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างนะคะฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของสิทธิ์เมื่อเราถูกเลิกจ้างหรือว่าเมื่อถูกให้ออกจากงานนะคะการเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานจะเกิดได้จาก2สาเหตุนะคะอันดับที่1มันอาจจะเป็นความต้องการของเราเองในการที่จะออกจากงานกับในส่วนที่2เนี่ยก็เป็นความต้องการของนายจ้างที่จะเลิกจ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสิทธิ์ที่เราจะได้กันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นใครอย่างเช่นในกรณีที่เราเป็นข้าราชการกฎหมายก็ได้กำหนดสิทธิ์ของเราไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะสำหรับในกรณีที่เราเป็นลูกจ้างในบริษัทเราก็จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกับการประกันตนภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะ

การที่เราลาออกเองกับการที่เราถูกเลิกจ้างจากนายจ้างเนี่ยเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายต่างกันนะคะกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าชดเชยจากบริษัทแต่เรายังสามารถที่จะไปขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะสำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างมีความผิดกับถูกเลิกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีความผิดค่ะกรณีแรกกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากความผิดของลูกจ้างอันนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆความผิดเช่นอะไรบ้างนะคะก็อย่างในกรณีที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายกรณีนี้ก็คือนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆค่ะค่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่ถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้มีความผิดใดๆกรณีนี้กฎหมายก็กำหนดว่าถ้าลูกจ้างทำงานครบ120วันนายจ้างเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แบ่งหลักๆ ก็จะมี2ประเภทกรณีแรกก็คือให้ออกเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะต้องมีค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือว่าเงินค่าตกใจกรณีนี้ถ้าสมมติว่ารอบการจ่ายเงินค่าจ้างของเราเป็น30วันก็คือนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า30วันแต่ถ้าเรารับเป็นรายสัปดาห์เขาก็ต้องจ่ายให้เราอีก1สัปดาห์ส่วนที่2ก็จะเป็นเงินค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างทำงานมานานค่าชดเชยก็จะสูงขึ้นโดยขั้นต่ำเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าคุณทำงานครบ120วันจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้รับค่าเงินชดเชยกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าถ้าอายุงานอยู่ที่120วันถึง1ปีเนี่ยเงินชดเชยจะอยู่ที่30วัน1ถึง3ปีเงินชดเชยจะอยู่ที่90วันเป็นลำดับขั้นขึ้นไปนะคะจนตอนนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าทำงานเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ค่าชดเชยที่400วันค่ะอีก1สิทธิ์ที่เราจะได้รับตามกฎหมายนะคะก็คือสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินชดเชยจากการขาดรายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะกรณีนี้ก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เป็นลูกจ้างบริษัทมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในทุกๆเดือนเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดสามารถมีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินชดเชยการขาดรายได้ได้นะคะผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะอันดับที่1ก็คือต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายใน15เดือนนะคะแล้วก็มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปค่ะสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้กรณีว่างงานเนี่ยก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือในกรณีที่เราถูกเลิกจ้างเราจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดเนี่ยเราคิดที่ฐาน 15,000 บาทวิธีการคำนวณสมมติว่าฐานเงินเดือนเราเป็น 10,000 บาทเพราะฉะนั้น 50% ของ 10,000 บาทก็คือ 5,000 บาทว่างงาน6เดือนแม็กซิมัมเลยก็คือ5,000บาทคูณ6เดือนก็จะเท่ากับ 30,000 บาทค่ะในกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองนะคะหรือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลากรณีนี้ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน90วันอัตราที่จะจ่ายให้เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งก็คำนวณที่ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเงินเดือนเรา 10,000 บาทเนี่ยนะคะเมื่อเราลาออกหรือว่าครบกำหนดระยะเวลาจ้างงานเนี่ยเราก็จะได้เงินชดเชยที่ 30% ของ 10,000 บาทนะคะก็ได้ 3,000 บาทค่ะสำหรับกรณีที่เราว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยค่ะตัวอย่างเช่นสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ถ้าสมมติว่าบริษัทเราปิดเราถูกเลิกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ70ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน200วันโดยวิธีคำนวณ นะคะสมมติว่าเราเงินเดือน 10,000 บาทก็ตีออกมาเป็นรายวันสมมติว่าเป็น30วันค่าจ้างเราก็จะอยู่ที่333บาทรัฐก็จะจ่ายค่าชดเชยให้ร้อยละ70ของ333แล้วก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ที่200วันนะคะคูณออกมาก็จะได้อยู่ที่ 46,600 บาทโดยประมาณค่ะไม่ว่าการออกจากงานจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราเองหรือว่าเกิดจากนายจ้างเนี่ยให้เราต้องออกจากงานการที่เรารู้สิทธิ์ตามกฎหมายจะช่วยให้เราสามารถจัดการเรื่องของเงินทองช่วยในการประคับประคองชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินไปได้อย่างดีขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทําท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: เอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเรียนรู้กันไปใช่ไหมคะนักเรียนว่าสิ่งแวดล้อมมีแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทคะสิ่งแวดล้อมมี2ประเภทมีแบบใดบ้างคะนักเรียนจำได้หรือไม่เอ่ยสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นและอะไรคะ
2: สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
1: สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้หรือไม่เอ่ยว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันไปว่ามีสิ่งแวดล้อมอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนั่นเองค่ะค่ะซึ่งสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะคะซึ่งก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทราบกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของสิ่งแวดล้อมนั้นมีจากสาเหตุอะไรบ้างและมีผลกระทบที่ทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถระบุสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ได้และ2ก็คือนักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้3คือนักเรียนสามารถตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบนั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ในชั่วโมงนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับในวันนี้นะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันที่ความหมายของปัญหาสิ่งแวดล้อมกันค่ะว่าคืออะไรนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนก็คือปัญหาของสิ่งแวดล้อมล้วนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์แล้วทั้งสิ้นเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะคะล้วนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะการเพิ่มจำนวนของประชากรมนุษย์ด้วยนะคะทำให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายมากขึ้นค่ะโดยปัจจัยสำคัญคือการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนั่นเองและขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้บ่อยก็เช่นปัญหามลพิษทางอากาศเช่นฝุ่น PM 2.5 นะคะและก็คือปัญหามลพิษทางน้ำค่ะและก็สุดท้ายคือปัญหาขยะนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งปัญหาของสิ่งแวดล้อมเกิดจากใครคะเกิดจากฝีมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เรานั่นเองเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าทรัพยากรที่มีอยู่ภายในโลกของเรานั่นเองนะคะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมใดบ้างเรามาดูกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเราจะเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมในวันนี้นะคะก็คือมีปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเองนะคะและก็ปัญหามลพิษทางน้ำค่ะปัญหาขยะการตัดไม้ทำลายป่าค่ะแล้วก็การเสื่อมโทรมของดินซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุและมีผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์เราบ้างนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่า PM 2.5 ก่อนนะคะนักเรียน PM 2.5 เนี่ยคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะนักเรียน
2: ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
1: คือฝุ่นละอองขนาดเล็กนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนคือฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศซึ่งเกิดจากฝีมือของใครคะเกิดจากมนุษย์เรานั่นเองเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเกิดจาก การใช้ชีวิตในเรื่องของยานพาหนะคือควันจากท่อไอเสียก็ทำให้เกิดปัญหาของฝุ่นมลพิษทางอากาศได้หรือว่าเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในเรื่องของการทำโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของการเผาป่าปัญหาเหล่านี้ควันหรือมลพิษเหล่านี้ก็ส่งผลทำให้เกิดต่อมนุษย์เรานั่นเองค่ะจึงทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศขึ้นมาค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์กันบ้างนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่ปัญหาด้านสุขภาพก่อนค่ะปัญหาด้านสุขภาพนะคะทำให้เราเกิดโรคทางเดินหายใจเกิดโรคหอบหืดและโรคหัวใจได้ค่ะและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนด้านของสิ่งแวดล้อมก็ส่งผลทำให้ทัศนียภาพนะคะหรือว่าการมองเห็นของเรานั้นอาจจะทำให้เรามองเห็นเส้นทางหรือเห็นทัศนียภาพที่ไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะทำให้เกิดฝนกรดได้และส่งผลต่อระบบนิเวศนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 นะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราค่ะถัดมาในด้านของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะในด้านของเศรษฐกิจนะคะก็เพิ่มค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากว่าคนเราป่วยเนื่องจากว่าต้องมีการรักษาพยาบาลนั่นเองนะคะก็เพิ่มค่ารักษาพยาบาลให้แต่ละครัวเรือนทำให้เราต้องนำเงินตรงส่วนที่ควรจะใช้จ่ายนะคะก็ต้องมารักษาค่าพยาบาลเป็นการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลเข้าไปอีกนั่นเองค่ะกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยถ้าเกิดว่าในพื้นที่ใดที่มีฝุ่นละอองจำนวนมากก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่กล้าไปเพราะว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองควรที่จะหลีกเลี่ยงไปบริเวณอื่นนั่นเองจึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณนั้นอาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาก็คือลดประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนั่นเองค่ะก็อาจจะทำให้ผู้ที่มาทำงานนะคะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะทำให้ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 หรือว่าฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเลยนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่แนวทางการแก้ไขบ้างนะคะนักเรียนว่าเราจะแก้ไขปัญหาของฝุ่น PM 2.5 นี้ได้อย่างไรบ้างนะคะแนวทางในการแก้ไขนะคะมีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะเรามาดูกันระยะสั้นนะคะระยะสั้นก็คือสามารถทำได้ทันทีเลยค่ะนักเรียนเช่นลดการเผาไหม้จากกิจกรรมทางการเกษตรเราก็ควรที่จะช่วยกันลดการเผาไหม้หรือว่าการเผาขยะที่เราควรจะมีการคัดแยกก่อนไม่ควรที่จะเผาหรือว่าทำลายโดยการเผานั่นเองนะคะสามารถทำได้ทันทีเลยค่ะและ2ก็คือสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นแล้วก็ติดตามคุณภาพของอากาศนะคะนี่ก็คือการป้องกันในระยะสั้นนะคะซึ่งนักเรียนหรือว่าทุกคนนะคะสามารถปฏิบัติได้เลยนั่นเองค่ะถัดมาแนวทางในการป้องกันระยะยาวบ้างนะคะแนวทางในการป้องกันระยะยาวนะคะนักเรียนคือเราสามารถทำต่อได้และถ้าทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะส่งผลดีต่อทั้งตัวเราและก็โลกในภายอนาคตข้างหน้าด้วยนั่นเองค่ะเช่นนะคะ1ก็คือสนับสนุนพลังงานสะอาดคือใช้พลังงานเช่นเวลาที่เรามีการใช้รถยนต์เราก็เปลี่ยนจากรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ลักษณะของการเติมเชื้อเพลิงหรือน้ำมันมาเปลี่ยนกันเป็นใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นั่นเองนะคะก็ช่วยลดปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ได้ค่ะแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเช่นช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองนะคะแล้วก็3ก็คือใช้รถขนส่งสาธารณะมากขึ้นนั่นเองลดการใช้รถโดยสารส่วนตัวนะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ได้ค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือแนวทางในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวนั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูปัญหาต่อมาเลยนะคะปัญหาต่อมานะคะก็คือปัญหามลพิษทางน้ำนั่นเองค่ะปัญหามลพิษทางน้ำนะคะหรือว่าปัญหานี้ก็เกิดจากการเน่าเสียของน้ำเช่นเกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการปล่อยสารเคมีจากการทำการเกษตรนั่นเองก็ส่งผลให้น้ำบริเวณนั้นมีการเน่าเสียหรือว่ามีสารเคมีตกค้างนั่นเองค่ะซึ่งน้ำบริเวณนี้ก็จะส่งผลทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคไม่ได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะ ถัดมาเรามาดูผลกระทบกันบ้างค่ะผลกระทบของมลพิษทางน้ำนะคะเรามาดูกันที่ด้านแรกก็คือด้านสุขภาพค่ะด้านสุขภาพมลพิษทางน้ำส่งผลอย่างไรต่อตัวเราได้บ้างนะคะเช่นก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารแล้วก็โรคผิวหนังจากการปนเปื้อนของน้ำได้ค่ะค่ะถัดมาในด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะด้านสิ่งแวดล้อมก็ทำลายระบบนิเวศของทางน้ำทำให้สัตว์น้ำเนี่ยตายลงค่ะและส่งผลต่อคุณภาพน้ำด้วยทำให้น้ำบริเวณนั้นเน่าเสียนั่นเองค่ะจึงไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บริเวณนั้นนะคะถัดมาในด้านที่3นะคะคือด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะกระทบต่อภาคเกษตรกรรมการประมงต่างๆก็จะทำให้ผู้ที่ทำการประกอบการทั้งประมงน้ำจืดนะคะหรือว่าน้ำเค็มในบริเวณนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้ขาดรายได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูแนวทางในการป้องกันหรือว่าแนวทางในการแก้ไขกันบ้างนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหาน้ำอย่างไรนะคะแนวทางในระยะสั้นคือทำได้ทันทีเลยนะคะคือเราไม่ควรที่จะทิ้งขยะลงในแม่น้ำหรือลำคลองนั่นเองค่ะอันนี้คือเราสามารถปฏิบัติได้ทันทีเลยค่ะนักเรียนค่ะถัดมาก็คือบำบัดน้ำเสียก่อนจะปล่อยลงแหล่งน้ำนั่นเองควรที่จะมีการบำบัดน้ำก่อนที่จะปล่อยลงไปสู่แหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะก็เป็นการช่วยลดปัญหาของปัญหาน้ำเสียได้ค่ะถัดมาแนวทางในการแก้ไขระยะยาวนะคะหรือว่าสามารถทำได้ต่อเนื่องก็จะเกิดผลดีต่อในอนาคตด้วยนั่นเองนะคะคือควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมให้ปล่อยน้ำเสียก่อนลงแม่

น้ำนั่นเองค่ะถัดมาก็ช่วยกันปลูกป่าชายเลนแล้วก็ฟื้นฟูแหล่งน้ำก็ช่วยได้นะคะนักเรียนสำหรับแนวทางนี้ก็ช่วยในการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำได้นั่นเองค่ะมีทั้งหมดกี่ปัญหาแล้วด้วยกันคะที่คุณครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้มีกี่ปัญหาคะมี2ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมีด้านอะไรมีปัญหาอะไรบ้างคะมลพิษทางอากาศและ2คือมลพิษทางน้ำนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูปัญหาที่3นะคะก็คือปัญหาขันเองค่ะปัญหาขยะนะคะก็เกิดจากมนุษย์อีกเช่นเคยนะคะจากการทิ้งขยะไม่ถูกต้องนั่นเองขยะพลาสติกเหล่านี้นะคะก็จะย่อยสลายยากหรือว่าอาจจะใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นระยะเวลาหลายปีเลยด้วยกันนะคะและการจัดการขยะเนี่ยอาจจะจัดการได้ไม่ทั่วถึงจึงทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถัดมานั่นเองค่ะเรามาดูผลกระทบกันบ้างนะคะนักเรียนว่าปัญหาขยะส่งผลกระทบอย่างไรนะคะเรามาดูกันที่ด้านสุขภาพนะคะด้านสุขภาพนะคะนักเรียนก็ปัญหาขยะเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเลยก็ว่าได้นะคะมลพิษทางอากาศจากการเผาขยะก็เนี่ยนะคะก็เราจะเห็นได้ว่าทั้งในเรื่องของขยะเองก็จะเป็นปัญหาแล้วก็ส่งผลไปต่อมลพิษทางอากาศด้วยนะคะนักเรียนแล้วก็จะเป็นการสะสมของพิษนั่นเองนะคะหรือว่าสารเคมีที่อยู่ในขยะนั่นเองค่ะค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเกิดการปนเปื้อนในดินแล้วก็แหล่งน้ำเกิดอันตรายต่อทั้งตัวสัตว์แล้วก็สัตว์ป่าหรือว่าสัตว์น้ำด้วยนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือด้านสิ่งแวดล้อมค่ะถัดมาในด้านเศรษฐกิจนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะเพิ่มงบประมาณในการกำจัดขยะแล้วก็ส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวด้วยค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือผลกระทบของปัญหาขยะนั่นเองซึ่งก็เป็นปัญหาที่ประเทศไทยเราก็กำลังประสบพบเจออยู่ด้วยในขณะนี้นะคะนักเรียนค่ะถัดมาเรามาดูแนวทางการแก้ไขค่ะแนวทางการแก้ไขระยะสั้นนะคะคือเราก็ควรที่จะคัดแยกขยะให้ถูกต้องแยกขยะเปียกและขยะแห้งนะคะแล้วก็ขยะที่ควรจะรีไซเคิลเราก็ควรที่จะแยกก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำลงไปทิ้งในถังขยะนั่นเองค่ะและวิธีที่2นะคะก็คือลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนนั่นเองค่ะหรือว่าแก้วน้ำจากตอนแรกที่เราใช้แก้วน้ำที่เป็นลักษณะแบบสามารถกินแล้วทิ้งได้เลยเราก็เปลี่ยนมาใช้ลักษณะที่เป็นแก้วน้ำที่สามารถนำกลับมาล้างได้เพื่อที่เราจะช่วยลดขยะในเรื่องของแก้วน้ำที่เป็นพลาสติกนั่นเองนะคะถัดมาค่ะแนวทางในการแก้ไขระยะยาวหรือคือถ้าเราทำแล้วก็จะสามารถช่วยทำให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะคะคือสามารถนำขยะนี้มารีไซเคิลใหม่ได้ค่ะแล้วก็แปรรูปขยะให้เป็นรูปแบบของของที่ใช้ใหม่นั่นเองค่ะเช่นกระดาษรีไซเคิลนั่นเองนะคะถัดมาค่ะก็คือมีกฎสำหรับเกี่ยวกับการใช้ขยะออกกฎให้กับร้านค้าให้เปลี่ยนจากถุงที่มีการย่อยสลายยากให้เปลี่ยนมาใช้เป็นถุงที่มีการย่อยสลายที่ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะก็อาจจะใช้กฎหมายในการควบคุมนั่นเองนะคะก็ช่วยทำให้ปัญหาขยะเนี่ยลดลงได้นั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่การตัดไม้ทำลายป่ากันบ้างนะคะการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์นะคะเรามาดูกันที่การตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเกิดมาจากอะไรกันก่อนนะคะการตัดไม้ทำลายป่านะคะก็เกิดมาจากการทำการเกษตรของประชาชนนั่นเองค่ะหรือว่าการอาจจะเข้าไปในพื้นที่ป่าเพื่อไปตัดไม้มาแล้วมาทำเป็นรายได้นั่นเองนะคะก็ในเชิงพาณิชย์นั่นเองก็มีการเข้าไปบุกรุกในพื้นที่ป่าทำให้พื้นที่ป่าลดลงและเกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนี่ก็คือสาเหตุของการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะท่านมาเรามาดูกันที่ผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่ากันบ้างว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรนะคะเรามาดูกันที่ด้านสิ่งแวดล้อมค่ะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะสูญเสียนะคะในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดภาวะโรคร้อนได้นั่นเองค่ะจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้หายไปก็จะทำให้ไม่มีต้นไม้สำหรับการผลิตออกซิเจนนั่นเองนะคะก็อาจจะทำ

ให้โลกของเรานั้นร้อนขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะในเรื่องของผลกระทบต่อดินนะคะเกิดการพังทลายของหน้าดินเนื่องจากว่ามีการตัดต้นไม้ไปไม่มีรากของต้นไม้สำหรับยึดหรือคุมหน้าดินเอาไว้ก็อาจจะทำให้พื้นดินบริเวณนั้นถูกพังทลายหรือว่าถล่มลงได้นั่นเองค่ะและในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากว่าต้นไม้ถูกตัดไปน้ำที่ไหลมาจากบริเวณภูเขาหรือว่าบนพื้นที่ป่าไม้นะคะก็จะส่งผลทำให้บริเวณนั้นไม่มีต้นไม้สำหรับการรองรับน้ำหรือดูดซึมน้ำเอาไว้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเมืองของเราได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะผลกระทบต่อชุมชนนะคะก็เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขาดแหล่งอาหารจากป่านั่นเองค่ะนี่ก็คือผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาเรามาดูแนวทางการแก้ไขกันบ้างนะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้ทันทีเลยก็คือออกกฎหมายเข้มงวดเกี่ยวกับการกำหนดโทษหนักสำหรับผู้ที่เข้าไปลักลอบการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะและสิ่งที่นักเรียนทุกคนหรือประชาชนทุกคนสามารถปฏิบัติได้อีกเช่นกันนะคะก็คือปลูกต้นไม้ทดแทนค่ะไม่ว่าเราจะปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นต้นที่อยู่ตามป่าหรือว่าเราจะปลูกตามอยู่บริเวณบ้านเราก็ช่วยได้นั่นเองนะคะนักเรียนก็ฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายโดยการปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทนให้มากขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาในคือแนวทางในการแก้ไขระยะยาวนะคะคือสร้างอาชีพให้กับพื้นที่หรือว่าผู้คนในบริเวณนั้นนั่นเองนะคะให้หันมาไม่เข้าไปหาต้นไม้หรือว่าการทำเกษตรหรือว่าการเข้าไปบุกรุกในพื้นที่ป่าในบริเวณป่านะคะคือการสร้างอาชีพหรือสร้างทางเลือกให้กับชาวบ้านบริเวณนั้นนั่นเองฝึกอาชีพใหม่เช่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือว่าอาจจะเป็นการเพาะเห็ดการเลี้ยงผึ้งก็ได้นะคะก็นี่นะคะก็จะเป็นแนวทางสำหรับการช่วยแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าได้นั่นเองค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ปัญหาสุดท้ายแล้วก็คือปัญหาการเสื่อมโทรมของดินนั่นเองค่ะการเสื่อมโทรมของดินนะคะก็มีปัญหาเกิดมาจากการใช้ดินอย่างไม่ยั่งยืนหรือว่าการใช้ดินที่มีสารเคมีจำนวนมากนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเกิดจากการพฤติกรรมของมนุษย์ในเรื่องของการทำการเกษตรเองหรือว่าในเรื่องของการทิ้งขยะอะไรพวกนี้ก็ส่งผลทำให้ดินบริเวณนั้นเสื่อมโทรมได้ค่ะหรือว่าการใช้ดินซ้ำๆโดยไม่มีการพักฟื้นดินเลยก็ส่งผลให้ดินบริเวณนั้นมีการเสื่อมโทรมได้ค่ะนักเรียนเรามาดูผลกระทบของดินที่มีความเสื่อมโทรมกันบ้างนะคะว่าส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะดินที่มีการเสื่อมโทรมนะคะก็ส่งผลกระทบต่อการเกษตรนั่นเองค่ะเช่นก็จะลดผลผลิตทำให้ดินบริเวณนั้นไม่สามารถรองรับในการปลูกพืชได้ซึ่งดินบริเวณนั้นถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพไม่สามารถปลูกพืชปลูกผักได้ก็จะทำให้ลดรายได้ของผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นไปนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะในด้านของต่อสิ่งแวดล้อมค่ะด้านต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นการเพิ่มการพังทลายของดินด้วยค่ะลดความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ค่ะบริเวณนั้นเนื่องจากว่าดินไม่มีคุณภาพไม่สามารถอุ้มน้ำได้นั่นเองนะคะถัดมาสุดท้ายก็คือต่อเศรษฐกิจนั่นเองค่ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่งผลให้มีการเกษตรไม่ยืนและก็เพิ่มค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูดินทำให้ต้องมีการเสียเงินหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการไปฟื้นฟูดินในบริเวณนั้นนั่นเองนะคะค่ะนี่ก็คือผลเสียของการที่มีดินเสื่อมโทรมนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาเรามาดูแนวทางในการแก้ไขกันนะคะแนวทางในการแก้ไขระยะสั้นนะคะนักเรียนทำได้ทันทีเลยเช่นการช่วยกันปลูกพืชคลุมดินเช่นหญ้าแฝกนั่นเองค่ะหญ้าแฝกเนี่ยช่วยป้องกันในการพังทลายของหน้าดินหรือว่าการชะล้างของดินได้ค่ะเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนนั่นเองนะคะปุ๋ยอินทรีย์ก็เกิดได้จากการที่เราใช้มูลสัตว์ต่างๆมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองนะคะเพื่อลดการสะสมของสารพิษในดินนั่นเองค่ะถัดมาค่ะแนวทางในการแก้ไข
ในระยะยาวนะคะคือใช้เกษตรกรรมแบบยั่งยืนหรือว่าเกษตรอินทรีย์ยกตัวอย่างเช่นการใช้เกษตรแบบยั่งยืนของโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนคือเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเองก็มีการจัดสรรพื้นที่ให้กับประชาชนสำหรับการประกอบอาชีพหรือว่าการจัดสรรพื้นที่สำหรับการทำกินให้ประชาชนหันมาใช้พื้นที่หรือว่าใช้การปลูกพืชที่เป็น

0: ไปพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนชื่อกิจกรรมว่าเกมบันไดงูเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะซึ่งเกมบันไดงูคุณครูได้กำหนดกติกามาให้กับนักเรียนดังต่อไปนี้เลยนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้นักเรียนปลายทางเล่นกิจกรรมเกมบันไดงูไปได้พร้อมๆกันนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดเกมบันไดงูได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะเรามาดูกันที่กติกานะคะนักเรียนเกมบันไดงูนะคะเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองกติกาให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะคะคือ1คุณครูจะให้นักเรียนทุกคนเล่นด้วยกันทั้งหมดเลยเล่นทุกกลุ่มนะคะซึ่งในห้องเรียนต้นทางนะคะมีทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันคุณครูจะให้นักเรียนเล่นทุกคนโดยคุณครูจะให้เรียงลำดับจากการเล่นคือเกมนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะเรียงลำดับจากลำดับที่1จนถึงลำดับสุดท้ายคือลำดับสุด5ลำดับที่5นั่นเองนะคะคือให้ทุกคนออกมาหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะค่ะถัดมาก็คือเมื่อถึงรอบของแต่ละกลุ่มที่จะต้องออกมานะคะคุณครูจะให้ตัวแทนของกลุ่มออกมาตอบคำถามฟังดีๆนะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกมาหยิบคำถามและตอบคำถามถ้านักเรียนคนใดในกลุ่มนั้นตอบคำถามถูกนักเรียนจะได้ทอยลูกเต๋าเพื่อเป็นการเดินตัวเกมเข้าใจนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนตอบผิดนักเรียนจะไม่ได้ทอยลูกเต๋าและจะไม่ได้เดินเกมนั่นเองนะคะค่ะถัดมาในข้อที่3ก็คือหากนักเรียนเดินไปตกในช่องที่มีงูอยู่ในนั้นนะคะให้นักเรียนถอยหลังตามจำนวนช่องที่คุณครูกำหนดเอาไว้เลยนะคะคุณครูจะเขียนเอาไว้ในช่องของตัวเกมนะคะว่ามีลักษณะให้ถอยกี่ก้าวหรือถอยกี่ช่องนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในข้อที่4นะคะหากนักเรียนนะคะเดินไปตกที่ช่องที่เป็นรูปบันไดนักเรียนจะต้องทำการขึ้นบันไดไปอีกช่องหนึ่งนั่นเองค่ะไม่มีการถอยลงบันไดนะคะขึ้นไปได้อย่างเดียวค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมเกมบันไดกติกานั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะถ้านักเรียนกลุ่มใดนะคะไปถึงจุดที่เป็นฟินิชก่อนนั่นเองนะคะก็จะเป็นกลุ่มชนะนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าหมดเวลาก่อนนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนเล่นนะคะซึ่งถ้าหมดเวลากลุ่มใดที่เดินนำไปในช่องที่มีจำนวนมากที่สุดกลุ่มนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมไปเล่นเกมกันหรือยังคะมีนักเรียนกลุ่มใดไม่เข้าใจกติกามีไหมคะทุกคนเข้าใจกันทั้งหมดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมสนุกไปกับเพื่อนๆได้นะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เพื่อนๆก็พร้อมที่จะไปเล่นเกมกันแล้วนะคะโดยคุณครูก็จะมีบัตรภาพให้นักเรียนสำหรับกลุ่มต้นทางตอบคำถามนั่นเองให้เพื่อนๆนะคะกลุ่มที่1นะคะออกมาหยิบคำถามแล้วก็ทำการตอบคำถามถ้าตอบถูกถึงจะได้ไปถอยลูกเต๋าเพื่อเป็นการเดินเกมนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกลุ่มที่1ออกมาได้เลยค่ะรวดเร็วค่ะสุ่มหยิบบัตรการ์ดได้เลยค่ะส่งให้คุณครูค่ะคำถามนะคะสำหรับกลุ่มที่1ถามว่าถ้านักเรียนเห็นคนทิ้งขยะลงในแม่น้ำนักเรียนจะทำอย่างไรคะอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้านักเรียนเห็นคนทิ้งขยะลงในแม่น้ำนักเรียนจะทำอย่างไรคะ
1: บอกให้คนที่ทิ้งนำไปทิ้งในถังขยะค่ะ
0: บอกให้คนที่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำนำไปทิ้งในถังขยะให้เป็นที่ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปถอยลูกเต๋าได้ค่ะสองได้ขึ้นบันไดใช่ไหมคะและก็ถอยหลังไป1ช่องตอนนี้กลุ่มที่1นะคะไปอยู่ในช่องที่8แล้วนั่นเองถัดมากลุ่มที่2พร้อมหรือไม่คะถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมาได้เลยค่ะหยิบการ์ดได้เลยค่ะ

0: ัดคำถามสำหรับกลุ่มที่สองถามว่าการใช้สารเคมีทางการเกษตรส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมคะอีกหนึ่งครั้งค่ะการใช้สารเคมีทางการเกษตรส่งผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมคะ
1: ทำให้พืชผลไม่โตค่ะแล้วก็อาจทำให้ดินเสื่อมเสียค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปทอยลูกเต๋าได้ค่ะสามตอนนี้กลุ่มที่สองได้ไปช่องที่สามถอยหลังไปหนึ่งได้ขึ้นไปอยู่หมายเลข8เหมือนกันเลยนะคะตอนนี้ถัดมากลุ่มที่3เชิญค่ะหยิบการ์ดได้เลยครับคำถามสำหรับกลุ่มที่3ถามว่าการแยกขยะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร
2: ปัญหาขยะล้นครับ
0: ตั้งคำถามอีกหนึ่งครั้งการแยกขยะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรคะ
2: ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นครับไม่เสียสภาพจากขยะ
0: ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรนะคะ
2: ตาอยู่มากขึ้นครับ
0: การที่เราแยกขยะเช่นขยะพลาสติกขยะ
2: มันจะสามารถกำจัดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแล้วก็กำจัดได้ถูกวิธีครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปทอยลูกเต๋าได้เลยหนึ่งค่ะถัดมากลุ่มต่อมากลุ่มที่4เชิญค่ะหยิบได้เลยครับเพื่อนๆทุกคนฟังด้วยนะคะคำถามสำหรับกลุ่มที่4ถามว่าสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนคืออะไรอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน
3: ขยะครับ
0: ขยะอย่างไรครับอธิบายให้ชัดเจนหน่อยครับ
3: ขยะล้นครับการเผาขยะ
0: ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนได้ใช่ไหมครับเนื่องจากอะไรทำไมขยะถึง
3: เพราะว่าเขาเผาขยะทำให้เกิดควันแล้วกลายเป็นมลพิษครับ
0: ทำให้ไปทำลายชั้นบรรยากาศที่อยู่ภายในโลกใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปทอยได้เลยสามถอยหลังหนึ่งแล้วก็ถอยหลังไปหนึ่งค่ะโอเคตอนนี้ทั้ง3กลุ่มนะคะอยู่ที่ช่องหมายเลข8แล้วนะคะถัดมากลุ่มที่5เชิญค่ะมาเลยค่ะหยิบได้เลยคำถามสำหรับกลุ่มที่5ถามว่าปัญหาน้ำเน่าเสียเกิดจากอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากการทิ้งขยะลงแม่น้ำค่ะ
0: อะไรอีกบ้างคะ
4: เกิดจากการปล่อยน้ำเสียค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปทอยลูกเต๋าได้เลยสองฮาแล้วค่ะตอนนี้กลุ่มที่3ต้องเร่งมือนิดมึงแล้วนะคะเพราะว่าทั้ง4กลุ่มไปอยู่ช่องหมายเลข8กันทั้งหมดแล้วต่อมาเชิญกลุ่มที่1ออกมาหยิบการ์ดคำถามได้เลยค่ะหยิบได้เลยครับคำถามถามว่าไฟป่าสามารถเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง
5: ภาวะโลกร้อนครับ
0: อย่างไรครับอธิบาย
5: การเผาป่าครับ
0: ไฟป่าสามารถเกิดจากการเผาป่าได้ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปทอยได้เลย

0: ตอนนี้กลุ่มที่1ไปอยู่ที่ช่องหมายเลข11แล้วนะคะถัดมากลุ่มที่2มาต่อได้เลยค่ะหยิบการ์ดได้เลยค่ะการ์ดคำถามสำหรับกลุ่มที่2ถามว่านักเรียนคิดว่าโรงเรียนสามารถช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างอีกหนึ่งครั้งไหมคะนักเรียนคิดว่าโรงเรียนสามารถช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง
1: การแยกขยะและการปลูกพืชค่ะหรือปลูกต้นไม้ค่ะ
0: คือโรงเรียนก็ทำอย่างไรคือก็มีการสอนนักเรียนในเรื่องของการแยกขยะใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะได้ไปทอยลูกเต๋าเลยค่ะ

0: นะอยู่ที่เดิมถัดมากลุ่มที่3มาเลยค่ะคำถามสำหรับกลุ่มที่3ถามว่าการปลูกต้นไม้สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรครับ
1: ทำให้สัตว์ป่ามีที่อยู่ครับ
0: สัตว์ป่ามีที่อยู่อย่างเดียวใช่ไหมหรือว่าอย่างไรอีกไหมครับ
1: ทำให้อากาศดีครับ
0: ทำให้อากาศดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องมีโอกาสได้ไปทอยลูกเต๋าเลยค่ะเดินเลยค่ะ2ตอนนี้อยู่ที่ช่องหมายเลข8แล้วนะคะถัดมากลุ่มที่4เชิญค่ะมารวดเร็วเลยรวดเร็วเลยค่ะหยิบได้เลยครับคำถามสำหรับกลุ่มที่4ถามว่าเราสามารถลดปัญหาน้ำเสียได้อย่างไรบ้างเราสามารถลดปัญหาน้ำเน่าเสียได้อย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้พูดไปแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้มีการสอนลงไปแล้วด้วย
2: ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำครับ
0: เมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนตอบไปแล้วด้วยว่ามีคำตอบอื่นอีกไหมคะ
2: บำบัดน้ำครับก่อนปล่อยลง
0: บำบัดน้ำก่อนปล่อยลงในแม่น้ำเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเชิญไปทอยลูกเต๋าได้เลย

0: เชิญค่ะคำถามสำหรับกลุ่มที่5ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: เกิดจากการเผาขยะค
0: ่
1: ะ
0: อะไรอีกบ้างคะ
1: เกิดจากยานพาหนะค่ะ
0: เกิดจากการเผาขยะเกิดจากยานพาหนะใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเชิญไปทอยลูกเต๋าได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้โอ้ได้ไป25เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนขึ้นบันไดจากช่อง21ไป25เลยนะคะตอนนี้กลุ่มที่5นำโด่งเลยนะคะเร่งมือนิดนึงนะคะสำหรับกลุ่มอื่นต่อมากลุ่มที่1เชิญค่ะคำถามสำหรับกลุ่มที่1ถามว่าเราสามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้อย่างไรบ้างคะ
1: การใช้แก้วส่วนตัวค่ะ
0: ใช้แก้วส่วนตัวมีอะไรอีกไหมคะ
1: กระเป๋าผ้า
0: การใช้แก้วส่วนตัวแล้วก็ใช้กระเป๋าผ้าช่วยลดปัญหาพลาสติกได้ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่

0: ต้องค่ะเชิญไปทอยลูกเต๋าได้เลยอ้าวไม่มีลงไม่มีลงค่ะไม่มีลงขึ้นอย่างเดียวบันไดอันมากลุ่มที่สองเลยหยิบเลยค่ะคำถามถามว่าการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลเสียอย่างไร
1: สามารถทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็ทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยได้ค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปทอยลูกเต๋าได้เลยค่ะ

0: ู่14นะคะตอนนี้ถัดมากลุ่มที่3เชิญเลยค่ะกลุ่มที่3คำถามคือนักเรียนสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างคะ
1: ไม่ทิ้งขยะตามทางครับ
0: มีอะไรอีกบ้างคะ
1: ทิ้งขยะให้ถูกที่แยกขยะเป็นที่ครับและไม่ตัดไม้ทำลายป่าครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่3ยังอยู่ที่เดิมนะคะถัดมากลุ่มที่4เชิญค่ะมาเร็วรวดเร็วเลยในครั้งนี้ในรอบนี้เราอาจจะเล่นเป็นรอบสุดท้ายนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าเวลานั่นเองกลุ่มใดที่อยู่หน้าสุดอาจจะเป็นกลุ่มที่ชนะนะคะถัดมาค่ะคำถามในกลุ่มที่4ถามว่าเราจะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไรบ้างคะ
2: ไม่เผาขยะค่ะและใช้รถส่วนตัวค
0: ่
2: ะ
0: ใช้รถให้ตอบอีกหนึ่งครั้ง
2: ไม่เผาขยะใช้รถไฟฟ้าและใช้รถโดยสารค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไปทอยลูกเต๋าได้เลย

0: โอเคถัดมากลุ่มที่5ค่ะเชิญกลุ่มที่5มาได้เลยค่ะมารวดเร็วเลยนะคะรวดเร็วเลยหยิบได้เลยครับสัก1ใบใบไหนก็ได้อ้าวเร็ว1ใบคำถามสำหรับกลุ่มที่5อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายหรือไปเริ่มต้นใหม่คำถามถามว่าถ้านักเรียนมีพลังวิเศษเปลี่ยนแปลงโลกได้นักเรียนจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างคะถ้านักเรียนมีพลังวิเศษสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้นักเรียนจะทำอย่างไรกับโลกเราบ้าง
1: เปลี่ยนให้โลกเราไม่มีมลพิษมากขึ้นครับ
0: เปลี่ยนให้โลกของเราไม่มีมลพิษใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสามารถไปทอยลูกเต๋าได้เลย
2: โอเค
0: 2
2: 1
0: 2นักเรียนคะตอนนี้กลุ่มที่5ไปอยู่ที่ช่อง27แล้วนั่นเองค่ะแสดงว่ารอบนี้เราเล่นกันรอบสุดท้ายใช่ไหมคะแปลว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มชนะคือกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5นั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสำหรับกลุ่มอื่นๆก็ไม่ต้องเสียใจนะคะครั้งนี้คุณครูเห็นว่านักเรียนทุกคนสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยสำหรับทุกกลุ่มนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อเลยค่ะค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อมานะคะกิจ

กรรมสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมนี้มีชื่อกิจกรรมว่าต่อยอดความคิดพิชิตโลกนั่นเองโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเขียนเหตุผลว่าทำไมเราควรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและไม่เสียไปนั่นเองลงในกระดาษโพสต์อิทที่คุณครูจะแจกให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนำไปติดไว้บริเวณรูปโลกของเราได้เลยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนเขียนสักครู่ค่ะเชิญลงมือทำได้เลยค่ะ

ามีนักเรียนคนใดเขียนกระดาษโพสต์อิทเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มใดเรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วขอเชิญมาติดได้เลยติดบนโลกเราได้เลยค่ะติดตรงไหนก็ได้ค่ะติดเรียบร้อยแล้วออกมาได้เลยกลุ่มต่อมากลุ่มต่อมากลุ่มไหนเรียบร้อยคะกลุ่มที่5มาค่ะมารวดเร็วเลยค่ะรวดเร็วเลยต่อมากลุ่มที่4มาค่ะกลุ่มใดเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นมาได้เลยนะคะหยิบพดอิดขึ้นมาแล้วมาติดได้เลยมาค่ะใครที่ติดเรียบร้อยแล้วออกมาให้เพื่อนติดบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอ่านกันบ้างว่าทำไมนักเรียนถึงคิดว่าเราควรใช้ทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างประหยัดนั่นเองนะคะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสุ่มอ่านสัก1คนหรือ2คนนะคะนักเรียนเขียนว่าเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นไม่เกิดอันตรายจากมลพิษทางทะเลนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนถือว่านักเรียนเข้าใจนะคะเก่งมากค่ะคนต่อมาบอกว่าเพราะจะทำให้โลกของเราน่าอยู่และทรัพยากรในโลกของเรานั้นก็มีอยู่อย่างจำกัดจึงต้องใช้อย่างประหยัดนั่นเองเก่งมากๆค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมต่อยอดความคิดพิชิตโลกนั่นเองแสดงว่านักเรียนก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนสุดท้ายแล้วเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะบทเรียนนะคะในวันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าสาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะก็สรุปได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในโลกเราด้วยนะคะเกิดจากการ

0: การกระทำของมนุษย์นั่นเองเช่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืนการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มากจนเกินไปนั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่2ก็คือผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมแย่ลงเช่นเสี่ยงต่อโรคต่างๆตามมานะคะแล้วก็สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพน้ำและดินก็จะเสื่อมสภาพลงไปด้วยนั่นเองค่ะและอาจจะเกิดภัยพิบัติตามมาได้เช่นอาจจะเกิดน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งหรือว่าอาจจะเกิดภัยพิบัติในเรื่องของฝนตกนั่นเองนะคะฝนตกไม่ตกต้องตามฤดูกาลได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านเศรษฐกิจด้วยนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะก็คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราได้เช่นกันค่ะมีทั้งสิ่งที่สามารถทำได้เลยแล้วก็ถ้าทำแล้วก็จะส่งผลระยะยาวนะคะเช่นนะคะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ลดการใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นนั่นเองอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้พื้นที่ที่ถูกทำลายในให้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดการใช้น้ำฟุ่มเฟือยก็ช่วยเรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็เป็นการสรุปบทเรียนสำหรับในวันนี้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันที่เรื่องของศาสตร์พระราชานั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่าศาสตร์พระราชานะคะคืออะไรและเกี่ยวข้องอย่างไรกับปัญหาแวดล้อมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสิ่งที่นักเรียนและคุณครูจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องศาสตร์พระราชานั่นเองซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับครู

หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้

ยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะสมาร์ทคอร์ทไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับวันนี้พบกับคุณครูธินกรปิ่นทองเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเด็กๆปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับจะได้เรียนเกี่ยวกับศิลปะที่สำคัญมากๆซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเด็กๆจำได้ไหมว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเด็กต้นทางจำได้ไหมลูกเราเรียนเกี่ยวกับศิลปะทางบทบาทในสังคมใช่ไหมลูกซึ่งเด็กได้ทราบแล้วว่าในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีงานศิลปะมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับชื่อเรื่องของวันนี้ก็คือศาสนศิลป์นั่นเองนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับก่อนจะเข้าสู่บทเรียนครูอาร์ตขอถามก่อนนักเรียนนับถือศาสนาอะไรกันบ้างลูกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับมีใครนับถืออิสลามไหมครับห้องเรียนต้นทางไม่มีนะครับศาสนาคริสต์มีไหมลูกไม่มีเช่นกันนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับใครที่นับถือศาสนาคริสต์อิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับที่ครูอาร์ตถามก่อนว่าเรานับถือศาสนาอะไรกันบ้างใช่ไหมลูกซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในวันนี้นะครับซึ่งศาสนาจะมีส่วนเกี่ยวข้องในงานในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับกิจกรรมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนนะครับเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายไทยศาสนานะครับด้านหลังภาพนะครับเป็นภาพเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับให้นักเรียนไทยว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะให้เราเลือกแผ่นป้ายนะครับทีละหมายเลขนะครับเอาหมายเลขอะไรดีครับ
3: 5
2: ขอตัวแทน1คนดีกว่ากลุ่มที่1 1คนลูกใครดีเอ่ยชอบเลขอะไรลูกโซเฟียก็ได้ลูกเอาหมายเลขอะไรครับหมายเลข5นะครับลองเดาดูเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับใช้ความรู้ในวิชาสังคมเข้ามาเชื่อมโยงกันนะครับแซมตอบว่าอะไรนะลูก
4: พราหมณ์ฮ
2: ิน
4: ด
2: ูคนอื่นๆล่ะครับ
5: อิสลาม
2: เดาเอางี้ดีกว่าทายก่อนว่ามันเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรตอนนี้เราเห็นอะไรลูกเห็นรูปอะไรลูกเป็นคล้ายๆกับอวัยวะขาของคนใช่ไหมลูกซึ่งแซมเดาว่าเป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมครับขออีกหนึ่งหมายเลขดีกว่า
6: 2
2: นะครับชัดเจนไหมลูกเป็นเหมือนกับรูปเทพเจ้าใช่ไหมครับซึ่งมีหลายศาสนามากที่มีการนับถือเกี่ยวกับเทพเจ้าด้วยใช่ไหมครับซึ่งแซมเดา

0: ว่าเป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูอยู่มีใครให้ข้อมูลอื่นอีกไหมลูกตอบเหมือนแซมใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าภาพที่เห็นเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับซึ่งมาดูภาพเต็มๆนะครับอ่านวัดเปิดให้หมดเลยดีกว่าเป็นลักษณะของปราสาทหินใช่ไหมลูกเป็นรูปอะไรพอตอบได้ไหมครับเทพองค์ใดพอทราบข้อมูลไหมลูกลองเดาได้ไหมครับเป็นปราสาทหินใช่ไหมครับซึ่งในปราสาทหินในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับศาสนาเดียวนะครับเป็นศาสนาหลักเลยที่มีการทำเทพเจ้าด้วยนะครับถ้าสังเกตจากภาพนี้นะครับเป็นทับหลังของปราสาทหินแห่งหนึ่งนะครับทับหลังหมายถึงการแกะสลักหินแล้วก็ไว้บนประตูนะครับอยู่ด้านบนประตูทางเข้าของปราสาทจะเรียกว่าทับหลังนะครับเป็นประติมากรรมแบบไหนลูกนูนต่ำนูนสูงหรือลอยตัวถ้าเป็นนูนสูงก็คือจะเห็นได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างใช่ไหมลูกเป็นร่องลึกลงไปนะครับภาพนี้เฉลยก็คือเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะครับเก่งมากแซมอีกหนึ่งภาพมาเลขอะไรดีลูกห้าอีกแล้วลูกห้าใช่ไหมครับตรงกลางห้ามีเทียนเห็นอะไรลูกเห็นอะไรบ้างครับศาสนาอะไรครับเดาจากอะไรลูกเดาจากอะไรครับศาสนาอื่นก็มีเทียนนี่ใช่ไหมศาสนาศาสนาพุทธก็มีเทียนเช่นกันนะลูกขออีกหนึ่งหมายเลขครับหมายเลข8เห็นอะไรบ้างลูกเห็นอะไรลูกเป็นคล้ายๆกับโคมไฟใช่ไหมครับแล้วก็มีเทียนนะครับเด็กๆตอบพร้อมกันว่าศาสนา
1: ค
0: ริสต์มาดูภาพเต็มๆนะครับว่าจะเป็นศาสนาคริสต์จริงๆหรือเปล่าเห็นรูปอะไรลูกเป็นรูปคนใช่ไหมลูกแล้วก็มีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือไม้กางเขนซึ่งแน่นอนว่าเป็นของศาสนาคริสต์นะครับถูกต้องเก่งมากๆเลยนะครับซึ่งหวังว่านักเรียนปลายทางน่าจะเดาคำตอบได้ใช่ไหมครับมาอีกหนึ่งภาพนะครับหมายเลขอะไรลูกหมายเลข3หมายเลข3ใครตอบถูกให้รางวัลเลยดีกว่าศาสนาอะไรลูกเดาจากอะไรเห็นแค่ท้องฟ้าฮะภูเขาเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธยังไงลูกเดาว่าศาสนาขออีกหนึ่งหมายเลขดีกว่าหมายเลขอะไรดีครับ
1: ห้า
0: ตรงกลางเป็นคล้ายๆกับสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่งใช่ไหมลูกเป็นสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมครับมีภูเขาแล้วก็เป็นหินนะครับเด็กๆตอบพร้อมกันว่าศาสนาตอนนี้ยังความคิดเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดอีกหนึ่งหมายเลขดีกว่าเคยเห็นไหมลูกมีคนตอบอิสลามด้วยเกี่ยวข้องกับอิสลามยังไงลูกให้ข้อมูลได้ไหมครับคล้ายๆสุสานใครตอบศาสนาพุทธยกมือเพราะอะไรลูกเพราะเหมือนเจดีนะครับตอนนี้ห้องต้นทางมี2คำตอบก็คือพุทธกับอิสลามนะครับมาดูภาพเต็มๆดีกว่านะครับเด็กๆเคยเห็นภาพนี้ไหมลูกเคยเห็นไหมครับมีรูปพระพุทธรูปด้วยดังนั้นจึงเป็นของศาสนาพุทธนะครับทราบไหมครับว่าอยู่ที่ไหนใบให้ไม่ใช่ที่ไทยต่างประเทศอยู่ต่างประเทศนะครับประเทศอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับปุโรพุทโธนั่นเองรู้จักปุโรพุทโธไหมลูกเป็นศาสนสถานแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมโบราณด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนั่นเองนะครับแล้วก็ศาสนาสุดท้ายน่าจะตอบได้แล้วขอหนึ่งหมายเลขดีกว่าหมายเลขห้าถ้าครูอาร์ถามว่าศาสนาใดง่ายไปใช่ไหมลูกครูอาร์ถามว่าเป็นชื่อภาพอะไรดีกว่าเกี่ยวข้องกับศาสนานี้ยังไงดีกว่าเป็นอะไรลูกเป็นโบสถ์เป็นอะไรนะครับมัสยิดใช่ไหมครับขอหนึ่งหมายเลขดีกว่าหมายเลขอะไรดีครับเดาว่าเป็นอะไรลูกดูภาพเต็มๆนะครับเคยเห็นภาพนี้ไหมครับแต่นักเรียนน่าจะ

0: พอเดาได้ว่าคือมัสยิดใช่ไหมครับมัสยิดมีไว้ทำอะไรลูกประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับซึ่งในเด็กก็ได้เห็นภาพตัวอย่างแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับทั้ง4ศาสนาเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับบนโลกใบนี้มีแค่4ศาสนามั้ยลูกไม่ใช่นะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่4ศาสนานี้เป็นศาสนาหลักนะครับที่ผู้คนส่วนใหญ่จะนับถือกันแล้วก็นักเรียนน่าจะรู้จักนะครับซึ่งภาพที่ครูอ้นนำมาเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะทั้งหมดเลยนะครับเป็นทั้งสถานที่ด้วยแล้วก็มีการประดับตกแต่งด้วยนะครับแสดงให้เห็นว่าทุกศาสนามีศิลปะมาเกี่ยวข้องถูกไหมครับถูกต้องนะครับมาดูสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับว่าเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับอย่างที่2คืออิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่องานศิลปะนะครับอย่างที่3คือการสร้างผลงานพุทธศิลป์นะครับเคยได้ยินคำว่าพุทธศิลป์ไหมลูกพุทธศิลป์ก็หมายถึงงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธกับงานศิลปะกันอย่างสุดท้ายก็คือการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นๆด้วยนะครับ4ข้อยากไหมลูกซึ่งหวังว่านักเรียนทั้งปลายทางและก็ต้นทางจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้นะครับเด็กๆมาดูศาสนาในประเทศไทยกันก่อนนะครับปัจจุบันประเทศไทยมีคนนับถือศาสนาเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูกซึ่งแล้วแต่ภูมิลำเนาหรือว่าสถานที่นั้นๆนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างศาสนาในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างได้ไหมครับขอกลุ่มที่1 1ศาสนาลูกขอ1ศาสนาอะไรก็ได้ลูกกลุ่มอื่นเตรียมตัวนะห้ามซ้ำกันกับเพื่อนนะในประเทศไทย1ศาสนาศาสนาพุทธนะครับกลุ่มที่2คริสต์กลุ่มที่3อิสลามกลุ่มที่4พราหมณ์ฮินดูและกลุ่มที่5
1: ผี
0: ศาสนาผีก็ถูกเช่นเดียวกันนะครับศาสนาผีเป็นศาสนาดั้งเดิมของไทยนะครับก่อนที่จะมีศาสนาอื่นๆนะครับเรานับถือผีมาก่อนนะครับซึ่งคำว่าผีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผีที่น่ากลัวนะลูกเป็นความเชื่อนะครับซึ่งนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับว่าศาสนาผีคืออะไรนะครับคำถามนะครับพร้อมตอบคำถามไหมลูกมีงานศิลปะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่นักเรียนนับถือยกตัวอย่างศิลปะหรืองานศิลปะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นรูปวาดนะครับภาพพิมพ์สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างหัตถศิลป์หัตถกรรมก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับขอ1คนใครอยากตอบลูกยกตัวอย่างงานศิลปะ1ชิ้นนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถปลายทางได้นะครับว่างานศิลปะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับแซมครับอะไรลูกตอบเสียงดังฟังชัดให้เพื่อนปลายทางได้ยินด้วยลูกยกตัวอย่างเช่น
2: พระพุทธรูปครับ
0: เกี่ยวข้องกับศาสนา
2: พุทธครับ
0: พุทธนั่นเองเก่งมากปรบมือให้แซมนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมลูกมีอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากพระพุทธรูปมีอย่างอื่นเยอะแยะมากมายมัสยิดก็ได้โบสถ์วิหารนะครับรูปปั้นเทวรูปต่างๆก็เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับขอไปครับศาสนาอิสลามนะครับรู้จักศาสนาอิสลามใช่ไหมลูกเป็นศาสนาที่ไม่มีรูปเคารพเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมครับอิสลามเขาจะไม่มีรูปเคารพใช่ไหมลูกนักเรียนคิดว่าศาสนาอิสลามมีอิทธิพลต่องานศิลปะไหมครับหรือว่ามีงานศิลปะหรือเปล่ามีไหมลูกมีนะครับอย่างที่ครูอัดบอกไปว่าทุกศาสนามักมีงานศิลปะมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับการที่เราจะเผยแผ่ศาสนาต่างๆนะครับจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนะครับหลายๆอย่างเลยหนึ่งในเครื่องมือในการเผยแผ่ก็คือศิลปะนั่นเองนะครับศิลปะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการเผยแผ่นะครับเราจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันดีกว่าให้นักเรียนดูภาพประกอบนะลูกแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าศาสนาต่อไปนี้หรือว่าสถานที่ต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับที่ใดนะครับพร้อมไหมครับไปที่ภาพที่หนึ่งนะครับเคยเห็นแน่นอนใช่ไหมลูกคำถามง่ายๆภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับตอบได้ไหมลูกใบให้เป็นมัสยิดแล้วชื่ออะไรพอทราบไหมครับขอคําถามที่2ดีกว่าคำถามที่2คืออยู่ที่ประเทศอะไรครับ
1: อ
0: ินเดียเก่งมากๆเลยนะครับภาพนี้อยู่ที่อินเดียนะครับชื่อสถานที่เด็กๆอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับมีใครตอบอยากตอบไหมลูกอะไรนะลูกกลุ่มที่5น่าจะตอบได้ครับตอบเสียงดังฟังชัดครับเขาเรียกว่าอะไรลูกกลุ่มที่5
3: ทัชมาฮาลครับ
0: เก่งมาก

0: ือให้กับอาร์ตครับเยี่ยมมากอ่ะใครอยากทราบข้อมูลนะครับว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะครับสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้นะครับอ่ะเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรลูกอิสลามนะครับอ่ะสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นงานศิลปะใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าอะไรครับมีจิตรกรรมประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมครับสถาปัตยกรรมหรือว่าสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับเก่งมากเลยอ่ะสถานที่ต่อมานะครับอ่ะถ้าครูถามชื่อสถานที่น่าจะยากไปขอถามว่าอยู่ที่ประเทศใดครับ
1: จ
0: ี
1: น
0: เป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช่จีนอะไรนะลูกอ่ะขอกลุ่ม3ตอบว่าอะไรครับอินโดนีเซียใกล้เคียงครับแต่ยังไม่ถูกมาเลเซียนั่นเองอ่ะเทวรูปที่เห็นอยู่เกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรลูกพราหมณ์ฮินดูนะครับรู้จักเทพองค์นี้ไหมครับชื่อเทพอะไรลูกพระศิวะสัญลักษณ์สำคัญคือจะต้องมีงูของคอใช่ไหมภาพนี้มีไหมครับไม่มีดังนั้นไม่ใช่นะลูกไม่ใช่พระศิวะนะครับเกี่ยวข้องกับพระศิวะเกี่ยวข้องกับพระศิวะลูกอะไรนะครับใบให้เป็นลูกของพระศิวะลูกพระศิวะมี2องค์ชื่ออะไรลูก1องค์เป็นพี่ของพระพิฆเนศลูกเฉลยนะครับเฉลยพระขันธกุมารนะครับชื่อว่าถ้ำบาตูอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาเลเซียถึงมีพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมลูกซึ่งจริงๆแล้วทุกประเทศนะครับมีแทบทุกศาสนาเลยนะครับภาพต่อมานะครับแน่นอนว่าคือศาสนาอะไรลูก
1: กร
0: ี
1: ซ
0: ประเทศอะไรครับลองเดาก
1: รีซ
2: อิตาล
1: ี
0: กลุ่ม2ดีกว่าอยากตอบประเทศอะไรลูกอะไรนะครับ
1: อ
0: ิตาลีนะครับอันนี้เดาใช่ไหมลูกซึ่งถูกต้องนะครับอยู่ที่อิตาลีชื่ออะไรลูกวิหารอะไรครับเอางี้ดีกว่าเป็นเมืองสำคัญของอิตาลีเมืองสำคัญของอิตาลีหรือเมืองอะไรครับนักเรียนปลายทางตอบก่อนดีกว่านักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นะครับชื่อวิหารแห่งเมือง
1: อ
0: ิ
1: ตาล
0: ีชื่อเมืองลูกเฉลยนะครับเมืองมิลานเคยได้ยินมิลานไหมลูกซึ่งเด็กๆนะครับถ้าเด็กๆทราบข้อมูลนะครับอิตาลีคือประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปะอย่างมากใช่ไหมลูกมีศิลปินเก่งๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นะครับวิหารนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกพอทราบไหมครับเขาเรียกว่าอะไรสถานที่ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีศาสนาคริสต์เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: โบ
0: สถ์นั่นเองนะครับภาพนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แน่นอนวัดแต่ว่าคำถามคือภาพนี้ชื่อวัดอะไรนะครับเด็กๆเคยใช้เหรียญซื้อขนมใช่ไหมลูกถ้าเราสังเกตที่เหรียญ5นะครับเป็นวัดเดียวกันนะครับวัดนี้กับเหรียญ5เป็นวัดเดียวกันชื่อวัดเกี่ยวข้องกับเลข5เกี่ยวข้องกับเลข5นะครับกลุ่มที่3ตอบว่าวัดอะไรลูกขอ1คำตอบขอ1คำตอบวัดอะไรครับ1 2ผ่านขอกลุ่มสุดขอกลุ่มที่5วัดอะไรลูกฟังคำตอบจากเพื่อนครับ
3: วัดเบญจมะค่ะ
0: เสียงดังฟังชัดครับ
3: วัดเบญจมะค่ะ
0: วัดเบญจมะเก่งมากโปรมือให้กับชูก้านะครับเด็กๆเคยได้ยินคำว่าวัดเบญจมาใช่ไหมลูกเบญจแปลว่าอะไรครับเบญจแปลว่า5นะครับชื่อเต็มๆพอทราบไหมลูกชื่อเต็มๆเบญจมาอะไรลูกมาดูเฉลยนะครับอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามประมือให้ตัวเองทุกคนเลยสะกดเก่งมากนะครับจริงๆนะครับชื่อวัดเต็มๆก็คือวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดสำคัญนะครับอยู่ในเหรียญ5ของนักเรียนด้วยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

พุทธนะครับคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าศาสนสถานแต่ละที่มีความแตกต่างกันไหมครับคำถามง่ายๆเลยแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันยังไงบ้างอธิบายได้ไหมครับลักษณะแน่นอนนะครับแล้วก็วิธีการปลูกสร้างแล้วก็ลวดลายที่ประดับตกแต่งก็ล้วนแตกต่างกันใช่ไหมครับซึ่งทุกศาสนาจะต้องมีศาสนสถานหรือว่าสถานที่ประกอบพิธีใช่ไหมครับทุกศาสนาเลยนะครับซึ่งต้องใช้หลักการแล้วก็ความรู้ด้านทัศนศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมาดูศาสนศิลป์หรือว่าศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับว่าเกี่ยวข้องยังไงกันนะครับงานศิลปะนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาคือใช้ความศรัทธานะครับในการสร้างสรรค์ให้สวยงามศาสนาถือเป็นสิ่งที่สูงส่งใช่ไหมลูกเป็นสิ่งที่เรานับถือใช่ไหมครับดังนั้นศิลปะจะต้องมีความวิจิตรการตาแล้วก็สวยงามนะครับมนุษย์นะครับอาศัยหลักการทางศิลปะในการสร้างสรรค์นะครับเพื่อส่งเสริมศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่เราเห็นนะครับยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยมาดูคำว่าพุทธศิลป์ไทยนะครับอย่างที่ครูวัดอธิบายไปพุทธศิลป์ก็คือศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะครับยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปนะครับศาสนสถานโบสถ์นะครับอุโบสถหรือว่าวิหารต่างๆนะครับก็เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีนะครับต้องอาศัยหลักการทางศิลปะนะครับตัวอย่างพุทธศิลป์นะครับในภาพพระพุทธรูปต่างๆนะครับเด็กๆจำเรื่องประติมากรรมที่ครูวัดสอนหน่วยแรกได้ไหมลูกถ้าประติมากรรมที่ใช้สำหรับพระพุทธรูปเราจะสะกดด้วยตัวอะไรลูกจำได้ไหมครับมีกลุ่มไหนตอบจะตอบไม่เอ่ยตอบถูกเดี๋ยวเอารางวัลให้ถ้าประติมากรรมปอปลาเรือสละอาดแบบนี้ใช้กับรูปปั้นทั่วไปใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปใช้คำว่าอะไรครับปอปลาแล้วก็ตอปตากนะครับปอปลาตอปตากแล้วก็สละอีประติมากรรมคำนี้จะใช้สำหรับพระพุทธรูปเท่านั้นซึ่งครูอาร์ตเคยอธิบายแล้วตอนที่เราเรียนงานปั้นใช่ไหมครับเด็กๆกลับไปทบทวนความรู้เดิมด้วยนะครับงานศิลปะในศาสนาคริสต์นะครับหรือเรียกว่าคริสตศิลป์ก็ได้หรือจะเรียกอย่างว่าศิลปะคริสเตียนก็ได้นะครับซึ่งศาสนานี้ก็จะมีการใช้งานศิลปะเยอะมากนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับในการสร้างสรรค์งานศิลปะส่วนใหญ่ศิลปินก็จะสร้างเพื่อศาสนานะครับเช่นการทำศิลปะแบบโกธิกนะครับโกธิกคือการประดับกระจกสีเคยเห็นไหมลูกศาสนาคริสต์จะโด่งดังมากๆนะครับจะใช้กระจกสีในการประดับตกแต่งนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการศรัทธาเหมือนกันนะครับศิลปะสมัยก่อนนะครับนอกจากจะสร้างเพื่อความสวยงามแล้วยังสร้างเพื่อศาสนาด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างต่อมาศิลปะในศาสนาอิสลามนะครับอย่างที่คุณครูบอกแล้วว่าอิสลามเขาจะไม่มีรูปเคารพนะครับเขาจะใช้ศิลปะอย่างไรก็คือใช้รูปเรขาคณิตต่างๆดอกไม้พันไม้ต่างๆในการประดับตกแต่งนะครับเช่นมัสยิดนะครับหรือตกแต่งที่ต่างๆนะครับสังเกตลักษณะหรือมีการประดับตัวอักษรด้วยนะครับศาสนาอิสลามจะโด่งดังในเรื่องของการประดิษฐ์ตัวอักษรอย่างมากนะครับตัวอักษรก็จะสวยมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานศิลปะเช่นเดียวกันต่อมาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับศาสนานี้นะครับมีการนับถือเทพเจ้าหลายองค์มากนะครับดังนั้นนะครับจึงมีการสร้างสรรค์ศิลปะที่เยอะแยะมากมายแล้วก็สวยงามด้วยนะครับเช่นเทวรูปต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับพราหมณ์ฮินดูนะครับเช่นปราสาทหินสมัยก่อนนะครับหรือปัจจุบันก็จะมีการตกแต่งสถานที่รวมถึงรูปปั้นด้วยนะครับมาดูจิตรกรรมนะครับจิตรกรรมหมายถึงภาพวาดนะครับหรือภาพ2มิตินะครับก็เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันเช่นภาพพุทธประวัตินะครับถ้าเด็กๆเคยไปวัดนะครับในฝาผนังก็จะมีการวาดภาพเรื่องราวต่างๆใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับตัวอย่างภาพจิตรกรรมนะครับภาพพุทธประวัตินะครับภาพจิตรกรรมโมเสกนะครับของศาสนาอะไรลูกโมเสกศาสนาคริสต์นะครับประติมากรรมกับศาสนานะครับประติมากรรมก็คือรูปปั้นรูปแกะสลักใช่ไหมลูกการพิมพ์การหล่อต่างๆนะครับตัวอย่างภาพประติมากรรมนะครับพระพุทธรูปนะครับแล้วก็รูปปั้นเทวรูปนะครับเทวรูปรูปนี้เกี่ยวกับศาสนาอะไรครับพราหมณ์ฮินดูนะครับพระพุทธรูปภาพแรกนะครับถ้าจำให้ถูกต้องใช้คำว่าประติมากรรมที่เป็นตอปตักนะครับเน้นย้ำอีกรอบนึงสถาปัตยกรรมบ้างนะครับสถาปัตยกรรมหมายถึงสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมลูกมี2แบบก็คือแบบเปิดและแบบปิดนะครับสถาปัตยกรรมแบบเปิดหมายถึงที่สามารถเข้าไปได้มีประตูหน้าต่างนะครับเช่นโบสถ์วิหารต่างๆสถาปัตยกรรมแบบปิดนะครับก็คือเข้าไปไม่ได้อะไรบ้างที่เข้าไปไม่ได้

0: ลูกเจดีนะครับพระพุทธรูปเป็นปฏิมากรรมลูกสถาปัตยกรรมเช่นโบเจดีต่างๆนะครับเจดีเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบปิดนะครับเข้าไปไม่ได้ตัวอย่างนะครับของศาสนาพุทธก็อย่างเช่นวัดนะครับของศาสนาคริสต์ก็อย่างเช่นภาพโบสถ์นะครับมีการประดับกระจกสีนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์นั่นเองคำถามนะครับภาพต่อไปนี้เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับพร้อมไหมลูกถ้าเห็นภาพแล้วเด็กๆช่วยกันตอบนะครับว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับ
1: คริ
0: สต์ใครตอบถูกให้รางวัลดีกว่าศาสนา
1: คริสต์
0: สังเกตจากอะไรลูกสังเกตจากอะไรนะครับ
1: ล
0: ูกทรงที่เป็นยอดแหลมใช่ไหมครับมีใครให้คำตอบอื่นไหมลูกนักเรียนปลายทางสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับส่วนใหญ่ตอบว่าคริสต์สังเกตจากมีความสูงแล้วก็ยอดแหลมใช่ไหมครับคล้ายๆกับโบสถ์คริสต์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่โบสถ์คริสต์นะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะครับสงสัยใช่ไหมครับภาพนี้ชื่อวัดอะไรลูกเป็นวัดนะครับจำได้ไหมครับจำได้ไหมลูกเคยเห็นไหมครับวัดนิเวศธรรมประวัตินะครับราชวรวิหารอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นวัดนะครับเป็นวัดไทยเลยวัดของศาสนาพุทธแต่ว่ามีการผสมผสานเข้ากับศาสนาคริสต์นะครับได้รับแรงบันดาลใจมานั่นเองก็คือสร้างเป็นคล้ายๆโบสถ์เลยแต่ด้านในนะครับสังเกตตรงกลางเป็นพระประธานนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีการประดับกระจกสีคล้ายๆกับโกธิกของศาสนาคริสต์นะครับซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าทุกศาสนานะครับสามารถรวมกันได้มั้ยลูกผสมผสานกันได้นะครับใช้ศิลปะในการผสมผสานนะครับถึงจะเป็นพุทธแต่เราก็สามารถหยิบเอาศิลปะของศาสนาอื่นมาประดับตกแต่งรวมกันได้นะครับสังคมไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในการอยู่ร่วมกันได้ใช่มั้ยลูกทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับซึ่งนักเรียนปลายทางถ้ามีเพื่อนๆอยู่ศาสนาอื่นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับให้นักเรียนอ่านบัตรคำต่อไปนี้ซึ่งเป็นบัตรคำที่ค่อนข้างจะเป็นคำศัพท์ยากนิดนึงเราลองมาเล่นเกมตอบดีกว่าว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วมาที่บัตรคำคำแรกนะครับผ้าพระบทเคยได้ยินไหมลูกถ้านักเรียนปลายทางนะครับเคยได้ยินสามารถตอบได้เลยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดมีใครอยากตอบไหมลูกเดี๋ยวเตรียมรางวัลไว้ให้เกี่ยวข้องกับศาสนาใดครับผ้าพระบทพุทธนะครับรู้จักผ้าพระบทไหมลูกผ้าพระบทนะครับเป็นการนำผ้ามาเขียนเป็นลวดลายเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็นำไปถวายพระเขาเรียกว่าผ้าพระบทนะครับฐานชุกชีหรือฐานชุกชีรู้จักไหมลูกเกี่ยวกับศาสนาอะไรครับพุทธพอเดาได้ไหมลูกฐานชุกชีนะครับหมายถึงฐานพระพุทธรูปนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเป็นฐานพระที่มีลวดลายนะครับเขาเรียกว่าฐานชุกชีนะครับประดับกระจกสีศาสนาอะไรลูก
1: คริสต
0: ์นะครับหรือว่าโกธิกนั่นเองนะครับดาวกับจันเซี่ยวเป็นสัญลักษณ์ของศาสนานี้เลยนะครับ
1: อ
0: ิสลามนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปดาวแล้วก็มีพระจันเซี่ยวนะครับแห่ดาวแห่ดาวศาสนาใดที่มีการแห่ดาวหรือเกี่ยวข้องกับดวงดาวศาสนาคริสต์นะครับการแห่ดาวเป็นหนึ่งในประเพณีของทางภาคอีสานด้วยนะครับมีภาคอีสาน1จังหวัดมีบางกลุ่มนะครับนับถือศาสนาคริสต์เขามีการนำศิลปะมาประดับเป็นดาวแล้วก็มีการแห่ด้วยนะครับแห่ดาวเป็นของศาสนาคริสต์นะครับโอมเคยได้ยินไหมลูกโอมเครื่องหมายโอมเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับของศาสนานี้ศาสนาอะไรครับโอมโอมไม่ใช่ชื่อคนนั่นถูกเป็นชื่อสัญลักษณ์นะครับศาสนาอะไรนะครับพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะครับเครื่องหมายโอมถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าเครื่องหมายโอมเป็นอย่างไรนะครับสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะครับหรือถามคุณครูปลายทางก็ได้ลูกโอมนะครับศิวลึงครับศาสนาอะไรลูกศิวลึงเคยได้ยินไหมลูกพราหมณ์ฮินดูนะครับศิวลึงเป็นรูปเคารพของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็คำสุดท้ายอักษรประดิษฐ์ครับศาสนาอะไรที่มีการประดิษฐ์อักษรสวยงามมากๆเลยอิสลามนั่นเองเก่งมากๆนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนลองสืบค้นข้อมูลด้วยคำเหล่านี้แล้วก็เปิดภาพประกอบก็ได้นะครับอีกหนึ่งคำถามนักเรียนชื่นชอบผลงานศิลปะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับชื่นชอบผลงานอะไรบ้างลูกเมื่อกี้มีตัวอย่างเยอะแยะมากๆเลย

วัดก็ใช่นะครับวัดอะไรอีกลูกตัวอย่างโบสถ์ก็ได้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่านักเรียนชื่นชอบงานศิลปะใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับมาถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานนะครับเดี๋ยวครูอาจจะให้พวกเรานะครับ

ให้นักเรียนปลายทางเตรียมสมุดวาดเขียนหรือกระดาษก็ได้นะครับใช้ขนาด A4 นะครับตีกรอบเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาชมการสาธิตของครูอาร์ตนะครับว่าจะมีวิธีการวาดอย่างไรนะครับเด็กๆ เตรียมสีมาระบายด้วยนะครับวันนี้ใช้สีอะไรก็ได้สีช็อกสีไม้สีน้ำสีโปสเตอร์ก็ได้นะครับหรือสีที่นักเรียนเตรียมมานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมการสาธิตของครูอาร์ตได้เลยครับนักเรียนปลายทางเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนทำผลงานนะครับอุปกรณ์วันนี้เราใช้สมุดวาดเขียนหรือกระดาษก็ได้นะครับใช้ดินสอสำหรับร่างภาพยางลบแล้วก็สีประเภทใดก็ได้นะครับขั้นตอนแรกเรามาวิเคราะห์หัวข้อกันก่อนนะครับหัวข้อวันนี้คือศาสนาที่ตนเองสนใจนะครับเป็นศาสนาใดก็ได้นะครับวันนี้ครูอาร์ตจะสาธิตเป็นศาสนาพุทธนะครับเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่าศาสนาพุทธมีอะไรบ้างเป็นศิลปะนะครับเด็กๆต้นทางยกตัวอย่างได้ไหมลูกยกตัวอย่างศิลปะในศาสนาพุทธได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับพระพุทธรูปวัดใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะสาธิตการวาดวัดแล้วก็พระพุทธรูปนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราร่างภาพก่อนเลยนะครับแบ่งกระดาษนะครับออกเป็นส่วนๆตามที่เราเคยเรียนองค์ประกอบภาพไปตอนป.5นะครับครูอาร์ตจะแบ่งเส้นแกนกลางนะครับ1เส้นเป็นเส้นสมมุตินะครับเป็นเส้นสมมุติให้ภาพของเราอยู่กึ่งกลางกระดาษนะครับแล้วก็เส้นนอน1เส้นสำหรับคำฐานนะครับแล้วครูอาร์ตก็จะร่างภาพเป็นคล้ายๆกับวัดนะครับสามเหลี่ยมครูอาร์ตจะทำหลังคาก่อนนะครับร่างภาพเป็นหลังคานะครับร่างคร่าวๆก่อนนะครับแล้วค่อยลงรายละเอียดทีหลังตรงกลางครูอาร์ตจะทำเป็นพระพุทธรูปนะครับเวลาร่างภาพเด็กๆใช้รูปเลขาคณิตง่ายๆก่อนนะครับจากนั้นเรามาลงมือวาดรายละเอียดต่างๆนะครับด้านหลังนะครับครูอาร์ตจะทำเป็นหน้าจั่วของวัดนะครับ

เด็กๆสามารถออกแบบเองได้เลยนะครับไม่ต้องทำตามคุณครูก็ได้อันนี้ครูจะสาธิตการวาดโบสถ์นะครับอุโบสถของวัดนะครับเริ่มจากการทำหน้าจั่วของวัดนะครับหรือเรียกว่าหน้าบันก็ได้นะครับสิ่งที่ครูกำลังวาดนะครับเขาเรียกว่าหางหงแล้วก็ใบละกานะครับเป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมไทยนะครับแล้วก็ช่อฟ้าช่อฟ้าแล้วก็ใบละกาสิ่งประกอบที่อยู่ตรงหน้าจั่วของวัดนะครับเขาเรียกว่าใบละกาแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าหางหงนะครับจากนั้นทำสันหลังคา

เด็กๆล่างภาพด้วยดินสอ HB ก่อนนะลูกดินสออ่อนๆก่อนจากนั้นค่อยมาตัดเส้นทับทีหลังนะครับล่างภาพด้วยมือเปล่าๆก่อนนะครับถ้านักเรียนจะทำให้เส้นตรงก็สามารถใช้แม้บรรทัดทีหลังได้นะครับกำหนดขนาดเพราะว่าถ้าทำหลังคาแล้วก็จะมาเติมด้วยเสานะครับด้วยเส้นตรงเวลาวาดเสานะครับสิ่งที่จะทำให้เสาสามารถตั้งอยู่ได้เราต้องมีการทำส่วนที่ยื่นออกมาด้านข้างนะครับเขาเรียกว่าคันทวยนะครับคันทวยหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมไทยนะครับเอาไว้ให้เสาสามารถตั้งอยู่ได้กับหลังคานะครับให้หลังคาสามารถตั้งอยู่ได้โดยให้แข็งแรงต่อมาเป็นขั้นตอนการวาดพระพุทธรูปนะครับวิธีการวาดคือเราจะขึ้นโครงจากรูปเรขาคณิตวงกลมสี่

เหลี่ยมวงรีก่อนนะครับเวลาวาดนะครับเราจะวาดให้มีลักษณะค่อนข้างสมดุลกันนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการร่างภาพก่อนลักษณะของพระพุทธรูปนะครับหรือเรียกว่าพุทธลักษณะนะครับจะต้องมีความสวยงามนะครับ

เด็กๆสามารถนำวิธีการวาดวิธีการร่างภาพไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ก็ได้นะครับตัวอย่างการร่างภาพนะครับจากนั้นเรามาทำฐานพระนะครับซึ่งเขาเรียกว่าฐานชุกชีนะครับเป็นฐานกลีบบัวอันนี้เป็นตัวอย่างการร่างภาพคร่าวๆนะครับซึ่งเมื่อเราร่างภาพเสร็จแล้วเราจะมาเก็บรายละเอียดด้วยการใช้ปากกาตัดเส้นนะครับถ้านักเรียนปลายทางใช้สีไม้นะครับใช้สีไม้ในการระบายสีให้นักเรียนตัดเส้นด้วยปากกาก่อนนะครับแต่ถ้านักเรียนคนใดใช้สีช็อคนะครับหรือสีที่มีความเข้มนะครับเด็กๆอาจจะระบายสีเลยแล้วตัดเส้นทีหลังก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ครูอาจจะทดลองใช้สีช็อคน้ํามันนะครับในการระบายเพราะฉะนั้นเราจะลบเส้นดินสอให้เหลือบางที่สุดนะครับแล้วค่อยมาตัดเส้นทีหลังนะครับซึ่งวันนี้คว้ามีภาพตัวอย่างให้นักเรียนชมนะครับที่ร่างภาพเสร็จแล้วแต่ยังไม่ระบายสีนะครับภาพตัวอย่างที่เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับหรือนักเรียนจะวาดแบบอื่นก็ได้นะครับอย่างที่คว้าเน้นย้ำว่าเราสามารถวาดศาสนาอื่นๆก็ได้นะครับคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูได้หมดเลยนะครับขั้นตอนการระบายสีช็อคนะครับให้นักเรียนเตรียมสีช็อคให้พร้อมนะครับแล้วก็ใช้กระดาษสำหรับเช็ดสีหรือผ้าสำหรับเช็ดสีให้พร้อมด้วยนะครับเราจะเริ่มระบายจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับใช้เทคนิคการระบายสีนะครับก็คือน้ำหนักอ่อนกลางเข้มนะครับทุกส่วนจะต้องมี3น้ำหนักนะครับเข้มกลางอ่อนก็ได้นะครับว่าจะสาธิตการระบายพื้นหลังให้นักเรียนรับชมพร้อมกับให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้นะครับก่อนจะระบายสีช็อคนะครับให้นักเรียนสังเกตปลายสีก่อนว่าสะอาดหรือยังนะครับให้นักเรียนใช้กระดาษเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็ระบายได้เลยนะครับเข้มแล้วก็ค่อยๆทิ้งน้ำหนักให้เบาลงนะครับสังเกตวิธีการไล่น้ำหนักสีช็อคนะครับคุณครูจะระบายเข้มก่อนแล้วก็ค่อยๆผ่อนน้ำหนักมือให้เบาลงเรื่อยๆนะครับจากนั้นนำสีที่อ่อนกว่าสีที่เราระบายในตอนแรกนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำเงินอ่อนหรือสีออกฟ้าๆนะครับในการไล่น้ำหนักสีนะครับ

แล้วก็สีถัดไปนะครับอ่อนกว่าเดิมนะครับว่าขออนุญาตใช้เป็นสีออกโทนชมพูม่วงๆนะครับคุณครูปลายทางคอยควบคุมนักเรียนเวลาใช้สีด้วยนะครับให้คำแนะนำเรื่องการระบายสีแล้วก็การร่างภาพด้วยให้นักเรียนนะครับเลือกใช้สีตามที่ตนเองถนัดนะครับไม่จำเป็นต้องใช้สีเหมือนคุณครูก็ได้นะครับใครนำสีไม้มาก็สามารถใช้สีไม้ระบายแบบไล่สีเหมือนครูอาร์ตได้เลยนะครับอ่อนกว่าสีม่วงก็คือสีออกชมพูนะครับหรือจะเป็นสีม่วงแดงถัดจากนี้ก็ได้เทคนิคการระบายสีช็อคนะครับนำความรู้เดิมตอนเรียนชั้นป.4หรือป.5นะครับเทคนิคการระบายสีช็อคคือเราจะวนสีแล้วครับแล้วก็ไล่เกลี่ยสีให้คืนเข้าหากันนะครับ

แล้วก็ไล่สีที่อ่อนกว่าสีส้มนะครับอ่อนกว่าสีส้มคือสีอะไรครับนักเรียนใช้สีเหลืองนะครับ

ถ้านักเรียนใช้สีช็อคนะครับคอยควบคุมความสะอาดของผลงานด้วยนะครับพยายามอย่าให้สีเลอะกระดาษชิ้นอื่นๆนะครับหรือรวมถึงสีที่ใช้น้ำด้วยนะครับสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ต้องล้างผู้การให้สะอาดนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดผู้การให้สะอาดก่อนเสมอนะครับตัวอย่างของการระบายสีท้องฟ้าหรือพื้นหลังนะครับใช้เทคนิคการระบายไล่ค่าน้ำหนักสีช็อคนะครับอ่อนกลางเข้มนะครับควรไล่จากเข้มไปก่อนแล้วก็อ่อนลงเรื่อยๆนะครับเป็นเทคนิคการระบายสีช็อคน้ำมันนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือแล้วก็จะระบายเหมือนเดิมนะครับคือใช้สีช็อคระบายทุกส่วนเลยนะครับเมื่อเราระบายเสร็จแล้วเราก็จะใช้อุปกรณ์สำหรับตัดเส้นนะครับเด็กๆต้นทางครับเด็กๆจำได้ไหมครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตัดเส้นสีช็อคคืออะไรลูกอะไรสามารถตัดเส้นสีช็อคได้ครับสีอะไรลูกสีดำนะครับสีไม้สีดำหรือว่าดินสอ EE นะครับดินสอที่มีความเข้มที่สุดนะครับสามารถนำมาตัดสีช็อคทีหลังได้นะครับเราจะไม่ใช้ปากกาตัดเส้นในการตัดสีช็อคน้ำมันนะครับเนื่องจากปากกาอาจจะหัวตันได้ไม่สามารถใช้งานต่ออีกได้นะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนระมัดระวังการตัดเส้นด้วยนะครับถ้านักเรียนระบายสีจนเสร็จครบสมบูรณ์ทุกชิ้นแล้วนะครับควาดมีตัวอย่างผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้นักเรียนชมนะครับอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างของการทำผลงานนะครับหัวข้อศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับซึ่งวันนี้ควาดใช้ศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับมีการวาดศาลาด้านหลังนะครับหรือพระอุโบสถนะครับด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปนะครับใช้เทคนิคการระบายสีช็อคน้ำมันแบบไล่สีนะครับเดี๋ยวคว้าจะทิ้งเวลาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสร้างสรรค์ผลงานอีกสักครู่นึงและเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนบทเรียนกันอีกหนึ่งรอบนะครับนักเรียนสามารถไปสร้างสรรค์ผลงานต่อได้ครับ

หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับเก็บผลงานของนักเรียนได้เลยพร้อมกับให้นักเรียนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะครับให้นักเรียนพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าในผลงานการสร้างสรรค์อย่างไรบ้างแล้วก็เกี่ยวข้องกับศาสนาใดบ้างนะครับซึ่งวันนี้นอกจากเราจะสนุกกับการวาดภาพแล้วเรายังต้องเรียนรู้แล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนศิลป์ด้วยนะครับมาดูกันว่าเด็กๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนว่าเราเรียนเกี่ยวกับศาสนาของแต่ละที่ใช่ไหมลูกแล้วก็เด็กๆจำเสมอว่าทุกศาสนานะครับมักจะเกี่ยวข้องกับผลงานด้านศิลปะนะครับเพราะศิลปะเป็นหนึ่งในเครื่องมือหนึ่งอย่างในการเผยแผ่ศาสนานั่นเองนะครับแล้วก็ทุกศาสนาล้วนสวยงามทั้งสิ้นนะครับคติสอนใจวันนี้นะครับใครดูถูกดูหมิ่นศิลปะอนารยะไร้สกุลสถุนสัตว์นะครับอันนี้เป็นคำสอนจากอาจารย์อังคารกัลยาณพงศ์นะครับเป็นศิลปินด้านการเขียนหรือว่าวรรณกรรมนั่นเองนะครับอาจารย์สอนว่าใครที่ดูถูกศิลปะก็เหมือนกับการแบบไม่มีความสวยงามนะครับเด็กๆ เปรียบเทียบศิลปะระหว่างมนุษย์กับสัตว์ได้ไหมลูกสัตว์สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ไหมครับไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ก็คือมนุษย์สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้แต่สัตว์ไม่สามารถสร้างสรรค์ได้เพราะฉะนั้นมันจึงแตกต่างกันนะครับอาจารย์ก็หมายถึงว่าอย่าดูถูกดูหมิ่นศิลปะนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคำสอนจากอาจารย์อังคาร

0: กัลยาณพงศ์นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะเรียนเรื่องสุดท้ายแล้วในชั้นป.6นะครับในเรื่องศิลปะกับวัฒนธรรมนะครับฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยให้เด็กๆไปหาข้อมูลล่วงหน้าเลยนะครับว่าศิลปะกับวัฒนธรรมนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือสมุดวาดเขียนอุปกรณ์วาดเขียนแล้วก็ดินสอสีหรือนักเรียนปลายทางจะใช้สีประเภทใดก็ได้เตรียมมาให้พร้อมและมาสนุกกับวิชาศิลปะในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็หมดเวลาในวิชาศิลปะแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบ.นี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบ.นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่

0: ด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
0: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเมื่อก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นะฮะนี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
2: ต้องขอแก้ง
0: ครับไม่ใช่ไม่ใช่
2: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
2: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
2: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
2: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟชชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
0: ครับผม
2: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
2: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
2: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้ว
2: ครับ
0: จริงป่ะ
2: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผม
0: คิ
2: ดว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
2: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
2: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
2: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพฯอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเรา

0: เขาสึกว่าเฮ้ยเขาที่เราคิดเนี่ยแสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกไหมฮะตอนนี
1: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
1: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมคิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
1: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสเอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
1: ไม่
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
1: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
1: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่เราอยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
1: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
1: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
1: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
1: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
1: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นนะ
0: ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมใบยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนนะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับแล้วในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วว่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีแล้วเนาะ5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: คร
2: ับ แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรางานมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็ชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: นะครับปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณานะคนละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลย
1: ครับ
2: ปล่อยวางง่ายอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เน
1: า
2: ะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่ผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมูลสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะในครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่ไห
1: ม
2: แต่มันยังอยู
1: ่เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่
2: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงก์เน
1: า
2: ะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตอบว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหมฮะ
2: คนหนึ่งผมก็พบว่าตำราเล่มนี้ผมอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสำคัญกว่าการมามุทะลุทำในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ
1: ่
2: ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
2: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยานทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์การหน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
2: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
2: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
2: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
2: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยไปโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานกันทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
2: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
2: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
2: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
2: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
2: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
2: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
2: เราก็ทําเหมือน
1: ตอนเดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
2: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
2: เช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
2: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
2: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
2: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
2: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
2: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
2: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
2: เอาใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เค้าเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
2: ซึ่งนามธรรมมากสําหรับผม
1: ครับ
2: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
2: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
2: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
2: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันนะพี
2: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
2: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะก
1: ็
2: จะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
2: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะ พูดง่ายๆว่า
2: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
2: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือเร็ว
2: ช้าหรือเร็วคือคิดและทํา
1: ครับ
2: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
2: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะบางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
2: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
2: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วว่ะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสน

0: ยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่ไหม
1: ผมไม่เรียกว่าไม่กล้าเรียกเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเขาคนเข้าใจว่าโอ้ยฉันมีมากมายในมือ
0: ครับ
1: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
0: ครับ
1: x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
0: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
1: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
0: ครับ
1: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
0: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
1: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
0: ครับ
1: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
0: ครับ
1: คุณเริ่มเลยเหอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเหอะ
0: ครับ
1: ผมผ่านมาแล้ว
0: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
0: คุณผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับแต่ที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทําให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนําตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะ

ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชนWorldwide Web.admincourt.go.th

0: ไรท์นรพัฒน์วิไลพันธ์พระเอกละครหนุ่มรูปหล่อขวัญใจของไทยหลายๆคนหลากหลายบทบาทที่เขาแสดงถูกใจคนดูมากมายแต่บทบาทในชีวิตจริงเขาคือลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเกเรมีเรื่องชกต่อยถึงขนาดเฉียดตายทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามานับครั้งไม่ถ้วนจนวันหนึ่งที่เขาเลิกการชกต่อยอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ทอบตัวเดียวกันจะได้พูดคุยกับคู่แม่ลูกนะคะเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ตลอดทั้งรายการค่ะต้อนรับน้องไดต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ทอบตัวเดียวกันด้วยนะคะเห็นน้องไดวันนี้เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อไม่น่าเชื่อว่าภายใต้ความหล่อเนี่ยค่ะถ้าย้อนไปสมัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงม.1อารมณ์ร้อนเราก็จะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องตีกับคนอื่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับค่ะเป็นยังไงคะช่วงนั้น
1: ด้วยพื้นฐานตัวผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคนข้างๆแบบขี้หงุดหงิดใจร้อนอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มขึ้นมัธยมมันย้ายที่อยู่ย้ายสังคมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะครับเวลาเจอปัญหาอะไรใหม่ๆเรามักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเสมออย่างตอนมัธยมผมเข้าห้องปกครองครั้งแรกก็คืออาทิตย์แรกที่เข้าโรงเรียนเลยเข้าเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
0: เรื่องที่ตีกันหนักที่สุดเป็นเรื่องไหนคะ
1: แถวบ้านผมแถวรังสิตเนี้ยจะมีเด็กที่เรียนมัธยมกับอีกประเภทหนึ่งคือไม่เรียนมัธยมคือเราไปมีเรื่องกับพวกนั้นอะไรเงี้ย
0: พวกไม่เรียนมัธยมคือเขาเรียนอาชีวะหรือว่าไม่
1: เรียนอาชีวะบ้างบางคนก็ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกันในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเราก็แค่ต่อยตีกันไม่มีอาวุธอะไรแต่พอเริ่มเป็นเรื่องของนอกโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบมีปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์มีมีดมีระเบิดปิงปองอะไรเงี้ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นมากๆถึงขั้นแบบว่าเคยปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนผมเลย

0: เราก็จะไปเอาคืนมันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเพื่อนกันไปแยกกันหาสุดท้ายพอเจอเข้ามันชักมีดออกมาจากกางเกงยีนแล้วจะกระซวกเข้าผมแต่ว่าไม่โดน
1: แล้วมันมีเคยแบบมีพวกอาฆาตตามเราไปถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
0: มีครับ
1: เฮ้ย
0: อันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคกับและเป็นเรื่องที่ทำให้ผมโมโหมากที่สุดเลยคือบ้านอ่ะมันแบบมีเรื่องกับเราก็มีปัญหากับเราก็พออย่ามายุ่งกับคนที่บ้านเรามีอยู่ครั้งนึงมาตอนนั้นมั้ยที่มีพวกขับมอไซค์ตามกันมาเต็มหน้าบ้านเลยคือช่วงนั้นคือแถวบ้านเวลาผมไปแบบซื้ออาหารซื้อไส้กรอกอะไรกินผมจะขับมอไซค์ไปแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นผมว่าผมขับมอไซค์แล้วเขาก็เรียกพวกกันขับมอไซค์ตามผมมาแบบเหมือนมาร์คไรเดอร์อ่ะพี
2: ่
0: เต็มขบวนตามมันจนถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็เข้าบ้านไป
2: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ไม่มีอะไรมันก็เรียกออกมาครับมันก็เหมือนมันตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเนาะว่าให้ออกมาออกมาแต่แม่ผมก็ไม่ให้ออกไปแต
1: ่
0: เพื่อนบ้านก็ช่วยกันไล่ออกไปอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วเวลาที่ร้ายไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นนะคะแม่ทราบทุกครั้งไหมคะ
0: ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าบางครั้งที่เรากลับบ้านมาแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ก็จะทราบแม่ก็เคยมีครั้งนึงแม่ทำแผลให้ด้วยแบบหยอดเบตาดีนแล้วก็เอาสำลีล้างแผลให้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหัวอกของคนเป็นแม่พอเห็นลูกมีบาดแผลกลับเข้าบ้าน

0: นะคะใจแม่เป็นยังไงคะ
1: ก็ช็อกทุกครั้งค่ะช็อกทุกครั้งที่เขามีเลือดกลับมามีแผลกลับมา
0: ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณแม่เตือนน้องไดยังไงคะ
1: เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวแบบนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่เอาแล้วนะ
0: แต่คุณแม่ก็รู้ว่าน้องอารมณ์ร้อน
1: รู้ค่ะ
0: แล้วเวลาอยู่ในบ้านอารมณ์ร้อนด้วยไหมคะ
1: ก็อารมณ์ร้อนแต่ไม่ได้มากแบบเขาเล่าอะค่ะก็อยู่ในบ้านก็
2: ปกติ
1: ก็ปกติค่ะ
2: แล้วแม่ร้องไห้ไหมเวลาลูกเราลูกคนเดียวใช่ไหมครับผม
1: ลูกคนเดียว
2: เวลาลูกเรากลับมาถึงบ้านแล้วแบบมีบาดแผลกลับมาอย่างเงี้ย
1: ก็มีสักครั้งสองครั้งที่ร้องไห้เพราะว่าแผลเยอะเลือดเยอะแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสงสารลูก
0: เราได้มีการคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าเราต้องมีการปรับวิธีการเลี้ยงดูน้องยังไงให้น้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้น
1: ก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานก็ออกแต่เช้ากลับเย็นก็ไม่ค่อยได้เจอก็มีแต่แม่กับเขาก็น่าจะเห็นใจ
2: แล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องกลับมาเราสามารถเล่าให้แม่เราฟังได้ไหม
3: ผมเล่านะ
2: เล่า
3: ผมเล่าละเอียดยิบเลยว่าแบบเป็นยังไงมาอะไร
2: เกิดอะไรขึ้น1 2 3
3: เพราะว่าผมสนิทกับแม่มากเพราะเหมือนกับว่ากับแม่เนี่ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงไปอ่ะเขาไม่ด่าผมอ่ะแบบว่าบางแบบเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปเล่าได้นิดเดียวโดนด่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ย
2: เราก็จะไม่อยาก
3: เราจะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้ครับ
0: แล้วไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหนแม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
3: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันแทงชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับฟังผมทุกเรื่องครับ
0: ค่ะก็เลยทำให้ไบรท์ไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
3: ใช่คร
0: ับ สนิทกับแม่มากนะคะ
2: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบรท์ก็เรียนดีนี่
3: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
2: ครับ
3: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสเปสสปะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดีผมต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยพอมีเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอะจุดอ่อนเราจะมีเรื่องเราคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่าง อนาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
0: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัตรและท่านที่2ค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายเราลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
5: แทบนึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบรท์เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่าแอนเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบเวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมันนี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพลันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่เจ็บไปด้วยอ่ะความใจร้อนของลูกอ่ะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับฟังอะค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอนอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นคือเปลี่ยนไปหมดคนละไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะอันเชื่อว่าตอนเด็กเห็นเขาว่ากันว่าตามตำรานะตอนเด็กๆเฮี้ยวเนี่ยโตมามักจะเป็นที่พึ่งหลักของครอบครัวของครอบครัว
6: ใช่ไหมจริงเรื่องจริง
5: เออจริงๆเลยคือถ้าเฮี้ยวๆคือเขามีวิธีคิดมีแนวทางกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยอันมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
2: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจไหมและเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นๆ

0: ไงครับ
1: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆเนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนชอบตีเราก็จะไปตีกับเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทําอะไรก็ได้อย่าให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนคนที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไบเก่งมากเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
3: ครับ
1: คุณเป็นคนมีหัวก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นคนกตัญญู
2: ถามน้องไบนะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆ
3: คร
2: ับ ตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
3: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนะแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันนะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั่นมากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทำงานก็ได้ให้เราไม่ผิด
2: อ
3: ่ะให้มันมาทำเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับการที่ไบมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับหรือครอบครัวของเรา
4: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ่อคุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากแก้กันสองคนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ่อ
0: แสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
3: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผ
0: ม
3: ผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนนึงถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทำไงดีอะไรอย่างนี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
0: โอ้โดนทั้งคู่
3: โดนทั้งคู
2: ่เหมือนแม่จะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อแบบนั้น
4: ใช่
2: ค่ะ
4: ใช่เลยค่ะ
0: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกลางฮะ
2: กันชน
0: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู่
2: นี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมาแต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดซ์ทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: พวกนี้คือผ้าของผมตอนเด็กๆครับใครๆก็บอกแหละว่าผมหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ้ย
0: เอาพ่อนี่
1: เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเพราะมันเข้ามาที่ชายโครงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะไบก็เคยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบ10กว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมันอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละแต่ไอ้พวกหมาหมูพวกเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าป่ะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ไบก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: มันว่าอะไรนักนะไบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็หาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอะ
0: โอ้ย
2: ดูสิเนี่ย
0: มันก็ไม่เป็นไรนี่แม่เดิมๆเนี่ยโห
2: นี่แน่เดิมๆเดิมๆที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วเห็นไหมโอ้ย
1: ก็ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
0: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อไม่เห็นว่าอะไรไบบ้างเลย
2: ค่ะ
0: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบแม่เอาแต่บ่นอยู่เงี้ยทุกทีอ่ะเอ้าแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เมื่อไหร่ใบจะเข้าใจล่ะใบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
0: นี่แม่จะให้ใบทำยังไงใบก็เป็นของใบอยู่อย่างเงี้ยจะให้ใบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอฝันไปเถอะนี่วันหลังนะใบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรอ่ะแม่ก็จะว่าใบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
2: ไม่ได้นะใบถ้าเวลามีเรื่องอะไรเราไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่
1: นะคุณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงฮะมันถึงเป็นแบบนี
2: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะว่าฉันก็พยายามพูดอยู
1: ่ก็พูดแล้วมันได้ผลไหมล่ะฮะถ้ามันได้ผลแล้วมันจะออกไปต่อยไปตีคนอื่นครับแบบนี้ไหมฮะนี่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เลี้ยงไง
2: ค่ะ
1: ผมทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านมาก็อยากสบายใจแล้วเรามาเจอเรื่องหดหู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
2: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
1: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอ
1: ่
2: ะ
1: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผมฮะรักกันมากทำไมห้ามปรามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

ผมเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: เป็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณละครเลยอย่างนั้นเลย
0: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วได้วันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกมันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่คิดไปคิดมามันก็เรื่องเราอะมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย
0: พ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม
3: ่ดุแม่ครับ
0: ไม่ดุเรา
3: ไม่ค่อยเลยครับ
0: เพราะอะไร
3: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมหนึ่งแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
3: ในช่วงหนึ่งก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบไหมครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่บอกเลย
1: ไม่บอก
0: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
1: กลัวลูกเสียใจ

0: ต่ไบรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับ
2: คร
1: ับแล้วผมก็จะแบบไปนอยอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดนพ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมนี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร
0: ่แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าที่แม่ร้องไห้คือแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
1: ู้แล้วใช
0: ่
1: ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบหมายถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ถามพี่แอนบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทนึงเราก็ต้องเป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทั้งนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ๊ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบริหารการจัดการไม่เหมือนกันแต่บ้านแอนก็จะเลือกใช้วิธีที่แอนก็จะทำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปอย่างไรแล้วคุณเวลาที่ลูกโตขึ้นหนูจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำด้วยความรักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโหอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนเนาะมันเลือดเนื้อเชื้อไขอะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างแอนจะเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่าและสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเป็นแม่คืออดทนและต้องเข้าใจทุกคนต้องแบกไว้ทุกอย่างทำงานข้างนอกมาเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอกลับไปบ้านบางทีมันก็ต้องมีแบบเปิดห้องไปแล้วก็คุยกันแชร์ให้เขาฟังว่าเออวันนี้เราทำอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับในครอบครัวของแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม
4: ่เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
0: ไหมทำไม
4: งงไหม
0: งง
4: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อนี่ทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเข้าข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม
0: ่เพราะว่า
4: เออทำไมก็ไม่รู้เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะป๊าเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
3: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรอ
4: เอออะไรที่มันมีปัญหาเออแม่ทำไงดีอะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยอ่ะพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
2: ถามน้องไบร์ทนะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความรู้สึกกลัวพ่ออ
1: ืมก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวเขาดุแม
2: ่
1: ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นอย่างจริงๆครับผมแบบผมเถียงเขาเขาจะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
2: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: ดีกรีความเลือดร้อนของไบค์ลดลงไหมคะ
1: ไม่แผ่วเลยครับ
0: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมเรียนมหาลัย
1: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆของผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งนั่นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุดก็คือตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งครับตอนม.6ผมไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรครับเป็นแบบผมมารู้จักแค่สองสามคนแล้วก็เป็นรุ่นพี่เขาแบบรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับเราก็ไปด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละไปมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมแล้วผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
2: ผมต้องช่วย
1: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยๆคุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สัก5-9จากประตูร้านเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทางร้านก็มาลุมกระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
0: ้แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
5: รู้หลังจากนั้นค่ะตอนนั้นไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะเขาไม่บอก
0: คุณก็รักษาตัวเองในโรงพยาบาล
1: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพยาบาล
0: เดินทางจากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
1: ใช่ครับ
0: โอ
2: ้แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยคะ
1: คือผมมาจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี
2: ่
1: แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็ตามนั้น
0: พอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับ
5: ตอนนั้นตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาเขาลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ่ะรอลูกกลับมาก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมากอย่างนี
2: ้ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
5: ไม่ได้ว่าเลยไม่ว่าอะไรเลย
0: ไบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
1: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยคร
2: ับ
1: ผมเข้ามาแล้วก็
0: ก็คือได้รับความเป็นห่วงนะ
1: แต่เราความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้มากกว่าคร
2: ับ แม่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
5: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
2: เว้นระยะเวลา
5: เว้นระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
2: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
1: ใช่คร
2: ับ ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
1: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิม แต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วย ไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช
2: ่
1: ทีนี้พอเราแบบมีงานแล้วความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเงี้ยงานเราจบแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานอ่ะผมรู้ว่างานเนี้ยจะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดี

0: ขึ้นได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: จะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
1: ้
0: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไว้มานานไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
1: ี้
0: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งเราก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายไปเองครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเราอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆอะไรอย่างเงี
2: ้ยแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบร์ทไหมฮะ
3: เห็น
2: อารมณ์เขาลดลงไหมตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
3: ลดลงค่ะแต่เย็นขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
2: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องไหมครับตอนนั้น
3: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงในเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
1: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกสิ่งที่ตามมามันก็คือเขาดูว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์นึงที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ดารานักแสดงกับการดูแลรักษาหน้าตาให้ดูดีเป็นของคู่กันใครๆก็คงรู้ดีแต่สำหรับผมแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นครับเพราะทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบมีอะไรหรือเปล่าลูก
0: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
1: อะไร
0: ทำไมนั่งตรงนี้นั่งตรงนี
1: ้มีอะไรเหรออ
0: ื
1: ม
0: นี่แม่ท่าเด้อนี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะ นี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
0: แม่แม่ก็พูดไปเรื่อยอ่ะ ไปซื้อมาทาให้แม่ต่างหาก
1: หืมทาให้แม
0: ่
1: แม
0: ่แม่ว่าใบหล่อป่ะ
1: เอ้าถามแล้วก็ยังไม่ตอบแต่กลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
0: แม่ตอบก่อนดีว่าใบหล่อป่ะ
1: หล่อสิใบลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบเนี้ยทำถูกแล้วนะ
0: แม่รู้ป่ะว่าใบอ่ะไม่ได้รักษาหน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ใบอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ใบแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

ดูสิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่เอามาดูแลไบค์อยู่อย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบค์อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องไบค์แล้วนะรู้ไหมไบค์จะดูแลแม่เองเอ้าร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนาย

0: บ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลย เอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
1: เสียดายสิ
0: แม่
1: ดีใจมากเลยนะที่เห็นไบร์ทเติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าไบร์ทจะคิดได้เลยอะ
0: แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกับแกลูกแม่นะ

0: รายการแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปถ่ายให้แม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไปไม่ต้องเยอะเล่าถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพอต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: ก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ใช่ไหมทาที
1: ่ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักรแล้ไ
2: ม่ได้เน
0: ี่
2: ย
0: ดีๆเนี่ยเดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้นะ
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช
0: ่เอาตรง
2: เอาใต้ตาดีกว่า
0: เอาตีกาไหมตีกา
2: ไปแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ได้ได
1: ้ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้นอย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับและคนคนนั้นก็คือครอบครัวพ่อทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะนี่ทะเลาะกันปะเนี่ย
0: ไม่ได้ทะเลาะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหพ่อพักหมดเลยนะเนี่ย
0: แล้วซื้อมาอีกสัก4กระปุกป่ะ
1: โอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ย
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: ทำไมตอนทาครีมไปถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
4: ผมยังจำความรู้สึกนั้นได้อ๋อคือตอนแรกอะเราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยทีนี้ผมซื้อไปหลายอย่างทั้งเซรั่มสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยหลายอย่างผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมได้เห็นแม่ผมร้องไห้ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเออนี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือป่ะผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็ไปแล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
3: งั้นถามแม่ได้ไหมครับว่าวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
5: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมาหลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวก็ต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจก็ดีใจมากด้วย
6: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ย

0: เองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพงๆ
1: ไม่เคย
0: เวลาที่ไปซื้อของของลูกเลือกแพงเลือกดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
1: ถูกต้อง
0: วันนั้นตอนที่น้องไดท์ถากตีนให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
2: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็น10ครั้งว่าร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อกับที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยกับโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลยวันนี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
3: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
2: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดเงี้ย20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามความฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: ชื่อว่าไบรท์ทำได้แน่นอน
1: ทำได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่อีกไม่กี่ปีแม่จะได้สวนนั้นตามที่แม่ต้องการเชื่อผม
0: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบรท์อยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆมาหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: มาก็ขอบคุณที่ว่าใจเย็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าไบลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: แม่มีอะไรที่อยากจะบอกกับน้องไบร์ทบ้างไหมคร
1: ับ ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดพูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง
1: ดีใจแม่มีความสุขกับเขาตลอดอยู่แล้วมีความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งมาตอนนี้ก็สุขมากขึ้นสุขมากขึ้นทุกวันน้อยลง
2: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
0: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
3: ครับ
0: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
3: คือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ทในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
0: เนาะ
3: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมนี่ผมขอสมัครเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบ นี่ผมรักคุณเลยนะ ผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชม

0: อยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
1: ครับ
0: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหลเพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละแล้วพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
1: ไบค์คือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความรักเขาอาจจะกลับมาก็ได
2: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบว่าอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าคำปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
1: ครับ
3: ถามพี่แอนกับน้องแอมนะคะ
0: ครับผม
3: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟังคุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
4: สำหรับแอนมีความสุขมากเลยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆเลยแล้วก็แอนเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างนะคะการฟังเป็นสิ่งที่ดีคือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกลั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะแอนเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบนะคะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็มีความสุขมากก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
3: ค่ะ
1: แอมล่ะครับ
0: ครับผมก็อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยอ่ะผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ซ่าเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราจะซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็น ดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
3: รู้ใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดเราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งขึ้นไปของน้องเรามั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
1: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันหนึ่งทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
0: ครับ
1: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
3: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบรท์กับคุณแม่นะคะวันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไดยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณค
3: ่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะแบ่งเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
1: ไม่สถาน
0: ไม่ต้องห่วงการที่ผู้ชาย
1: การที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกนี่มีความรู้สึกมันต้อง first impression ต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่สนแต่นี่คือแบบเฮ้ย
0: แม่งจริง
1: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
0: จริง
1: จับมือไปช่วยบอกนะเฮ้ย
0: ชอบอ
1: ย่างนี้เลย
0: ชอบพี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชาย
1: พี่กลัวมากอยากม
3: ี
1: มิจฉาลูกแบบนี้คือถ้าเกิด
4: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่ใ
1: ช่ไหมจะสบายใจมากซาแต่หายไวเน
3: ี่
1: ยจะสบายใจเลยคนเป็นพ่อเป็นแม่คืออยู่ดูแลตัวเองได้แต่อยู่รู้จุดยืนอยู่แล้วไง
0: คนโตมีคนมาจีบหน้าตายอย่างนี้เลยแบบนี้เลย
1: ถ้ากระตันอยู่อย่างนี้โอเค
0: คุยกัน
1: ถ้าอย่างนี้โอเคจะสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
2: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีนหนึ่งและซีนสองส่วนตัวผมจะประทับใจซีน2มากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครเวทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึกดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งนึงก็ชอบมากครับ

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเหรอนางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบและพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: กำลังจะเคารพองค์ท่านสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นแบบเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: ี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ
2: ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

แต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเป็นกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ไหมครับ
1: ลูกสบายดี
0: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมากเลย
1: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพี
0: ่กลับบ้านไหม
1: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพี
0: ่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติกันหมดแล้วเน
0: าะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคนครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็แหล่งเงินที่จะจัดการเรื่องนี้นะคร
5: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
4: ครับ
5: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
4: ครับ
5: ครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าคุณหมอไม่ได้รอใคร
0: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
2: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงิน
1: แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ได้เสียเงินกันหมด
2: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมนี่พักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่

0: างโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมากนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปก็โรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
1: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
2: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
1: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
2: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉยๆ
1: แหมพ
2: ี
1: ่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
2: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอ่ะ
1: โอ้จ้าท่านนายพล
2: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เออไม่อายสะอื้น
3: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
1: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วจะกลับบ้านนะพี่

0: ้องจะแง่เลยเหมือนเดินหน้าอยู่
1: ร้านนั่งอยู่ในร้านนั่งหัวเราะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

Ha ha ha.

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเอ้ยในกดอังรวยอังแน่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บัตตมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ไทยมักมอง
3: ไทยมักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือคุณ
4: คุณคุณ
2: กับคุณ
4: เธอแล้วคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมากูตั้งไงเขาว่าเออพนตกทุกวัน
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
5: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
6: ฮะ
5: กระแดง
6: กระแดงจ้ะ
2: เฮ้ยวันนี้วัน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
7: ทำขนมจ้า
2: ทำตาบ้านผมเขาจะเรียกนมฉกเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี
7: ่
0: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร
8: ์อันนี้เอาไว้เส้นหูยาสายใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
9: อมวัดดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมงานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะแม่มาประจำไหมที่เนี่ย
10: มาประจำมาทุกวัน
3: มาทุกวัน
10: มาดูควาย
3: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
10: ่ห้า
9: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
3: ี่ไร่อะคะ
10: ทางนี้6ไร
11: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
12: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
13: อยู่นาตลอดเลย
12: ทำอะไรเบ้างวะ
13: เกี่ยวยายควาย
12: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรฮะกินตามทุ่งนาประทายช่วง
0: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
3: ช่วงปักเม็ดไหม
14: ปักเม็ดเลยจะเทวนี้เลย
0: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
3: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหน
10: ดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยควายมันจะออกกระอกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอกลูก
3: แต่ถ้าคน
10: ผมก็9เดือน
0: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
15: ไปฟุตไส้เดือน
0: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
3: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
15: มีมิ้นรอยมันมี
3: โอ้
15: มี
3: ขุยไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
15: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
0: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
3: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
0: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
3: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
10: ใช่ค่ะ
12: ไปไหนมา
11: ไปทำบุญค่ะ
0: ่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
4: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วก็คิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณบิดามารดานี่ค่ะ
0: วันศาสตร์ของชาวบ้านตามมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
7: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
14: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
16: นี่ครับหน้าบ้านเลยครับ
17: ครับสวัสดีครับจะรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
0: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
16: บัตตมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
9: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศาสตร์อ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
9: ยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็ฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
18: ไหนข้าวแบบไหนครับ
19: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
20: ้ยังไม่สุกมั้งดิ
0: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
21: ทำทุกบ้านค่ะ
22: ตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วเนาะเป็นคุณพ่อคุณแก่เขาทำ
21: อ
22: ๋
21: อ
22: ก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
21: ปีละครั้ง
22: ทุกปี
0: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
21: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
22: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
21: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
23: ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
0: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี
21: ่คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
23: หลายอย่าง
21: มันสวยมันเริ่มแ
23: ล้วเช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรก่อนเสร็จจากใส่บาตรก็เราก็มาจัดของใส่กระด้งไปเจดีย์เจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้ง8คนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
0: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
21: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
24: สมุทรปราการ
21: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
24: ประมาณ4ทุ่มกว่า
21: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมาปี5ออกจากโรงงานเดิมขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
24: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็มาทำข้าวเลย
21: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่า เขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
0: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
21: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
25: ไม่ทอดเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
21: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
25: โน้ตเลยหายาก
0: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
16: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
21: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
16: ใช่ครับ
17: เฮ้ยวันนี้บ้านวันนี้วันเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
18: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
21: แม่มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
18: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
0: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
1: เดินมาแป๊บเดียวโอ้มาดีจ้ะแอซอมจะออน
2: จ้า
0: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
1: อมจัด
5: มีของหวานของข้าวอะค่ะ
1: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
6: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกัน

0: ัวค่ะต้ม
1: ที่เหมือนกันมากคือตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
2: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
3: มีกระด้งกระด้งนี้ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
2: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
0: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตอนเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
4: วันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
3: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทั้งพ่อแม่อยู่ทางโน้นทั้งเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
2: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
5: จะไปเส้นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเส้น
2: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
3: ก็มาทุกคนรวมกันคนละถาดแล้วมาองค์การมาเส้นไหว้
6: ใช่
3: บรรพบุรุษ
7: พร้อมแล้วค่ะ
2: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
8: มาถึงเวลาแล้วเด็กๆมา
2: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
3: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในคนอังช่วยอังแม่ใส่อัง
8: ญาติพี่น้องกันหมดเลยค่ะจังคนต่างมารวมกันกรุงเทพมากันหมดจ้าทุกญาติทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
9: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
10: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
9: มันอยู่ที่ความเชื่อ
10: ค่ะ
9: รู้สึกว่ามานะ
11: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว้
12: ขอคันนี้รอนิยากรมาตลาดได้ทั้งสาย
13: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาของมาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
2: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
14: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามาผนวกให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอเข้ามานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
2: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
15: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทำให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็ก

0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
1: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
2: เรื่องปากขนาดไหน
3: เรื่องปากขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำให้พ่อแม่ได้
4: กระบุงถัง
5: ธรรมจักร
0: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
6: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพืชกระเพาะแก่รางวัล
0: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
7: เป็นความภูมิใจของบ้านตำมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
8: บัตรนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
0: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
9: นี่ยังไม่ครบ
10: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบ
11: ค
10: ่
11: ะคือจะใส่หมดเลยอะค่ะ
12: ใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
13: ยังขาดอะไรบ้างคะ
12: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
0: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
8: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดครับ
13: แล้วก็ต้องใช้
14: ได้ไหมค่ะได้ไ
15: หมถ้าเราไม่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
13: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
16: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
13: ่
16: ะ
13: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
16: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
13: อ๋อ
17: ไม่ว่าแต่อะไรห่อหมดเลย
18: เสื้อผ้า
13: อ๋อนี่เสื้อ
19: เป็นกางเกง
20: รองเท้า
21: พวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตังค์แป้งน้ำแชมพูสระผม
0: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
22: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
23: า
22: ะ
23: ใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันเดี๋ยวมันเสีย
0: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
24: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
25: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
24: อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
26: เสร็จแล้วค่ะกระเชอปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
27: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
28: เตรียมไปวัดเหรอคะ
29: ทำให้พ่อเขามารับเอา
30: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันศัตรูแต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนัดกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเนาะต้องใส่รถเข็นเนาะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชอหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: กระบุงเลย
1: สายศิลป์ถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
2: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ทำกระบุงมา
1: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกระพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
3: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับเดินกระบุงใหญ่ๆมารับเด็กเถิดเดินปู่ตงาบ่เลยเอาซักตะเป่า
1: สายศิลป์ที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
4: เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
1: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
5: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็คงบอกถึงว่าความเป็นอยู่รวมสมบูรณ์ปี
6: อู้แม่ชื่ออยู่บ้านบ้านบ้านโลก
7: จะฝนทุกปี
8: คนนี้แหละ
9: แล้วมันพ่อแม่ค่ะเป็นปีนี้ปีละ
7: คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นยิ่งได้บุญ
10: ร้อนลูกนี้มีความแตกต่าง
11: อย่าไม่ให้เขาบ้านอื่นค่ะให้ลูกพ่อ
1: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
1: ้ทำไมอ่ะ
2: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
1: ใช่
2: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
1: ติจูเอียโมเดิร์น
2: ถูกต้อง
1: เออ
2: โอ้ยทำนั้นเรตติ้งดี
1: ดีมาก
2: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
1: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
2: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ

0: แล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
2: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
0: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิตั้งแต่เกิดอะไร
2: ไหมเกิดบ้า
3: เกินไป
0: แล้วไม่เหรอแล้ว
2: ไม่
0: ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
2: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
1: เราเป็นบริษัทออกแบบ
2: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
2: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
1: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
0: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
1: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
0: เ
1: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
0: สเก็ตสารพระภูมินะ
1: คือ
0: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
1: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
0: มีศาลพระพรหม
1: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
0: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
2: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
1: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
2: ก็
1: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
0: เต็มที่เลยเต็มได้เป็นสตรีมเลย
2: ครับ
1: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
2: คือแล้วแต
0: ่แล้วแต่อ
2: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
0: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
2: ีย
0: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
2: คล้ายๆปราสาทคล้ายๆ
0: วัง
2: คล้ายๆวัด
0: มียอดแหลมก็เป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
1: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
0: ในโลกใบนี้
1: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
0: จากเครื่องผูกไม
1: ้
0: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
1: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดไอ้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอ่ะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
0: ผมชอบดีมาก
2: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
0: สายตานักออกแบบนะ
2: ทำไงดีวะ
0: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
2: ทำไงดี
0: แล้วแต่พี่ทำไงฮะ
1: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
0: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
1: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อ่ะ
1: ก็ครับ
0: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธ
2: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
0: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะคร
2: ับ
1: อบดัดโค้งมา
0: ใช่จริงด้วยว้าว

0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าคืออาร์คิเต็กไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
1: ด
2: ี
1: กว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: เออมันเป็นพอดักดีไซน์เน
2: า
1: ะเนี่ยเออเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะ
1: เออ
2: แต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับให้คนได้เห็น
2: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายได้นะใน
1: แฟร์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วนะพี
0: ่เอ้าเฮ้ย
1: เอาเราทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: คือจนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื่อสนใจอ
2: ่
1: ะ
0: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
1: ใน
2: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะคร
1: ับ
2: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
0: เงิน
1: เสียวๆ
0: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่2แบบ
0: อ๋อแค่2แบบไง
1: 2แบบ
0: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: จริง
2: อันเนี้ยอะไรเงี้ย
1: จริงจริง
0: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อย่างน่าจะไปคุยต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช่
0: ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริง
2: ว่
1: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีติ๊กอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชรอ๋อ
2: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันนะฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: นิดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
2: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
1: 4เสา
0: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
0: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูม
2: ิ
1: โอเค
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้
2: ไว้ยายเกี่ยวอะไร
1: เช้าไงอะไรนะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
1: ออกมาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
1: ้มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอนเพราะฉะนั้น
2: ก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพวงมาลัยสวยงามด้วย
0: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
1: ับ สเลต
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยาก อยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับเป็นเนื้อวัสดุจริง
2: ๆนี่เลยก็คือสแตนเลส
1: สแตนเลสมันเงาเลยเห็นๆ
2: แกริโต้
1: ครับ
2: กระจก
1: กระจกเห็นๆ
2: แล้วสแตนเลสอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
1: กระจกอีก
2: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเน
1: ีย
2: ม
1: นี่กระจกกระจกพ่นทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบ็กว่าเอ้กูขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: เออคือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ชายก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยรักชูอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลคร
1: ับครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆมาวาง
0: มีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
0: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
0: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสแตนเลสครับ
1: อ๋อ
2: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพรเซสทั้งหมด
1: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
0: เอาละนี่คือออริจินอล
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสามพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
0: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมีสี่พักมีสีหน้า
1: ดูแลปกป้องทั้งสี่ทิศ
0: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
0: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
2: 10 หรือ 12มิลนะครับ
1: เส้นกว่า
0: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
2: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
0: อันนั้นคือ
2: กระจกล้วน
0: ๆอบโค้งมาเลย
2: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วย
0: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คือถือดรออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
2: อันนี้ก็สันครับผม
0: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
2: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างเองเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
0: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
2: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเขาตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
2: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
1: โอ้
0: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสาชิงช้าใช่ไหมคร
2: ับ ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
0: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
0: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คร
0: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านนี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
0: อ
1: ้
0: าวไป
1: ที่ไปที่นู่นเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
2: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
2: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
1: ้โอ
2: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
1: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
2: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
2: วาง
1: ของบูชาสะดวก
0: เท่านั้
2: น
0: วายได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่าการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นยังไง
2: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวนี้มันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ย พราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ

0: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
0: ันเข้าใจเข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณน
0: ั้
1: นมันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก็
0: ตายาย
1: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกันเหมือนกัน
0: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
1: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นว่าผมขอถามหน่อย
0: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
0: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
1: เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
0: นะเนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างใน
1: ด้วย
0: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
0: แล้วพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอลลาร์ดมันหน้าตายังไงคร
1: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรอย่างเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่โคมไฟสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียด
0: ครับ
1: ที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
1: โอ้โหอันนี
0: ้แขวนพวกใบเต็มเลย
1: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเลย
2: อุ้ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: ฮะ
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
0: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อ่ะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
0: ตรงไปดูไหมไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ได้อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
0: เออใช่
2: ๆนะ
0: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนจะตั้งบริวารเยอะๆอ่ะแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: โอ้โหเ
1: พราะว่าคือเราเคยเจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่นครับ
0: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
1: ใช
0: ่เออไม่นี่นั่นเพราะว่า
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
0: ับ
1: ก็ว่า
0: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว
1: ้
0: างยาวเท่าไหร่
1: ใช่
0: ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
1: เราก็ดู

0: ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
0: คร
1: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ TV
5: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความ คุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประ

ันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อนประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธนะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทนึงก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษามสธนั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะพิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่า เอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทางนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผมอ่ะแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
1: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
0: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
1: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสาสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: นั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
0: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันก็จะอยู่กับเราต่อช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
2: ดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยคะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลถลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: โอ้สวัสดีน้องวันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: อันนั้นอันที่สองเออนี่พี
5: ่ไม
4: ่เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
5: เอ้าแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยตรวจคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
4: นั่นแหละสิ
5: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
5: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
4: เหรอแต่ผมว่านะ
5: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
4: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
3: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
2: มอเตอร์ไซค์
3: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
2: ค่ะ
3: นะคะในเรื่องนี้นะ
2: คะกฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะคะท
3: ี
2: นี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี้ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทําน
3: ั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้นายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
3: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
2: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะคะ
3: เ
2: พราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเนาะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทํายังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทําไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้ในจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
3: ้
2: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
3: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างในจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
2: ค่ะ
3: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะท
2: ั้
3: งเดือนลูกจ้างไปก็ได
2: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
3: ่
2: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่า

0: วันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมารายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวาทหน้าเลยพี่หอย
1: กลัวไม่ทัน
0: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าโหยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
1: เ
0: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
1: ผลต่างกัน
0: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
1: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
1: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
0: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
1: นะคะ
0: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี้
1: ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะก็ตกงานกบกันแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปลาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหม
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู้นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท
1: ่
0: านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเฮ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิ

0: ฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้างอันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
1: ้
0: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว
1: ์
0: ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมาอาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาปั๊วอะไรอย่ามิอะไรที่ทำไปแล้ว
1: ค่ะ
0: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
1: ้เป็นโมฆะไปเลย
0: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีนี
1: ้ค่ะ
0: ไปทำปลาต้องโกทอด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำมาหากิน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: แ
0: ต่กรณีนี้มันไปสร้างพระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
1: ้
0: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญาไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้นพ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ยยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับเด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
1: ้
0: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วยดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้เด็กเขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
1: ้โอเคแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถติดส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงติดเปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักติดปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้า

ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีทรงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮือมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถที่บ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนน้ำค้างนั่นเปิดนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายฮือถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและฮือบังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภาย

ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่เป็นงานหัวตื่นไหมคะ
2: ไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: ค่ะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
1: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยวฉัน
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
1: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
1: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
1: ครับครับ
2: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
1: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
1: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
1: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
1: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
1: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
1: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลุงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
2: ได้
1: ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นนะคะคุณลุงพอจะทราบไหม

0: ั้น
1: พ่อพ่อช่วยสั้นด้วย
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: สั้นไม่ได้ตั้งใจ
0: ขอใช้สิทธิ์ป้องกันความเสี่ยง
1: พ่อจะทิ้งสั้น
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ป้องกันความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

วัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่งเลย
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยต้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเรายินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันที่17พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยเขาเป็นลักษณะของพื้นที่ความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านอ่าวมัตตบันนะครับเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยสีเขียวๆสีส้มเนี่ยก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับเรามาดูคลื่นนะครับจะเห็นว่าทางด้านดามันตอนบนเนี่ย2-3เมตรดามันตอนล่าง1-2เมตรไทยตอนบน1-2เมตรนะครับตรงนี้คลื่นกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทางด้านดามันตอนบนเรือเล็กงดออกจากฝั่งถ้ามีฝนเนี่ยก็อาจจะได้มากกว่า3เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยหนักมากเนี่ยอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะพื้นที่สีแดงสำหรับทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนะครับเรื่องฝนตกหนักหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่18ซึ่งในเนื้อความเนี่ยก็คือประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับเนื่องจากลมมรสุมมันค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้พัดฝนเข้ามาตกได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็คลื่นลมทางด้านอันดามันตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรง2-3เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยเข้ามากกว่า3เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งอันนี้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกจันทราดนะครับที่มีหนักมากได้อยู่ส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้นะครับก็จะเน้นทางด้านอีสานบนแล้วก็ด้านตะวันตกสําหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับภาคเหนือฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะพวกทางด้านจังหวัดตากกําแพงเพชรแล้วก็ทางด้านตะวันออกพวกเชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกที่ติดประเทศลาวพวกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครบนราชธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนมากอยู่ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ตามทางด้านรับลมนะครับพวกระยองจันตาดนครนายกปราจีนบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอาจจะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะฝนโอกาสได้ถึง 70% ส่วนมากทางด้านระนองพังงานะครับเน้นหนักถึงหนักมากนะครับส่วนภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยก็เป็นฝนตกหนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2027
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหเผลอมาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย

0: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
2: สงสัยผมตาฝาดครับ
1: นี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
2: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
1: อ
2: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
1: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
2: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
1: ่
2: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอ
2: ในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
3: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนHmm.

0: ยค่ะน้าปล่อยค่ะ
1: เจ้าป๋องได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
2: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทานก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
0: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรกแย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
1: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
2: เฮ้ย
1: เข็มทอง
2: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
1: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
0: ไม่อย่านะ
2: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
1: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
2: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
1: ข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
0: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
0: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
2: เว้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
0: เกือบไม่รอดนะ
2: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
2: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
1: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
2: เว้ยเข็มทอง
4: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: และการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
1: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
0: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
1: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
3: เฮ้ย
1: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
1: ไม่ใช่สักหน่อย

0: แต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
1: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
2: งั้นข้อนี้ทุกคงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
3: ไม่ใช่
4: เฮ้ยแม่เงียบ
1: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
2: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
5: ตาน้อย
6: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
2: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
7: โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
6: ไม่ใช่
2: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
6: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
5: เฮ้ย
8: ตาน้อยสุดยอด
6: ตาน้อยซะอย่าง
2: น้อย
1: คราวนี้จะอุปาทาน
6: ฮะ
5: ช่วยด้วย
2: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
9: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
10: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

สน่ห์ของกีฬานี้ก็คือความสวยงามค่ะเป็นการสร้างเสน่ห์ของกีฬาที่ทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนแต่ว่าในความอึดถึกทนเนี่ยมันต้องพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่เหนื่อยเราสวยอันนั้นคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ค่ะ

0: ป้เป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกตอนเรียนอยู่มหิดลเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยเป็นตัวแทนแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมแล้วก็ซีเกมค่ะกีฬาที่เป้เล่นเนี่ยมันเป็นกีฬาสวยงามทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเป้ชอบทุกกีฬาเลยแต่ว่าถ้าถามว่าจุดพีกีฬาที่เป้ชอบที่สุดแล้วก็รักมานานที่สุดก็คือระบำใต้น้ำค่ะเพราะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่เป้เล่นมาด้วยความรักแล้วก็อยากจะสร้างให้มันเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงสามารถทำให้คนไทยเนี่ยก้าวไปได้ไกลถึงระดับนานาชาติได้จริง
1: คุณปูเป้จบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและในขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
0: เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จึงเห็นว่าเรามีความสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาต่างๆอย่างเช่นทักษะของการว่ายน้ำทักษะของการถ่ายทอดในเรื่องของระบำใต้น้ำหรือว่าแม้แต่การถ่ายทอดในเรื่องของยิมนาสติกลีลานะคะเราก็เลยได้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เป็น9ปีแล้วที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชายิมนาสติกลีลาให้กับนักศึกษาที่วิทย์กีฬามหิดลแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชาว่ายน้ำแล้วก็ระบำใต้น้ำซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่มีวิชาระบำใต้น้ำเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการว่ายน้ำเขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับกีฬานี้เป้ก็ภูมิใจที่เป้ได้นำวิชาเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากออกกำลังกายอยากให้เขามีสุขภาพที่ดี
2: เดี๋ยวเราทบทวนแขนกันเชียงก่อนอ่ะเหยียดยืดแขนขวาขึ้นข้างบนชิดหูมือให้ยืดชิดติดใบหูบางคนหูใหญ่เลยมือกลางไม่เอาเอามือชิดเข้ามาไม่ต้องปิดโชว์เลยสไลด์เกลียวทองน่าสวยพร้อมไปผักไปด้านหลังด้านนิ้วก้อยลงงอเอลโบอยู่ใกล้ๆตัวผักอีกด้านนึงมือขึ้นไปด้านหลังงอพักเหยียดเปลี่ยน
3: เรียนกับครูเป้มาประมาณ2เดือนครับผมวิธีการสอนของครูเป้ครับผมก็ชอบครับเพราะว่าครูเป้เนี่ยเขาจะสอนแบบว่าเป็นขั้นตอนทำให้เราเนี่ยสามารถรู้วิธีการว่ายเนี่ยอย่างถูกต้องประทับใจที่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งด้านการสอนแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นของตัวเองเวลาสอนเนี่ยก็คือสอนอย่างมั่นใจแล้วก็สามารถพาให้เด็กเนี่ยว่ายเป็นแล้วก็มีทักษะในการว่ายได้
0: ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราต้องทำเพื่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนประเทศชาติเราก็ต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนความสุขของการได้เป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราเนี่ยได้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็มีความสุขตรงนี้แหละค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจ

การเป็นอาจารย์พิเศษของปูเป้นะคะในวิชาระบำใต้น้ำเคยไปดูปูเป้ในการสอนเรียกว่าสอนใช้ได้นะคะเขามีขั้นตอนในการสอนมีขั้นตอนในการพูดในการถ่ายทอดที่ดีก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของปูเป้ที่เขาสามารถจะเป็นครูได้นะคะ

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นงั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

0: ีวิตบวกครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ทนายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องพี่ครับ
0: ผมไปหาเรื่องราวมาไปเจอมาว่ามะม่วงของเราเนี่ยพันหนึ่งนะครับที่เป็นมะม่วงของไทยมะม่วงมหาชนกไปดังไกลถึงออสเตรเลียแล้วที่มันน่าตื่นเต้นก็คือว่าเจ้าของที่นำมะม่วงนี้ไปปลูกที่นั่นก็คือเป็นผู้หญิงไทยท่านหนึ่งด้วยแล้วก็ผมได้ไปเห็นเรื่องราวเรื่องนี้มาจากสื่อของพี่ทนายก็เลยอยากให้พี่ทนายมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมะม่วงเราถึงไปอยู่ที่นั่นได้นะ
1: ครับก็น่าจะหลายปีแล้วนะครับ4ปีแล้วฮะที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมนะครับที่เมืองดาวินนะฮะดาวินเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียนะครับซึ่งอากาศของเขาเนี่ยเหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญจระเข้เยอะมากเลยตรงนั้นไปนี่เขาไปล่องเรือนะฮะแล้วก็สามารถให้อาหารจระเข้ซ้ายขวาจระเข้ตัวยาวเขาจะแบบฟูขึ้นมากินไก่จากเราเนี่ยนะครับแต่นั่นก็คือความตื่นเต้นแต่สิ่งที่เราประทับใจมากก็คือที่น้องพีถามครับปรากฏไปเจอกับนายกสมาคมคนไทยนะครับก็เรียกเป็น NT ไทย Association ชื่อพี่ตู่นะฮะพี่ตู่ก็คือคุณชรามาศราชแก้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งและก็เป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยนะครับเธอก็นำเอาพันมะม่วงเนี่ยมหาชนกเนี่ยเข้าไปที่ประเทศออสเตรเลียนานแล้วปีเลยเอาไปไม่กี่ต้นนะครับแล้วถ้าจำไม่ผิดอ่ะปลูกแรกๆอ่ะตายส่วนใหญ่จะตายนะฮะ
0: ครับแล้วนี่ก็คือไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดนะครับของตู่การเด้นเลยนะครับก็คือว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนใช่ไหมครับพี่ตู่ได้นำเข้ามาเอาต้นมหาชนกเนี่ยนะครับเอามาทั้งหมด12ต้นด้วยกันแล้วก็เอามาควอรันทีนก็คือว่ามาทำอะไรนะภาษาไทย
2: มาทางรัฐบาลเขาจะไม่ให้เอาต้นไม้เข้ามาฉะนั้นรัฐบาลกลัวว่าจะมีเชื้อโรค
0: ร
2: ัฐบาลก็ไปกักกันเอาไว้6เดือน
0: 6เดือนนะฮ
2: ะ
0: ก็ปรากฏว่าจาก12ต้นก็เหลือแค่6ต้นนะฮ
2: ะ
0: แล้วหลังจากนั้น6ต้นลองทายสิครับว่าวันนี้มีต้นมหาชนกมะม่วงมหาชนกในสวนนี้เท่าไหร่นะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือ
2: 1,200
0: 1,200 ต้นเลยคือแบบว่าเยอะแยะมากไปหมดเลยนะครับ
2: แต่จะขยายอีกนะ
0: จะขยายอีกนะฮะ
2: อีก 40,000 ต้น
0: อีก 40,000 ต้นเลยแล้วจะเรียนว่าที่นี่เป็นที่เดียวนะครับตู่การ์เด้นเนี่ยเป็นสวนเดียวในประเทศออสเตรเลียที่มีปลูกมะม่วงมหาชนกแล้วก็ได้ไปจดสิทธิบัตรไว้แล้วด้วย
2: ก็หมาย
0: ถึงว่าชาติอื่นก็ไม่ได้แล้วมือไม่สามารถจะเอาของเราไปปลูกได้และนี่ลักษณะเนี่ยนะครับมะม่วงจะเป็นแบบนี้สวยงามแล้วก็ตัวนี้จะงอนๆนิดนึงนะครับประวัติก็คือว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามมะม่วงพันมหาชนกนะครับเมื่อปี2529ครับซึ่งเราปลูกครั้งแรกที่ลำพูนหลังจากนั้นอีก4ปีคือ2533ก็ได้ลิ้มรสเป็นครั้งแรกนะครับนี่ก็คือความสำคัญมากๆเลยนะครับ
2: ค่ะเป็นประวัติศาสตร์ที่อันนี้ก็ภูมิใจมากค่ะที่สามารถเอาผลไม้เมืองไทยมาแนะนำให้ชาวโลกรู้จัก
0: แล้วเขารู้ไหมครับว่าสตอรี่หรือว่าเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังมะม่วงเนี่ยคืออะไร
2: ก็อธิบายให้คนที่เราสป라이ฟังทุกครั้งค่ะแล้วเขาก็จะรู้จักชื่อมหาชนกทุกวันนี้เนี่ยเขาจะซื้อเขาจะบอกเลยจะเอามหาชนกก่อนอย่างอื่นไม่เอา
0: เป็น number one เลย
2: number one ยังค่ะเพราะว่าเราสามารถคุณquantity ประมาณของเราไม่มากพอตอนนี้เราแค่สป라이top shop แค่นั้นเองซิดนีย์ยังไม่ส่งไป
0: ก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นมะม่วงพันธุ์มหาชนกเป็นอันดับหนึ่งของออสเตรเลียนะครับ
2: It will be ของโลก
0: นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในความหมายของมหาชนกก็คือขอให้มีความเพียรที่ไม่หยุดยั้งและมีปัญญาที่เป็นเลิศครับ
2: ดีใจมากเหลือเกิน
0: ต้องบอกว่านี่เป็นอันซีนเป็นเรื่องราวที่คนไทยไม่รู้นะ
2: ไม่ค่อยรู้ค่ะแต่พี่น้อยเนี่ยทําให้คนรู้จักเยอะ
0: ลองฉายให้ดูนะครับแบบว่าสุดลูกหูลูกตาเลยทั้งหมดเนี่ยก็คือ 1,200 1,200 ต้นนะฮะเฉพาะมหาชนกแต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดในการปลูกมะม่วงเนี่ย 4,500 ไร่และมีทั้งหมด4สายพันธุ์ด้วยกันแล้วก็เท่านี้ไม่พอนะครับอีกไม่นานเนี่ยพี่ตู่จะปลูกเพิ่มอีก 40,000 ต้นรวมแล้วเป็นกี่ไร่นะครับ
2: ก็มาพื้นที่เดียวกันไงเพราะเราขยายตรงไปข้างนอกที่ขยายเข้ามาแต่ตอนนี้ปลูกแค่950เอเคอร์
0: คร
2: ับ แล้วอันนั้นอีก600เอเคอร
0: ์ก็ยังไงสำหรับคนไทยนะครับก็ลองไปหาดูในบ้านเราก็น่าจะมีพานเนาะ ในประเทศไทยมีนะครับ
2: แต่มีคนบอกว่าบ้านเราสีไม่สวยขนาดนี้
0: เพราะว่าอันนี้ก็อาจจะคือการดูแลของเขาเป็นไงเขาชอบอะไรฮะ
2: แดดค่ะ
0: ชอบแดด
2: ถึงด้วยโปร่งมากแล้วก
0: ็ชอบฝนไหมฮะ
2: ค่ะชอบน้ำฉะนั้นเราต้องมีระบบน้ำให้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็แดดต้องดีจริง

0: 6คนเดี๋ยวก่อนนะ6คนนี่คือ 35,000 ต้น 4,500 ไร่โอ้ my god
1: เครื่องจักรค่ะส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรเลยช่วยเพราะว่าที่นี่ค่าแรงแพงมาก
0: อันนี้เลยต้องบอกไปเลยนะครับว่าสำหรับประเทศไทยที่เรากำลังก้าวสู่ Thailand 4.0 นะครับก็ต้องแนะนำเลยครับว่าเกษตรกรไทยทั้งหลายเนี่ยต้องหาโอกาสที่จะมาศึกษาความสำเร็จนะฮะของพี่ตู่ว่าทำอย่างไรที่เราจะใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในการที่จะสร้างสรรค์เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์มะม่วงอย่างของเราอย่างให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคนไทยเขาจะมาเรียนรู้ดูงานเนี่ยอนุญาตไหมครับ
1: ค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็ต้อนรับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์34คนที่มาเยี่ยม
0: อีกหน่อยคงจะมากันเยอะนะครับ
1: อยากให้มาค่ะเพราะว่าการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะคนไทยเป็นท่านเป็นชาติที่ปลูกผลไม้เก่งมากเก่งจริงๆ
0: คือเราborn to beไหมครับว่าเรามีมือที่สำหรับทำอะไรแบบนี้
1: ใช่แต่คนไทยยังเทคโนโลยียัง behind if we combine together Australian have a lot of technologies อย่าง pruning เนี่ยเราใช้เครื่องตัดข้างบนหมดเลยทุกปีเนี่ยเราจะ pruning under 3 meter no more แล้วก็แต่คนไทยใช้คนปีนขึ้นไปตัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรายังไม่มีเทคโนโลยีตัวนั้นแล้วก็การpacking การgradingทุกอย่างนะคะสู่อยากจะให้คนไทยจับมือไปด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ทางกระทรวงการเกษตรมีงบประมาณที่จะส่งเด็กมา6คนที่จะมาแลกเปลี่ยนของสวนตอนนี้ตู่การ์เด้นก็บอกไปแล้วว่าเรารับได้6คนแล้วเรามาสอนให้3เดือนเป็นเด็กของมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณนะครับพี่ตู่ครับนึกถึงในหลวงเราท่านลองทดลองปลูกกาแฟครับ
2: อย่างครับจัง
0: ท่านทดลองปลูกกาแฟแรกๆเลยนะฮะปรากฏปลูกเนี่ยหลายไร่เลยครับหลายเขาเลยนะฮะปรากฏตายเกลี้ยงเลยตายหมดเลยครับแต่ว่าพระองค์ก็ยังเสด็จพระราชดำเนินนะฮะไปทอดพระเนตรเหลืออยู่ต้นนึงทุกคนก็เดินตามนะหม่อมเจ้าพี่เสด็จราชินีหลายๆท่านก็เดินตามแล้วก็แบบเดินกันแบบหอบแฮกๆเลยแล้วบอกโอ้จะให้มาดูทำไมอ่ะมันเหลือมัน
2: เหลือแค่ต้นเดียว
0: ต้นเดียวท่านก็บอกว่านี่ไงจะได้มาศึกษาว่าต้นนี้มันรอดได้ยังไงหลังจากนั้นคือเป็นที่มาของโครงการหลวงทั้งหมดเนี่ยบางทีเราอาจจะชอบไปมองไอ้ความล้มเหลวทั้งหมดที่มี
2: 99%
0: แต่เราไม่เห็นว่าเฮ้ยมันยังมีอยู่อีกนะจุด0.00001เนี่ยสำคัญ
2: ครับ
0: อย่ามองข้ามรายละเอียดเล็กน้อยนี่คือในหลวงของเรานะฮะทีนี้ไปดูที่พี่ตู่เนี่ยก็คล้ายๆกันเอามะม่วงเข้าไปหลายต้นกดตายหมดเลย
2: ไม่เหลือสักต้นเลยนะต้นไม่เหลือสักต้นนะ
0: น่าจะต้องเหลือบ้างนะต้องเหลือบ้างฮะแต่ตอนที่ไปอ่ะปรากฏว่าประทับใจนะฮะเป็นภูเขาเลยครับ
2: คือพี่นายไปเห็นตอนที่เขามีหมดแล้ว
0: เสร็จเรียบร้อยคือมันเป็นภูเขาแล้วตกใจโอ้โห 4,500 ไร
2: ่โอ้โห
0: ปลูกมะม่วงมหาชนกนะทั้งหมด 35,000 ต้น
2: นี่ก็แสดงว่าคนออสเตรเลียก็ได้กินมะม่วงไทยอร่อยๆโดยไม่ต้องขนส่งจากเมืองไทยได้อย่างสบายเลย
0: ใช่นะฮะก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบขึ้นชื่อเลยเป็นแบรนด์บิลดิ้งเป็นแบรนดิ้งที่ดีมากของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วสิ่งที่ประทับใจไปมากกว่านั้นนะฮะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องมีคนงานเยอะเลยนะ
2: ด้วยความที่เอานวัตกรรมมาช่วยงั้นคนดูแล6คนผมว่าถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยจริงๆเพราะถ้า6คนถ้าเป็นบ้านเราถ้าขนาดทำไม่ได้แต่จะเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของค่าแรงนะที่ต่างประเทศก็แพงบทเรียนครั้งนี้เนี่ยผมว่าน่าจะให้แง่คิดกับคนที่สนใจกรณีศึกษาเนี่ยในหลายแง่มุมเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำไปเลยเต็มที
0: ่
2: ต่อให้มันล้มเหลวแต่มันก็จะมีอะไรเล็กๆที่มันดีให้เรามองเห็นเสม
0: ออ
2: าจจะเป็นก้าวหนึ่งที่เราจะได้สามารถพลิกแปลงหรือว่าเรียนรู้จากสิ่งนั้นไปเพื่อจะได้ทำครั้งใหม่ให้ดีกว่าเดิมก็ได
0: ้
2: ซึ่งมุมเวลาที่พี่ตู่ทำเนี่ยแกต้องมีความเชื่อมากมากเลยมีความมุ่งมั่นมากๆเลยที่กล้าเสี่ยงเอาสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศออสเตรเลียแล้วไปทำที่นั่นแถมตอนนี้ปังอีกด้วย
0: ถูกต้องฮะแล้วประเด็นที่สำคัญอ่ะเมื่อกี้ที่น้องพีพูดก็คือว่าเวลาเราทำงานอะไรก็ตาม
2: ครับ
0: คือต้องเป็นคนที่สามารถเก็บรายละเอียดให้ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งไอ้รายละเอียดเล็กๆตรงนี้แหละที่เรามองเนี่ยนะฮะแล้วคนอื่นมองข้ามอ่ะแต่ถ้าเราเก็บได้เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยอย่างเช่นที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมองเห็นว่า

0: คนเดียวที่รอดเนี่ยรอดได้อย่างไรเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นปั๊บโอ้โหมันตายไปหมดแล้วก็คงอาจจะล้มเหลวแล้วโครงการ
1: ครัน บ
0: ี้ล้มเลิกไม่ทําแล้วแต่ไม่ครับพระองค์เนี่ยไม่ทรงยอมแพ้อะไรเลยคือเมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีคําว่ายอมแพ้เนี่ยอยู่ในหัวจิตหัวใจเรานะครับมันก็จะสามารถลุกล้มอ่ะล้มไม่เป็นไรหรอกลุกขึ้นมา
1: คร
0: เ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ยแล้วก็ชนใหม่ชนใหม่อย่างเงี้ยสักวันหนึ่งเราก็ต้องประสบความสําเร็จแล้วตัวอย่างก็เนี่ยอยู่ที่เมือง
1: ใช
0: ดา
1: ่
0: วิดนี่แหละครับพี่ตู่นี่แหละครับ
1: ผมว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตเกิดแต่ก็พลิกให้เป็นบวกได้ผมว่าทุกคนอยากให้กลับมามองมุมนี้กันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยค่อนข้างยุ่งเหยิง
0: ครับ
1: วิกฤตที่เราเจอเราก็อาจจะมองเห็นสิ่งเล็ก
0: ม
1: ๆและพลิกมันเป็นบวกให้ชีวิตเราดีขึ้นได้สำหรับวันนี้ผมกับพี่ดนัยก็ต้องขอลาไปก่อนและอยากเชิญชวนให้ทุกคนพลิกวิกฤตที่เจออยู่เป็นบวกให้ได้ติดตามเราในตอนหน้ากันได้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกและผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เราคุยกันมาหลายตอนนะครับผมมีความสนใจแล้วก็มีคำถามส่วนตัวด้วยว่าเวลาเราคุยยกตัวอย่างการพลิกวิกฤตต่างๆมาเยอะให้ชีวิตบวกได้แต่ผมก็อยากรู้ว่าเวลาพี่ดนัยเนี่ยเจอวิกฤตจริงๆในชีวิตแล้วพี่พลิกยังไงวันนี้ต้องเอาแบบ how to เลยครับ
1: how to.
0: อยากให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นตัวอย่างจากตัวจริงเลยนะฮะ
1: คือต้องมีความรวดเร็ว
0: ต้องหนึ่งต้องรวดเร็ว
1: แล้วก็ต้องรอบคอบ
0: รอบคอบ
1: ในการตัดสินใจนะครับยกตัวอย่างตอนที่เราเจอสถานการณ์โควิดเหมือนกับทุกคนเนี่ยสิ่งที่ทำทันทีคือออฟฟิศนี้เลยที่น้องอยู่ตรงนี้ย้ายไปใน1อาทิตย์จากออฟฟิศเดิมที่เราอยู่มา14 ปีนะฮะแล้วสัญญามันต้องต่อไปอีก3ปี
0: ครับ
1: แล้วเราคำนวณแล้วต้องคำนวณอย่างเร็วมากเลยนะเฮ้ยเงินเข้าเงินออกต่างๆเป็นยังไงสถานการณ์คือต้องมีการ projection ไปด้วยว่าเป็นยังไงปั๊บสั่งทันทีเรียกประชุมฮะย้ายแล้วทุกคนก็ตกใจมากเลยหน้าลึกๆบอกว่าย้ายไม่ได้มันสัญญาเรายังไม่หมด
0: ครับ
1: ดูนี่นั่นไม่มีออฟฟิศใหม่มันจะไปหาที่ไหนอะไรเงี้ยย้ายต้องย้ายเลยแล้วท้ายที่สุดก็ย้ายไปนั่นคือที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้ก็ย้ายได้
1: ภายใน1อาทิตย์นะฮะแล้วทุกคนก็งงว่าเฮ้ยทำได้ไงคือในสถานการณ์ของที่มีวิกฤตการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบล่าช้าได
0: ้
1: หรือว่าซื้อเวลาได้เพราะว่าบางทีมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปกว่าเดิมถามว่าเราต้องสละออกไหมต้องสละครับไอความสะดวกสบายความหรูหราอยู่ออฟฟิศโอ้โหดูดีมากออฟมันเป็นออฟฟิศที่แบบไฮโซมากแล้วอยู่ราชประสงค์ใช่ไหมแต่เราต้องสละบางอย่างเพื่อที่จะเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้นั่นคือตัวอย่างนะฮะต้องรวดเร็วแต่ว่าต้องทำด้วยความรอบคอบและที่สำคัญเนี่ยต้องทำให้ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องคำนึงไว้ก็คือว่าคนเราทุกคนมันจะมีต้นทุนของตัวเองอยู
0: ่ครับ
1: บางทีเราต้องเอาต้นทุนบางสิ่งบางอย่างของเราเนี่ยออกมาใช้ช่วยเหลือในสภาวะวิกฤตด้วย
0: อัน
1: นี้เป็นต้น
0: โอ้สิ่งที่พี่ตัดสินใจนี่มีอันนึงที่ชัดเจนเลยก็คือการตัดสินใจของพี่นึกถึงคนอื่นด้วยนึกถึงทีมงานนึกถึงความปลอดภัยของลูกน้องด้วยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องยากว่าเวลาใครที่จะเอาเป็นหลักคิดเพื่อจะไปใช้ต่อแต่แน่ๆสองคีย์เวิร์ดอะรวดเร็วรอบคอบแต่มันมีหลายๆเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับในประเด็น2ตัวนี้
1: อ
0: ีกถ้ามีตัวอย่างอื่นอยากให้พี่ทนายช่วยยกตัวอย่างเพิ่มเติม
1: คือต้องมีความกล้าครับก็อย่างที่ตอนนั้นเราไปกุยบุรีด้วยกันใช่ไหมฮะเราไปดูช้างดูกระทิงกันออกมาจากป่ากุยบุรีมันก็มืดๆแล้วถ้าน้องพีจำได้เนี่ยฝนก็เทลงมา
0: ฝนตกหนักเลยอะ
1: ปรากฏว่าหนักมากเลยวันนั้นแล้วเราก็อยู่บนรถบัสก็มีครูอาจารย์จากทั่วประเทศอยู่ด้วยกันปรากฏว่าข้างหน้ารถบัสครับมันมีต้นไม้ใหญ่นะ2ต้นนะฮะ
0: ครับ
1: มันถูกพายุเนี่ยโค่นลงมาเลยขวางทางปรากฏว่ารถติดหมดเลยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะฮะเราก็มองอยู่จะทำยังไงปรากฏแน่นอนคนขับรถลงไปก่อนคนขับรถก็น่ารักมากเลยลงไปพร้อมกับมีดอิโต้ก็ไปสับอย่างเลยสับนะฮะแล้วเราคนรถเราก็ลงไปนะฮะทีเนี้ยผู้ช่วยเราลงเรารู้สึกแล้วว่ามันไม่พอแล้วครับเราต้องกระโดดลงในภาวะนั้นแล้วเราก็สั่งเขาเลยในภาวะนั้นคือมันก็ต้องลองเสี่ยงดูไม่ต้องสับแล้วดันช่วยกันดันนะคือเรามีกำลังอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นเรารวบรวมกันได้6คนนะก็ลงไปแล้วก็ไปผลักต้นไม้ทีถ้าเกิดตอนแรกเขาลองผลักดูแล้วมันไม่ไปหรอกเพราะมันเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ถึงต้องไปสับไงใช่ไหมแต่ทีนี้มันรวมกำลัง6คนไปได้ไหม
0: ก็ต้องได้สิ
1: ได้มันก็ช่วยกันไปก็สักพักหนึ่งแป๊บเดียวไอ้ต้นไม้ใหญ่2ต้นมันก็ออกจากเส้นทางบนถนนไปการจราจรมันก็กลับมาสู่ปกติใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วปรากฏว่าพอขึ้นมาบนรถนะครับคุณครูก็แบบโอ้ปบมือกันเกลียวกราวเพราะว่าเปียกนะเปียกแล้วก็นั่งไม่ได้เดินนั่งไม่ได้เพราะว่าเป็นคนบรรยายหนึ่งเราต้องบรรยายแล้วก็บรรยายคือต้องทำงานต่อใช่ไหมแล้วเราตื่นตั้งแต่4 หรือเมื่อนั้นออก4 ใช่ไหมแล้วครูก็เห็นว่าคุณนายนี่ก็แบบไม่หลับไม่อะไรครูก็หลับไปตื่นไปคุณนายก็ยังบรรยายอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าคุณนายทำได้ไงอ่ะคือไม่ต้องลงไปก็ได้นะ
0: ใช่
1: คือให้คนอื่นลงไปก็ได้นี่นู่นนี่นั่นแล้วก็มีจะต้องสตาร์ทคือจะบอกว่าในภาวะแบบนั้นเนี่ยเราไปรอใครไม่ได้อ่ะครับ
0: ครับ
1: คือมันเป็นวินาทีที่เราต้องแสดงความเป็นผู้นำถูกไหมฮะแล้วเราเห็นสภาพเขาสับอย่างเงี้ย คิดว่าเที่ยงคืน
0: ก็คงไม่เสร็จ
1: เที่ยงคืนคงไม่ได้ไปทานข้าวเย็นเราก็เลยกระโดดลงไปแต่ทีนี้ก็เลยเล่าให้คุณครูฟังบอกว่ามันมีประโยคนึงอ่ะที่มันฝังอยู่ในใจเราซึ่งเราได้เคยอ่านและเราเป็นได้ศึกษาเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของพวกเรานะฮะท่านรับสั่งเอาไว้กับไพร่พลนะครับอันนี้ไม่ได้พูดคำหยาบน
0: ะ
1: แต่ว่าสมัยโบราณก็พูดกูมึงกันเป็นเรื่องปกตินะท่านก็รับสั่งบอกว่าถ้ามึงไม่กล้าที่จะทำสิ่งอันใดมึงก็อย่าหวังที่จะได้สิ่งอันใดเลยแม้แต่ชีวิตและธรณีของมึงคือมันอยู่ในจิตใจเราว่าเฮ้ยทำอะไรมาต้องมีความกล้ากล้าแต่ต้องกล้าในสิ่งที่ถูกต้องกล้าในกาลเทศะที่มันเหมาะสมด้วยไม่ใช่กล้าแบบบ้าบิ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะในจังหวะแบบนั้นหรืออะไรคือคิดว่าในชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยมันต้องมีจังหวะของเราที่เราต้องแสดงความกล้าหาญของเราออกมาวันนี้สังคมไทยของเราเนี่ยเราขาดเรื่องนี้นะครับ เราเป็นสังคมที่มีคนดีเต็มไปหมดเลยเกือบร้อยเป็นคนดีนะครับอันนี้รับประกันเกือบ 100% เป็นคนเก่งนะฮะแต่ที่หายไปมากคือคนกล้าคนที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมจริยธรรมคือการแสดงออกในเรื่องของคุณงามความดีความถูกต้องอย่างเช่นบางทีเราเห็นเพื่อนทำไม่ดีไม่กล้า
0: เตือน
1: กลัวเสียเพื่อน
0: ครับ
1: กับเจ้านายไม่ต้องพูดถึงไม่กล้าอยู่แล้ว ไม่กล้าอยู่แล้วนะกับลูกน้องกลัวว่าเดี๋ยวลูกน้องจะ
0: ไม่รัก
1: ไม่รักเลยคือสังคมไทยเราเป็นสังคมที่แบบว่าอุปถัมภ์กันมากเกินไปวันนี้เราขาดเรื่องของความกล้าหาญทางจริยธรรมครับ
0: ครับทำดีมันเหมือนกับไม่ต้องเดี่ยวนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับคุณธรรมในจิตใจเราด้วยผมเห็นด้วยกับพี่ในทุกข้อเลยว่าเวลาเกิดวิกฤตคนจะมักจะรอว่าเอาสิเองก่อนสิแต่เราอะจริงๆเราก็สามารถทำได้เลยแต่เราจะรอคนรอบข้างทำก่อนแล้วเราค่อยดูแล้วเราค่อยทำตามอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงครับพี่เพื่อให้คนเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวอะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วย
1: ง่ายมากเลยครับไม่ต้องรอใคร
0: ไม่ต้องรอ
1: คือประโยคง่ายๆอย่าฝากชีวิตและหัวใจไว้กับคนอื่นนะครับเพราะเราฝากชีวิตและหัวใจไว้กับคนอื่นเนี่ยก็รอไปชาตินี้ชาติหน้ารอไปนะครับแต่ถ้าเราเอาชีวิตและหัวใจของเราเนี่ยไว้กับตัวเราเองนะ
0: ครับ
1: ได้เลยฮะจะทำอะไรทำเลยสิ
0: พอฟังพี่ดนัยพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าวิกฤตจริงๆอ่ะอย่ารอให้คนมาช่วยเราเราต้องลุกขึ้นมาก่อนถ้าไม่อยากคิดอะไรมากก็คือลุกขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองหายใจได้ก่อน
1: ถูกต้อง
0: บางทีการหายใจของเราหนึ่งเฮือกครั้งนั้นอาจจะช่วยคนตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้อีกหลายๆคนเนี่ยกล้าลุกขึ้นมาทำแบบ
1: อย่ารอให้เราเนี่ยกลายเป็นเหยื่อฮะแต่เราต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือคือมันต้องมีการพลิกเนี่ยวิกฤตพลิกชีวิตบวกคือในทุกสถานการณ์มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างให้เราเนี่ยแสดงจุดยืนของเราออกมาได้ครับ
0: ครับนี่แหละครับศักยภาพที่ซ่อนเร้นนะครับมันจะเกิดตอนวิกฤตนี่แหละแล้วเราพลิกตรงนั้นน่ะให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ผมว่าวันนี้ก็ได้อีกหลายแง่มุมเหมือนกันและได้รู้แล้วว่าพี่ดนัยก็เป็นคนที่สามารถพลิกวิกฤตได้จริงๆ ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ท่านเช่นเดียวกันนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ดนัยต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับอยากให้ทุกคนมองวิกฤตเป็นโอกาสและมองให้เป็นบวกสำหรับตัวเราเองและคนรอบข้างก็จะดีไปกับเราด้วย ติดตามเราสองคนกันได้ในตอนหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทคนิคการปิดหนี้บัตรเครดิตครับใครมีหนี้เยอะต้องฟังให้ได้นะครับแต่ก่อนจะไปปิดหนี้กันเนี่ยนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับเพราะเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับและถ้าใครมีเครดิตอยู่นะฮะแล้วกำลังมองหาวิธีที่จะจัดการกับหนี้ที่อยู่บนบัตรเนี่ยนะครับวันนี้ต้องฟังเลยนะครับเพราะผมจะมาบอกถึงเทคนิคของการปิดหนี้บัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับก็คือต้องเอาบัตรทุกใบมาเรียงกันแล้วดูว่ามูลหนี้ในแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บางใบมีน้อยบางใบมีมากดอกเบี้ยที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะมันจะเพิ่มขึ้นมาในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากันตอนนี้เนี่ยนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าหนี้ที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหนี้เนี่ยมาจำแนกว่าหนี้ไหนเป็นหนี้ที่ดีนะครับและหนี้ไหนเป็นหนี้ที่เลวครับผมเรียกว่าหนี้ที่เลวเพราะมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับสำหรับหนี้ที่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนต่างๆไม่ว่าจะซื้อของเข้ามาแล้วเอาไปขายต่อนะครับหรือไปซื้อธุรกิจแล้วก็เปิดให้เช่าเปิดขายของอย่างนี้เนี่ยก็เป็นหนี้ที่ดีเพราะมันก่อให้เกิดรายได้นะฮะส่วนหนี้ที่เลวเนี่ยนะครับมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยครับเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างล่ะซื้อของที่ไม่จำเป็นบ้างล่ะหรือซื้อของที่บางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไมครับอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นหนี้ที่เลวใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วนะฮะว่าหนี้ดีและหนี้เลวเนี่ยมีปริมาณขนาดไหนนะครับเทคนิคที่3เนี่ยนะครับที่จำเป็นที่ต้องรู้ก็คือว่าต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มนะครับและไม่ไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาปิดหนี้บนบัตรเครดิตที่เรามีทุกใบเนี่ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินนอกระบบมันมีมูลค่าสูงมากนะครับต่อมาเป็นคำถามยอดฮิตนะฮะมีบัตรเครดิตหลายใบทุกใบเต็มหมดจะปิดใบไหนก่อนดีฮะก่อนที่จะไปปิดหนี้เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะต้องเก็บไว้หนึ่งใบอย่างน้อยใบที่เป็นที่ดีฮะแล้วมันเป็นใบที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเงี้ยเราต้องส่งให้ครบเพราะว่ามันจะเป็นเงินหมุนเวียนที่เอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับที่เหลือทั้งหมดพยายามจะปิดคราวนี้มาดูต่อนะฮะว่าใบไหนดอกเบี้ยสูงควรจะพิจารณาว่าจะถูกปิดก่อนหรือเปล่านะครับแต่บางกรณีเนี่ยนะครับธนาคารเองก็มาติดตามทวงหนี้เราก็สามารถที่จะพูดคุยเขาได้ว่าเราจะขอผ่อนชำระใครให้ดีลที่ดีที่สุดหรือใครให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดปิดใบนั้นก่อนครับเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้ามันลดไม่เยอะเอารอไว้ทีหลังนะครับปิดใบที่ปิดให้ได้ก่อนเพื่อที่จะลดมูลหนี้รวมให้มันเล็กลงครับวิธีคิดของการปิดหนี้เนี่ยครับมีหลายวิธีฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเรามีหนี้หลายใบเนี่ยนะเราไปหาเงินสักก้อนมาแล้วมาปิดหนี้ซะเลยดีไหมผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เลือกนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะบอกว่าถ้าคุณไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วคุณยังปิดหนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณไปเข้าสู่กระบวนการของรัฐบาลดีกว่าเขาจัดผู้เชี่ยวชาญให้คุณเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมฮะวิธีการปรับโครงสร้างเนี่ยตัวอย่างเช่นยืดหนี้พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยเปลี่ยนมูลหนี้เช่นจากบัตรเครดิตซึ่งมันดอกเบี้ยสูงใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อให้หรือเอาทั้งก้อนมาปิดหนี้ให้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ฮะวิธีที่2ของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือนี่นะฮะเขาเรียกว่าคลินิกแก้หนี้ฮะคลินิกแก้หนี้ก็คือว่าเขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาหนี้ถ้าเราสามารถชำระต้นได้หมดภายใน10ปีเนี่ยนะฮะเขายกดอกเบี้ยให้ทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยมันมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะต้องเข้าไปศึกษาในเชิงลึกนะฮะอันที่3เนี่ยก็มีการใช้งานอยู่เยอะแยะมากไปหมดเขาเรียกว่า refinance ครับคือเอาบ้านหรือเอาบัตรหรือเอาอะไรต่างๆนานาที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับกลับไปที่แบงค์แล้วไปหาแบงค์ใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยตั้งต้นกันใหม่ คิดดอกเบี้ยกันใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยนะการคิดดอกเบี้ยของบัตรหรือมูลนี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยฮะมันจะมีราคาถูกกว่าเพราะมันมีดอกคงที่หลายปีใช่ไหมฮะ2 ปีบ้าง 1 ปีบ้างบางกรณีถ้ายืดได้จริงๆก็3 ปีเลยแล้วได้ดอกเบี้ยที่ถูกขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถจัดการหนี้เหล่านั้นเนี่ยได้อย่างเป็นระบบแล้วปิดบัตรได้ทั้งหมดครับวันนั้นเนี่ยคุณจะมีความสบายใจแล้วก็สูดหายใจอย่างเต็มปอดเลยนะครับแล้วบอกว่าฉันไม่มีหนี้อีกแล้วสุดท้ายนะครับผมก็จะบอกให้นะครับตามตัวเลขทางสถิติที่เราพบเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้หนี้หมดแล้วก็กลับมาเป็นหนี้อีกฮะความสำคัญในการที่จะปิดหนี้บัตรเครดิตได้เนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะมีบัตรกี่ใบแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือต้องมีวินัยทางการเงินรู้ว่าเราหาได้เท่าไหร่แล้วสามารถจ่ายได้หลายคนใช้เทคนิควิธีนี้นะฮะแทนที่จะจ่ายขั้นต่ำนะฮะเขาจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งที่เขาใช้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีหนี้ครับเขาใช้เท่าไหร่เขาจ่ายเท่านั้นและสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขกับการมีบัตรเครดิตใช้เงินได้ตามที่เราต้องการและเราก็เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินด้วยนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองด้วยนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีครับผู้ชมมาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบแต่ละธุรกิจนะครับก็ตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมครับมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันนะครับ

ของท่านวชิระเมธีครับหลายท่านน่าจะเคยมากันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนมาวิปัสสนามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันแต่ในอีกทางนึงนะครับที่แห่งนี้มีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับมีการสอนให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนาในรูปแบบของออร์แกนิกที่ถูกต้องแล้วก็มีการต่อยอดด้วยนะครับได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมไร่เชิญตะวันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดให้กับบรรดาเกษตรกรต่างๆปลูกข้าวปลูกผักออกมาก็เอาไปขายให้ได้ราคามีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับได้ยินมาว่าศูนย์วิปัสสนาสากลราชตะวันแห่งนี้นอกเหนือจากมีศูนย์วิปัสสนาแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรด้วยนะครับอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของพระอาจารย์นะครับ
1: เราเรียกสิ่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: ชื่ออย่างเป็นทางการนะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: คือเอาหลักคำสอนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธองค์นั่นแหละมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสอนชาวไร่ชาวนาชาวสวนให้รู้จักทำมาหากินคู่กับทำมาหาธรรมนะทำมาหากินบวกทำมาหาธรรมก็กลายเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์และในระดับชาวบ้านเราเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาง่ายๆเลยว่าโรงเรียนชาวนาอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหม
0: ครับผม
1: หนึ่งเลยคือความยากจนความยากจนของชาวไร่ชาวนาที่ทำนา10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยอ่ะทำสวน10ปี20ปีไม่เพียงแต่ไม่รวยนะเต็มไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนในชีวิตอีก
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้ได
0: ้ครับผม
1: นั้นความยากจนเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีทางลัดเลยนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาช่วยสอนสัมมาอาชีพให้เขา
0: ครับผม
1: 2อาตมาสังเกตเห็นว่านับวันกระแสการทำเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีมันเพิ่มขึ้นคนป่วยเยอะแยะมากมายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชุมชนแถวนี้ป่วยด้วยโรคหลับแล้วก็ตายไปเลยชาวบ้านเรียกว่าไหลตาย
0: ครับผม
1: ชาวบ้านก็เลยต้องทำหุ่นผีแม่ไม้มาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะป้องกันผีแม่ไม้ได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลกระทบจากการสั่งสมสารเคมีไว้ในตัวมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วก็ประเด็นที่สามที่พระอาจารย์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะพระอาจารย์มีโอกาสได้เทศได้สอนกับชาวไร่ชาวนาที่ธนาคารแห่งหนึ่งเอาเกษตรกรที่รัฐบาลพักชำระนี่มาเรียนที่นี่รอบละ 1,000 คน 1,000 คนนั้นเอามาเรียนกับพระอาจารย์ครั้งละ3วันโดยหาพ่อครูแม่ครูต่างๆมาสอนว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมีอาชีพเสริมในขณะที่รัฐบาลพักชำระนี่อาตมามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยั่งยืน3วันมันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาล่ะเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไง1ให้หายจน2ลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรรม3ให้มีสัมมาอาชีพที่จะยืนพึ่งลำแข้งลำขาตัวเองได้อย่างแท้จริง
0: ครับ
1: คำตอบก็คือก่อตั้งเป็นโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
0: ครับได้ข่าวว่ามีญาติโยมผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์มากพอสมควรทีเดียวนะคร
1: ับ เชิญพรตอนนี้เราเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรชาวนามืออาชีพสอนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทุกรูปแบบแล้วก็สองผู้ประกอบการอินทรีย์หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครก็ได
0: ้
1: ที่อยากจะเรียนสัมมาอาชีพพิเศษต่างๆซึ่งเราเปิดอบรมทุกๆวันเสาร
0: ์
1: นะและดังนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมาก
0: ครับ
1: นะบางคนก็มาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์บางคนก็มาสอนเรื่องแปรรูปบางคนก็มาสอนแพคเกจิ้งบางคนก็มาสอนการวางแผนธุรกิจบางคนก็มาสอนเรื่องแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด
0: ์ครับผม
1: ตอนนี้เราจึงมีครูบาอาจารย์พิเศษเยอะแยะมากมายมาช่วยสอน
0: ครับ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตามปกติพ่ออุ๋ยไม่อุ๋ยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้นะ
0: ครับผม
1: พ่ออุ๋ยไม่อุ๋ยไม่รู้จักว่าแบรนดิ้งคืออะไรการวางแผนธุรกิจคืออะไรแพคเกจจิ้งคืออะไรการแปรรูปอาหารคืออะไรนะไม่รู้จัก 4P นะ
0: ครับ
1: หลักทางการตลาดเหล่านี้มันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระอาจารย์เอาวิชาความรู้ขั้นสูงอย่างนี้นะเอามาแบกกระดินให้ชาวบ้านได้เรียนกันหมดเลย

0: แล้วไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียว
1: ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับทุกวันนี้เห็นเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองทุกเรื่องสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีตรงนี้พระอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
0: ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นครอบคลุมทุกๆมิติของชีวิตครอบคลุมทุกๆเรื่องของมนุษย
1: ์ครับ
0: อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาปรับประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยตอนนี้คำนี้ก็เป็นคำที่ดังมากในเวทีโลก E.F. Schumacher เป็นคนที่ใช้คำนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วจากนั้นก็มีงานวิจัยอีกเป็นหมื่นๆชิ้นเลยที่ว่าด้วย Buddhist Economics ใช่ไหมแต่งานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานเชิงทฤษฎีคนที่จะเอาลงมาประพฤติปฏิบัติจริงก็ไม่น้อยพระอาจารย์ก็อ่านงานเหล่านี้มาตลอดแล้วพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเอาลองทำดูอ่ะเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมเช่นพระองค์ท่านสอนเรื่องการหาเงินและการใช้เงินว่ามี4ข้อนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุลเราก็เทศก็สอนกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เห็นใครรวยจากทฤษฎีนี้ของพุทธเจ้าเลยใช
1: ่
0: ไหมมาที่นี่เราเอามาเป็นหลักสูตรแกนกลางเลยขยันหาหรือเราก็มี20อาชีพสอนเลยรักษาดีก็สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมเรามีกลุ่มอริยะสะสมทรัพย์ด้วยนะมีบุ๊กแบงค์ของเราเองนะทุกๆเดือนนักเรียนชาวนาจะต้องฝากเงินต้องมีวินัยการเงินการคลังมีกัลยาณมิตรทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องงดอบายมุขทั้งหมด
1: ครับ
0: ใช้ชีวิตสมดุลรายรับรายจ่ายต้องพอเหมาะพอสมไม่มากไปไม่น้อยไปอยู่บนทางสายกลางทางการเงินการคลัง
1: ครับ
0: เอา4เรื่องนี้มาใช้นี่มันกลายเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเลยตอนนี
1: ้ครับ
0: ปรากฏว่ามันได้ผลนะ
1: ครับ
0: มันได้ผลจริงๆ
1: ครับ
0: พอเราเอามาสอนอ่ะหลายคนก็รู้จักปรับเนื้อปรับตัวก็มีเงินเหลือเก็บทุกวันนี้นักเรียนชาวนาของเราหลายคนเลยเดินสายกลายเป็นวิทยากรบรรยาย
1: ครับ
0: ขอคิวมาพูดให้ศิษย์เก่าฟังยังไม่ได้เลยเพราะว่าคิวแน่นเอียด
1: ครับ
0: เห็นไหมมาจากอะไรมาจากเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปปรับไปประยุกต์ใช
1: ้ครับ
0: จนก่อให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันฉะนั้นหลักธรรมะเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราต้องถอดรหัสเอามาประยุกต์ใช้ให้สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม
1: ครับ
0: ซึ่งอย่างนี้ได้นะมีธรรมะดีๆเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถเอามาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
1: ครับสุดท้ายครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็มีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินพระอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไปยังประชาชนเหล่านี้บ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยตัวมันเอง
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพราะวันหนึ่งป่วยหนักมากป่วยหนักมากๆแล้วหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์หัวจรดเท้าเลยอะเรื่องนี้จะบอกผู้ถือหุ้นรู้ก็ไม่ได้บอกลูกบอกเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลือเอาไปบอกคนนั้นคนนี
1: ้
0: สุดท้ายแกจึงถูกผลักเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คนเดียวเงียบ
1: ๆ
0: ตอนที่นอนอยู่ในนั้นให้สแกนทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วต้องเปลือยเปล่าแกบอกว่านาทีนั้นแกถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตและเมื่อพูดถึงชีวิตก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพ
1: ครับผม
0: พอกลับออกมานักธุรกิจคนนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมาหากินด้วยทำมาหาธรรมด้วยปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลทันทีเพราะเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตอีกแล้วฉะนั้นคุณจะทำไร่ทำนาทำสวนอย่ามัวแต่ทำเพื่อหาเงินหาทองแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองถ้าทำเช่นนั้นวันหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ได้ไปนอนใช้เงินในห้อง ICU คุ้มไหม
1: ไม่คุ
0: ้
1: ม
0: ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะ
1: ครับผม
0: ว่าสุขภาพเป็นเหมือนเลขหนึ่งถ้าคุณมีเลขหนึ่งแล้วคุณเติมเลขศูนย์กี่ตัวมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่มีเลขหนึ่งคุณเติมศูนย์ก็คือศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากไปกว่าชีวิตอย่ารักอะไรมากไปกว่าสุขภาพทำมาหากินเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำมาหากินไปด้วยทำมาหาธรรมไปด้วยโดยวิธีนี้ก็จะมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าทำนองงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข
1: ครับกราบขอบพระคุณกับนักศึกษาอาจารย์ครับ

0: กลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านมอวัชรเมธีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นชีวิตของชาวนาแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เพื่อแก้ไขและอีกทางนึงอีกมิตินึงเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานเนี่ยนะครับเพื่อมาทำในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ห่วงโซ่ของการทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมันครบถ้วนเขาทำออกมามีเกษตรอินทรีย์ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายได้เพื่อให้เขาสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับผมคุยกับคุณเกษรักหรือว่าคุณเก็ตนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามถึงตัววิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันก่อนทำงานในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ทำอยู่2เรื่องนะคะคือเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ทำเรื่องของการตลาดสนับสนุนทางด้านการตลาด
0: ค่
1: ะในเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยก็คือเรามีโจทย์ของเราเราตั้งดัชนีชี้วัดเอาไว้ก็คือ1เพิ่มรายได้2ลดค่าใช้จ่าย3ปลดหนี้สิน4มีเงินออมให้กับเกษตรกร
0: ชัดเจน
1: ใช่ใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงไปอบรมเกษตรกรที่สมัครใจก็คือเป็นนักเรียนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเขาอยากจะปลดหนี้เป้าหมายระยะสั้น1ปี3ปี5ปีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างเสร็จแล้วเขามีรายได้ปัจจุบันเท่าไหร
0: ่
1: เขามีหนี้สินเท่าไหร
0: ่
1: เขามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าในถ้าเขาจะทำตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้เนี้ยใน1ปีเขาควรที่จะต้องขายอะไรบ้างได้เท่าไหร่แบบเนี้ยแล้วก็มาแก้สมการให
0: ้มีทั้งวิชาการเงินมีทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนผสมอยู่ในนี้ด้วยเลยนอกเหนือจากการเกษตรอย่างเดียว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพยายามจะช่วยเขาในทุกๆมิติ
1: ใช่
0: ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได
1: ้ค่ะใช่
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนของการตลาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของทั้งห่วงโซ่อุปทาน
0: ครับ
1: ก็คือเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือตัวโรงเรียนชาวนาเราให้ความรู้กับเกษตรก
0: ร
1: แต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะปัจจุบันที่เขาเจอภาวะปัจจุบันนั่นคือ1การใช้สารเคมี2ภาวะหนี้สิน3ภาวะผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้ไปสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดด้วย
0: ก็คือมีความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนขายให้ใครอยู่ดี
1: ใช่
0: เราก็เลยต้องมีวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
1: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเป็นแบบหลักสูตรเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มการตรวจแปลงการขอรับรองมาตรฐาน
0: ค
1: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ PGSเราก็ใช้มาตรฐานไทย PGS Organic Plus ของมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
0: แล้วเท่าที่ทำมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เกษตรกรอย่างตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะคะปี56เขาเริ่มต้นที่12คนปีที่แล้วปี60เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หมดเลยก็คือมีอยู่72คนพื้นที่960ไร่
0: อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เลยก็คือใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะให้ดูที่หมู่บ้านนี้ได้เลย
1: ใช่ใช่
0: แล้วเขาพิสูจน์เราแล้ว
1: ใช่แล้วเขาก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชนเขามีการทำมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
0: ค
1: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดเหล้า มีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบเนี้ยเพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้เงินเยอะ
0: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดสินก็ได้เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับทำไมเราถึงเลือกโมเดลของการทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
0: ค
1: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมในตามหลักของกรามินแบงค์เลยนะคะของมูฮัมหมัดยูนุสนี่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิคือเป็นการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยแล้วก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่นั้นดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้บริโภคต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจน จนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
0: พี่พ่อเข้าถึงได้
1: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน 15,000 เงินเดือน 8,000 คุณก็กินอินทรีย์ได้อ่ะมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
0: เราแค่ใช้โมเดลของการทำธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
1: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ
0: ครับ

0: ว่ามีการเซตเป้าหมายในอนาคตไหมครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะเห็นอะไรในหลังจากนี้ไปคร
1: ับ ก็มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งเยอะๆขึ้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทำตลาดร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงด้วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเขาจะมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นปัญหาการตลาดเราเลยคิดว่าถ้าเราทำตลาดอยู่แล้วเราเชื่อมโยงเขาเราก็ไม่เป็นคู่แข่งกันเราช่วยกันขายแล้วทุกคนก็จะอยู่รอดจริงๆอันนี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ
0: ่
1: ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไร
0: ครับ
1: เขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
0: ครับสุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกําลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่มั้ยครับ
1: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเพราะที่คุยกับ SE หลายๆท่านมาเนี่ยปัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็
0: ค
1: อนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรือว่าเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
0: ้
1: ทีนี้ขอเสนอโมเดลนิดนึงเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทาง Grameen Bank ทาง Uno Center อะค่ะเขาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action tank ขึ้นมาก็คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่างๆเช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ
0: ้
1: นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
0: ้อันนี้นี่ก็เป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่โฟกัสถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
1: แล้วเราก็ดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้นโดยให้ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการแบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปในไม่ช้าปีละ
0: คือต้องช่วยกันช่วยส่งเสริมกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่มินี่ก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับว่าบรรดาเกษตรกรที่เขาใช้แนวทางนี้มาพัฒนาไร่ของตัวเองแปลงของตัวเองในคุณภาพชีวิตเขาดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

0: ช่วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนชาวนาครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือหลักๆก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้านะพอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่เรามาทำนาเนี่ยทำเคมี
0: ครับ
1: ต้นทุนต้องสูงมากเราต้องไม่มีต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วขายข้าวไม่เท่าไหร่ก็ราคามันก็ถูกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่เขาทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นๆลงๆแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้
1: ไม่เหลือ
0: แล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
1: ก็เพราะว่ามีแรงผลักดัน
0: ครับ
1: คือคนที่ไปมาเขามาทำอินทรีย์กันแล้วก็อยากเราลดต้นทุนเนาะ
0: ครับ
1: แล้วปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื
0: ้อ
1: เราหาได้ทำเอง
0: ครับ
1: แล้วพอทำพร้อมปุ๊บต้นทุนก็ไม่ได้ได้ลดลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
0: ครับ
1: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่4 5ไร่ได้หมื่น 20,000 เงินเราก็เหลืออ ๋
0: อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
1: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็ทำเองไปแล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายปุ๋ยด้วย
0: แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
1: ไม่มีความสุข
0: มีความสุข
1: ค่ะ
0: หน้าตาแจ่มใสยังสวยอยู่เลยนะ
1: ใช่นี่ก็คือเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี่ย
0: แล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธเศรษฐศาสตร์ยากไหมเอาเวลาเรียนมันกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราใช้เคมีมาตลอดแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันยากไหม
1: ไม่ยากค่ะมันอยู่ที่ใจเรารักพอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
0: ครับ
1: เราทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณอมราครับ
1: ขอบค่ะ
0: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
0: รุ่นแรกเลย
2: อ
0: ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย
2: ์
0: เราก็เลยมาสมัครสมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
0: ครับ
2: ดังทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
0: ก็มีชื่อเสียงมีความรู้
2: ม
0: ี
2: ชื่อเสียงมีความรู้
0: คร
2: ับ เราก็ได้ความรู้จากท่าน
0: ครับ
2: แล้วก็ไปปฏิบัติตามค่ะ
0: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
2: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่าง
0: ครับ
2: ที่กินประจำวันทานประจำวันเนี่ยพอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
0: อ๋อเหรอครับ
2: มะเร็งเต้านม
0: อ๋อเราก็เลยเปลี่ยนมา
2: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
2: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
0: ก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมี
2: ใช
0: ่แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยก็คือเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
2: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่ๆ4ขีด3ขีด4ขีดโอ้รายได้ดีมาก
0: อ๋อก็คือเรามาลองแล้วมันก็น่าสนใจ
2: ตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนเรื่องผักก็เลยทำผักกัน
0: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
2: มันก็
0: วันนี้ขอบคุณพี่ละจวนมากนะครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของเกษตรลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างหลายต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่ ็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ www.setsocialimpact.com นะครับในนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมีสังคมของคนที่ทำ SE ด้วยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลองคลิกเข้าไปดูนะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและ

ือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้

0: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
1: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
1: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
1: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวข้าเป็นพ่อสู้สู้
6: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก้เ
2: ขายิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password

0: มื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

0: หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสด

ที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วผีภาคษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริอายุ94ปีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีกาญจนบุรีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคทารัสซีเมียและได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำโดยเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์กิตติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์วสีมีบุตรธิดาจำนวน2คนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยวงเดินแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอร์พลองแชงบริษัทโลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 1:05 นาทีคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์
ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:30 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: เวลา 16:38 นาทีวันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเลเดเฟสติวัลเอเดคองเกเนื้อเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคม2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569มีภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวนมากถึง162เรื่องเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า36ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2568 PwC Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง700ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 10:33 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟื่องเหนือศูนย์พระนครศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในการประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2500

2568ในการที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติทั้งทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศเสียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาประกอบด้วยประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ประกอบพระกริยกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจด้วยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอันยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัททีโอทีจำกัดบริษัทแอคเคาท์ชาแนลจำกัดมหาชนและในเครือศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทย์รุ่น76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวัดบางแวกวัดกำแพงวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบ

และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท AC Audit and Advisory จำกัดนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24คณะนายมนูนแซ่โค้คณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านอันวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งเกษมวัดบ้างกู่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์วัดหงสุวรรณวาดวัดหนองใหญ่วัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17:00 นราชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น67ครอบครัวเชื้อชายนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทโอลิฟโกลบอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นิดารุ่น5ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569วันนี้ที่โรงแรม The Emerald เขตดินแดงกรุงเทพมหานครโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขต To Be No. 1และชมรม To Be No. 1ในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชุมชนเข้าประกวด41ชมรมด้วยเขต To Be No. 1ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบูรณะและเขตลาดพร้าวเขต To Be No. 1ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรม To Be No. 1ในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชมรมสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบูรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบูรณะรวมทั้งชมรม To Be No. 1ในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะไปนำเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเริ่มจากการขับเคลื่อนชมรม To Be No. 1ในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่ผ่านผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรมส
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิต้องเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงนี่

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: วางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสงครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
2: ต้องขอแจ้ง
0: ครับไม่ใช่ไม่ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ทำงานปัจจ
2: ุ
0: บ
2: ัน สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
2: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
2: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
0: ครับผม
2: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
2: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
2: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่แล
2: ้วครับ
0: จริงป่ะ
2: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผม
0: คิ
2: ดว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
2: พอสตาร์ดี้มากๆครับผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
2: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรนะ
0: ครับ
2: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี
2: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
2: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
0: ้
2: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือภาคที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
2: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสสเอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
2: ไม่
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
2: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
2: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือมีความสามารถอื่นมั้ยที่เราอยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
2: เราก็ได้ลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
2: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
2: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
2: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
2: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นแทน
0: ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
1: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
0: ครับ
1: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
0: ครับเหมือนกันเลยครับ
1: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณามันจะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
0: ครับ
1: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
0: ครับผม
1: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
0: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
1: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีแล้วเนาะ5 ปี 5 ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
0: คร
1: ับ แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
0: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
1: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
0: ครับ
1: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
0: ครับ
1: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
0: นะครับปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาลาย
1: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
0: ครับผม
1: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
0: เ
1: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
0: บ
1: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
0: วิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรครับ
1: ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
0: ครับ
1: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
0: ครับ
1: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
0: ทําเลย
1: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะในครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
0: ครับ
1: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
0: เพราะว่าเรา
1: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
0: มันยังอยู่
1: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
0: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
1: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
0: ครับ
1: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
0: ครับ
1: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
0: ครับ
1: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตอบว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
0: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
1: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
0: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหม
1: ครับคนหนึ่งผมก็พบว่าตำราเล่มนี้ผมอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย

เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร

0: ้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
0: เออมันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อหนึ่งอ่ะเราคิดเหมือนกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยไปโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานกันทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เขามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ตอนเดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: เช่นเราไม่ได้บอกพ่อออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
0: ถ้าคุณใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เค้าเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสําหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ท
0: ํา
1: ได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือเร็ว
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิดทําอย่างมีแบบแผนนะฮะ

0: างคนคิดทำแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
1: เมื่อผมว่ามีแบบแผนในข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คำว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ
0: ครับ
1: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันหนึ่ง
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สำหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: คุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: ตามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทําในสิ่งที่เราอยากทําได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทําได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสําหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คําว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทําสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอ่ะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทำงานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จำนวนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณหนึ่งมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาละครับก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่ไหม
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเขาคนเข้าใจว่าโอ้ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณขาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุข แบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ไร้นรพัฒน์วิไลพันธ์พระเอกละครหนุ่มรูปหล่อขวัญใจของไทยหลายๆคนหลากหลายบทบาทที่เขาแสดงถูกใจคนดูมากมายแต่บทบาทในชีวิตจริงเขาคือลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเกเรมีเรื่องชกต่อยถึงขนาดเฉียดตายทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามานับครั้งไม่ถ้วนจนวันหนึ่งที่เขาเลิกการชกต่อยอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ทอบตัวเดียวกันจะได้พูดคุยกับคู่แม่ลูกนะคะเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ตลอดทั้งรายการค่ะต้อนรับน้องไดซ
1: ์
0: ต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ทอบตัวเดียวกันด้วยนะคะเห็นน้องไดซ์วันนี้เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อไม่น่าเชื่อว่าภายใต้ความหล่อเนี่ยค่ะถ้าย้อนไปสมัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงม.1 อารมณ์ร้อนแล้วก็จะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องตีกับคนอื่น

0: ด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงคะช่วงนั้น
1: ด้วยพื้นฐานตัวผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคนข้างๆแบบขี้หงุดหงิดใจร้อนอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มขึ้นมัธยมมันย้ายที่อยู่ย้ายสังคมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะครับเวลาเจอกับปัญหาอะไรใหม่ๆเรามักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเสมออย่างตอนมัธยมผมเข้าห้องปกครองครั้งแรกก็คืออาทิตย์แรกที่เข้าโรงเรียนเลยเข้าเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
0: เรื่องที่ตีกันหนักที่สุดเป็นเรื่องไหนคะ
1: แถวบ้านผมแถวรังสิตเนี่ยจะมีเด็กที่เรียนมัธยมกับอีกประเภทนึงคือไม่เรียนมัธย
0: ม
1: คือเราไปมีเรื่องกับพวกนั้นอะไรเงี้ย
0: พวกไม่เรียนมัธยมคือเขาเรียนอาชีวะหรือว่าไม่
1: เรียนอาชีวะบ้างบางคนก็ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกันในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเราก็แค่ต่อยตีกันไม่มีอาวุธอะไรแต่พอเริ่มเป็นเรื่องของนอกโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบมีปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์มีมีดมีระเบิดปิงปองอะไรเงี้ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นมากๆถึงขั้นแบบว่าเคยปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนผมเลย

0: เราก็จะไปเอาคืนมันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเพื่อนกันไปแยกกันหาสุดท้ายพอเจอเข้ามันชักมีดออกมาจากกางเกงยีนแล้วจะกระซวกเข้าผมแต่ว่าไม่โดน
1: แล้วมันมีเคยแบบมีพวกอาฆาตตามเราไปถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
0: มีครับ
1: เฮ้ย
0: อันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคกับและเป็นเรื่องที่ทำให้ผมโมโหมากที่สุดเลยคือบ้านอ่ะมันแบบมีเรื่องกับเราก็มีปัญหากับเราก็พออย่ามายุ่งกับคนที่บ้านเรามีอยู่ครั้งนึงมาตอนนั้นแม้ที่มีพวกขับมอไซค์ตามกันมาเต็มหน้าบ้านเลยคือช่วงนั้นคือแถวบ้านเวลาผมไปแบบซื้ออาหารซื้อไส้กรอกอะไรกินผมจะขับมอไซค์ไปแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นผมว่าผมขับมอไซค์แล้วเขาก็เรียกพวกกันขับมอไซค์ตามผมมาแบบเหมือนมาร์คไรเดอร์อะพี
2: ่
0: เต็มขบวนตามมันจนถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็เข้าบ้านไป
1: แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ไม่มีอะไรมันก็เรียกออกมาครับมันก็เหมือนมันตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเนาะว่าให้ออกมาออกมาแต่แม่ผมก็ไม่ให้ออกไปแล้วเพื่อนบ้านก็ช่วยกันไล่ออกไปอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วเวลาที่ไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นนะคะแม่ทราบทุกครั้งไหมคะ
0: ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าบางครั้งที่เรากลับบ้านมาแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ก็จะทราบแม่ก็เคยมีครั้งนึงแม่ทำแผลให้ด้วยแบบหยอดเบตาดีนแล้วก็เอาสำลีล้างแผลให้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหัวอกของคนเป็นแม่พอเห็นลูกมีบาดแผลกลับเข้าบ้านนะคะใจแม่เป็นยังไงคะ
3: ก็ช็อกทุกครั้งอะค่ะช็อกทุกครั้งที่เขามีเลือดกลับมามีแผลกลับมา
2: ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณแม่เตือนน้องไดยังไงคะ
3: เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวแบบนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่เอาแล้วนะ
2: แต่คุณแม่ก็รู้ว่าน้องอารมณ์ร้อน
3: รู้ค่ะ
2: แล้วเวลาอยู่ในบ้านอารมณ์ร้อนด้วยไหมคะ
3: ก็อารมณ์ร้อนแต่ไม่ได้มากแบบเขาเล่าอะค่ะก็อยู่ในบ้านก็
4: ปกติ
3: ก็ปกติค่ะ
4: แล้วแม่ร้องไห้ไหมเวลาลูกเราลูกคนเดียวใช่ไหมครับผม
3: ลูกคนเดียว
4: เวลาลูกเรากลับมาถึงบ้านแล้วแบบมีบาดแผลกลับมาอย่างเงี้ย
3: ก็มีสักครั้งสองครั้งที่ร้องไห้เพราะแบบแผลเยอะเลือดเยอะแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสงสารลูก
2: เราได้มีการคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าเราต้องมีการปรับวิธีการเลี้ยงดูน้องยังไงให้น้องเป็นคนที่ลมเย็นขึ้น
3: ก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานก็ออกแต่เช้ากลับเย็นก็ไม่ค่อยได้เจอก็มีแต่แม่กับเขาก็น่าจะเห็นใจ
4: แล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องกลับมาเราสามารถเล่าให้แม่เราฟังได้ไหม
0: ผมเล่านะ
4: เล่า
0: ผมเล่าละเอียดยิบเลยว่าแบบเป็นยังไงมาอะไร
4: เกิดอะไรขึ้น1 2 3
0: เพราะว่าผมสนิทกับแม่มากเพราะเหมือนกับว่ากับแม่เนี่ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงไปอ่ะเขาไม่ด่าผมอ่ะแบบว่าบางแบบเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปเล่าได้นิดเดียวโดนด่าทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ย
4: เราก็จะไม่อยาก
0: เราจะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้ครับ
2: แล้วไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหนแม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
0: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันแทงชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับฟังผมทุกเรื่องครับ
2: ค่ะก็เลยทำให้ไบรท์ไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
0: ใช่คร
2: ับ สนิทกับแม่มากนะคะ
4: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบรท์ก็เรียนดีนี่
0: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
4: ครับ
0: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสเปสตะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดีผมต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยพอมีเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอ่ะจุดอ่อนเราเวลาจะมีเรื่องเราคิด

0: แล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่าง
1: อ
0: นาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
1: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัตรและท่านที่2ค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายแล้วลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
4: นึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบรท์เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่าแอนเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบเวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมันนี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพลันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่เจ็บไปด้วยอะความใจร้อนของลูกอะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับฟังอะค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอนอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นคือเปลี่ยนไปหมดคนละไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะอันเชื่อว่าตอนเด็กเห็นเขาว่ากันว่าตามตำรานะตอนเด็กๆเฮี้ยวเนี่ยโตมามักจะเป็นที่พึ่งกักของครอบครัวของครอบครัว
3: ใช่ไหมจริงเรื่องจริง
4: เออจริงๆเลยคือถ้าเฮี้ยวๆคือเขามีวิธีคิดมีแนวทางกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยอันมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
5: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจไหมและเขาจัดการกับการนั้นๆยังไงครับ
6: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆ เนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนชอบตีเราก็จะไปตีกับเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทำอะไรก็ได้อย่าให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนคนที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไบค์เก่งมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
6: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
0: ครับ
6: คุณเป็นคนมีหัวคิดก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นคนกตัญญู
1: ถามน้องไบค์นะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆ
0: คร
1: ับตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
0: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนั่นแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันนะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั่นมากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทำงานก็ได้ให้เราไม่ผิดอ
1: ่
0: ะให้แม่มาทำเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
5: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับการที่ไบมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับหรือครอบครัวของเรา
7: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ่อคุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากแก้กัน2คนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ
5: ่
7: อ
5: แสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
0: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผมผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนนึงถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
5: ครับ
0: แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทำไงดีอะไรอย่างนี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
5: โดนทั้งคู่
0: โดนทั้งคู
1: ่เหมือนแม่จะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อ แบบนั้นไหมคะ
7: ใช่เลยค่ะ
5: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกลางฮะ
1: กันชน
5: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู
1: ่ค่ะนี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมาแต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดซ์ทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: นี้คือภาพของผมตอนเด็กๆครับใครๆก็บอกแหละว่าผมหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ้ย
0: อ๋อพ่อนี่
1: เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเพราะเข้ามาที่ชายโครงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะไบก็เลยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบ10กว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมาอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละ
1: อืม
0: แต่ไอ้พวกหมาหมูพวกเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าป่ะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ไบก็ว่าม
2: องว่าอะไรนักนะไบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็หาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอะ
0: โอ๊ย
2: ดูสิเนี่ย
0: มันก็ไม่เป็นไรนี่แม่เดิมๆเนี่ยโห
2: นี่แน่เดิมที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วเห็นไหมโอ๊ย
1: ก็ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
0: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อไม่เห็นว่าอะไรไบบ้างเลย
2: ค่ะ
0: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบแม่เอาแต่บ่นอยู่เงี้ยทุกทีอ่ะเอาแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เมื่อไหร่ใบจะเข้าใจล่ะใบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
0: นี่แม่จะให้ใบทำยังไงใบก็เป็นของใบอยู่อย่างเงี้ยจะให้ใบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอฝันไปเถอะนี่วันหลังนะใบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรอ่ะแม่ก็จะว่าใบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
2: ไม่ได้นะใบถ้าเวลามีเรื่องอะไรแล้วไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่นะ
1: ค
2: ุ
1: ณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงฮะมันถึงเป็นแบบนี
2: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะว่าฉันก็พยายามพูดอยู
1: ่ก็พูดแล้วมันได้ผลไหมล่ะฮะถ้ามันได้ผลแล้วมันจะออกไปต่อยไปตีคนอื่นเขาแบบนี้ไหมฮะนี่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เรื่องไง
2: ค่ะ
1: ผมทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านมาก็อยากสบายใจแล้วเรามาเจอเรื่องหดหู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
2: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
1: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอ
1: ่
2: ะ
1: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผมฮะรักกันมากทำไมห้ามปรามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

ผมเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัว

งรู้ว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: ป็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณละครเลยอย่างนั้นเลย
0: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วได้วันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกเหมือนยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่แต่คิดไปคิดมามันก็เรื่องเราอะมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย
0: เวลาพ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม
3: ่ดุแม่ครับ
0: ไม่ดุเรา
3: ไม่ค่อยเลยครับ
0: เพราะอะไร
3: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมหนึ่งแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
3: ในช่วงหนึ่งก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบไหมครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่บอกเลย
1: ไม่บอก
0: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
1: กลัวลูกเสียใจ

0: ต่ใบรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็จะแบบไปนอนอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดนพ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมนี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร
0: ่แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าที่แม่ร้องไห้คือแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
1: ู้แล้วใช่ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบหมายถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ถามพี่แอนบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบข้อที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทหนึ่งเราก็ต้องเป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเรา

0: เราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทั้งทางนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ้ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบริหารการจัดการไม่เหมือนกันแต่บ้านแอนก็จะเลือกใช้วิธีที่แอนก็จะทำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปอย่างไรแล้วคุณเวลาที่ลูกโตขึ้นหนูจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำด้วยความรักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโหอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนเนาะมันเลือดเนื้อเชื้อไขอะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างแอนจะเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่าและสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเป็นแม่คืออดทนและต้องเข้าใจทุกคนต้องแบกไว้ทุกอย่างทำงานข้างนอกมาเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอกลับไปบ้านบางทีมันก็ต้องมีแบบเปิดห้องไปแล้วก็คุยกันแชร์ให้เขาฟังว่าเออวันนี้เราทำอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
1: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับในครอบครัวของแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม
2: ่เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
1: งไหมทำไม
2: งงไหม
1: งง
2: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อนี่ทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเขาข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม
1: ่เพราะว่า
2: เออทำไมก็ไม่รู้เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะตาเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
0: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรออ
2: ะไรที่มันมีปัญหาแบบแม่ทำไงดีอ่ะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยอ่ะพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
3: ถามน้องไบร์ทนะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความรู้สึกกลัวพ่อ
4: ก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวเขาดุแม่ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นงานจริงๆถ้าผมแบบผมเถียงเขาเขาจะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
3: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
4: ครับ
3: ดีกรีความเลือดร้อนของไบค์ลดลงไหมคะ
4: ไม่แผ่วเลยครับ
1: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมเรียนมหาลัย
4: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆของผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งนั่นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุดก็คือตอนกำลังจะขึ้นปีตอนม.6ไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรครับเป็นแบบผมรู้จักแค่สองสามคนแล้วก็เป็นรุ่นพี่เขาแบบรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับแล้วก็ไปด้วยแล้วเป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละไปมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมแล้วผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
3: ผมต้องช่วย
4: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบเอ้ยแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยๆ คุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมอะผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สัก5-9จากประตูร้านเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทางร้านก็มาลุมกระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ10

0: 14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
1: ้แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
2: รู้หลังจากนั้นค่ะตอนนั้นไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะ
1: คือคุณก็รักษาตัวเองในโรงพยาบาล
0: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพยาบาล
1: ก็ยังเดินทางจากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยเหรอคะ
0: คือ
3: ตอนคืนนั้น
0: ผมอาจจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี
3: ่
0: แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ก็ตามนั้น
1: พอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับตอนน
2: ั้
1: น
2: ตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาก็ลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ
1: ่
2: ะรอลูกกลับมาก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมากอย่างนี
3: ้ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
2: ไม่ได้ว่าเลยไม่ว่าอะไรเลย
1: ไบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
0: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยครับผมเข้ามาแล้วก
1: ็ก็คือได้รับความเป็นห่วง
0: แต่เราความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยไม่มีมากกว่าคร
3: ับแม่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
2: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
3: เว้นระยะเวลา
2: เว้นระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
3: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
0: ใช่ครับ
3: ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
0: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช
3: ่
0: ทีนี้พอเราแบบมีงานแล้วความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเนี้ยงานเราจบแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานอ่ะผมรู้ว่างานนี้จะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้มันจะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
3: ้
0: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
3: ี้
0: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งเราก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายไปเองครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเรา อยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆ
1: แม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบไหมฮะ
2: เห็น
1: อารมณ์เขาลดลงไหมตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
2: ลดลงค่ะแต่เย็นขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
1: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องไหมครับตอนนั้น
2: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงในเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
3: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกว่าสิ่งที่ตามมามันก็คือเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

ดารานักแสดงกับการดูแลรักษาหน้าตาให้ดูดีเป็นของคู่กันใครๆก็คงรู้ดีแต่สำหรับผมแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นครับเพราะทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้

0: ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบมีอะไรหรือเปล่าลูก
0: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
1: อะไร
0: ทำไมนั่งตรงนี้นั่งตรงนี
1: ้มีอะไรเหรออ
0: ืมนี่แม่ทาดานี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะนี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
0: แม่แม่ก็พูดไปเรื่อยอ่ะไปซื้อมาทาให้แม่ต่างหาก
1: หืมทาให้แม
0: ่อืม
1: เพื่อ
0: แม่
1: ห
0: ื
1: ม
0: แม่ว่าใบหล่อป่ะ
1: เอ้าถามแล้วก็ยังไม่ตอบไปกลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
0: แม่ตอบก่อนดีว่าไบหล่อป่ะ
1: หล่อสิไบลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบเนี้ยทำถูกแล้วนะ
0: แม่รู้ป่ะว่าไบอ่ะไม่ได้รักษาหน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ไบอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ไบแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

0: ไหม
1: ดูสิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่เอามาดูแลไบค์อยู่อย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบค์อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องไบค์แล้วนะรู้ไหมไบค์จะดูแลแม่เองเอ้าร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนายบ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยเอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
0: เสียดายสิ
1: แม่ไม่ต้องร้อง
0: แม่ดีใจมากเลยนะที่เห็นไบค์เติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าใบจะคิดได้เลยอะ
1: แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกับแกลูกแม่นะ

0: ยังไงยังไงอะไรกันแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปถ่ายให้แม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไบมาตั้งเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพ่อต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: ก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ใช่ไหม
1: อืม
0: ทาที
1: ่ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักระแล้ว
2: ไม่ได้เนี่ย
0: นี่เดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช
0: ่เอาตรง
2: เอาใต้ตาดีกว่า
0: เอาตีกาไหมตีกา
2: ไปแล้ว
1: ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้นอย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับ

0: ทำไมตอนทาครีมไว้ถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
1: ผมจำความรู้สึกนั้นได้อ๋อคือตอนแรกอะเราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยทีนี้ผมซื้อไปหลายอย่างทั้งเซรั่มสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยหลายอย่างผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมได้เห็นแม่ผมร้องไห้ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็ไปแล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
0: งั้นถามแม่ได้ไหมครับว่าวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
2: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมาหลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวก็ต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจอ่ะ ก็ดีใจมากด้วย
3: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยถ้ากับตัวเองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพงๆ
2: ไม่เคย
3: เวลาที่ไปซื้อของลูกเลือกแพงเลือกดี
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
2: ถูกต้อง
3: วันนั้นตอนที่น้องไดทาครีมให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
1: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็น10ครั้งว่าร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อกับที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยกับโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลยวันนี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
0: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
1: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดเงี้ย20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามความฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: าไบร์ททำได้แน่นอน
1: ทำได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่อีกไม่กี่ปีแม่จะได้สวนนั้นตามที่แม่ต้องการเชื่อผม
0: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบร์ทอยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆนะหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: ก็ขอบคุณที่ว่าใจเย็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าไบร์ทลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: มีอะไรที่อยากจะบอกกับน้องไบร์ทบ้างไหมคร
1: ับ ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดฟ์พูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง
1: ดีใจแม่มีความสุขกับเขาตลอดอยู่แล้วมีความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งมาตอนนี้ก็สุขมากขึ้นสุขมากขึ้นทุกวันน้อยลง
2: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
0: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
3: ครับ
0: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
3: ครับคือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ทในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
0: เนาะ
3: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมนี่ผมขอสมัครเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบเลยนี่ผมรักคุณเลยนะผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
0: ครับ
3: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหลเพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละแล้วพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
0: ไบร์ทคือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความรักเขาอาจจะกลับมาก็ได
4: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบว่าอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าคำปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
0: ครับ
2: ค่ะถามพี่แอนกับน้องแอมนะคะ
3: ครับผม
2: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟังคุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
5: สำหรับแอนมีความสุขมากเลยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆเลยแล้วก็แอนเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างอะค่ะการฟังเป็นสิ่งที่ดีคือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะเป็นเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบนะคะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็

0: ความสุขมาก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: แอมล่ะครับ
3: ครับผมก็อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยอ่ะผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ซ่าเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากให้รักลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราจะซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
2: นี่แหละครับ
0: ใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดเราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งขึ้นไปของน้องแล้วมั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันนึงทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
3: ครับ
2: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบรท์กับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไบรท์ยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
4: แหวงเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
2: ไม่แสดงว่า
3: ไม่ต้องห่วงการที่ผู้ชาย
2: การที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกนี่มีความรู้สึกมันต้องfirst impression ต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่สนแต่เนี่ยคือแบบเฮ้ย
3: แม่งจริง
2: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
3: จริง
2: จับมือไปช่วยบอกนะเฮ้ยอย่างงี้เลย
3: พี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชาย
2: พี่กลัวมากอยากมีแม่นี่แบบแต่งมีลูกแบบนี้คือถ้าเกิด
4: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่
2: ใช่มั้ยจะสบายใจมากซ่าแต่หายไวเน
0: ี่
2: ย
0: รู้เนอะ
2: จะสบายใจเลยผมเป็นพ่อเป็นแม่คืออยู่ดูแลตัวเองได้แต่อยู่รู้จุดยืนอยู่แล้วไง
3: คนโตมีคนมาจีบหน้าตายี้เลยแบบนี้เลย
2: ถ้ากตัญญูอย่างนี้โอเค
3: คุยกัน
2: ถ้าอย่างนี้โอเคสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
5: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีน1และซีน2ส่วนตัวผมจะประทับใจซีน2มากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครเวทีมันเหมือนเราได้ ได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึกดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งหนึ่งก็ชอบมากครับ

0: ากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อบัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

เวลา8นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เนี่ยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่ก้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ทำไมไม่ได้เล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ
2: ครับคุณบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับ

ครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอกครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอกครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

แต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนยังลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: นี่ยนะ
1: ลูกสบายดี
0: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
1: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพี
0: ่กลับบ้านไหม
1: กลับบ้านพี่

0: ื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้ครับพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติกันหมดแล้วเหรอ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่1ก็จะออกจากงานลูกคนที่2ก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธกส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคน
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนนั้นก็แล้วคือก็จะจัดการเรื่องนี
5: ้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม
4: ่
5: ครับเพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น
4: ครับ
5: ครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล
1: ่
0: า
1: เปล่าหมอไม่ได้รอใครครับ
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมเองพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เออไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติ

0: ากขี่รถจักรยานเนี่ย
1: เหมือนเดินมาอยู่
0: เราได้อยู่ในร้านได้หัวเราเออ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

Ha ha ha!

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเอ้ยในกดอังรวยอังแน่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บัตตมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ไทยมักมอง
3: ไทยมักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือคุณ
4: คุณคุณ
2: กับคุณ
4: เธอแล้วคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมากูตั้งไงเพราะว่าพนตกทุกวัน
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
5: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
6: ฮะ
5: กระแดง
6: กระแดงจ้ะ
2: เฮ้ยวันนี้
3: บ
2: ้าน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
7: ทำขนมจ้า
2: ทำบ้านผมเขาจะเรียกนมชงเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี
0: ่ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร
8: ์อันนี้เอาไว้เส้นหูยาสายใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ใจบอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
9: อมวัดดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วม งานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะ
9: แม่มาประจำไหมที่เนี่ย
10: มาประจำมาทุกวัน
9: มาทุกวัน

0: มาดูควายเลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
1: ่5
0: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
2: ี่ไร่อะคะ
1: ฝั่งนี้6ไร
0: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
3: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
4: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
5: อยู่นาตลอดเลย
4: ทำอะไรเบ้างวะ
5: เกี่ยวย่ายควายกลางวันก็ใส่เบ็ดใส่อะไรหากินตามทุ่งนาประทายช่วง
3: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
1: งอนปักเบ็ด
6: ปักเบ็ดเลยจะเทวนี้เลย
3: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
2: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหน
1: ดูตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยควายมันจะออกกระอกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอกลูก
2: แต่ถ้าคน
1: ขนก็9เดือน
3: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
5: ไปขุดไส้เดือน
3: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
0: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
5: นี่มีรอยมันมี
0: โอ้
5: ม
0: ีขุดไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
6: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
3: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
7: จะไปตลาดยังไม่ครบไง
3: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
0: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
8: ใช่ค่ะ
4: ไปไหนมา
3: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
9: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วก็คิดขึ้นเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณบิดามารดานี่ครับ
3: วันศาสตร์ของชาวบ้านตามมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
10: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
1: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
11: อันนี้ครับหน้าบ้านเลยครับ
12: สวัสดีครับจะรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
3: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
11: บัตตมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
0: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศาสตร์อ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
3: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
0: นี่ค่ะยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
13: ในข้าวแบบไหนครับ
14: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
1: ้ยังไม่สุกมั้งดิ
3: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
0: ข้าวต้มนี่ต้องทำกันทุกบ้านเน
15: า
0: ะ
15: ทำทุกบ้านค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะคุณพ่อคุณแก่เขาทำ
0: อ
15: ๋
0: อ
15: ก็ต
0: ้
15: องสืบสานไปเรื่อยๆ
0: ปีละครั้ง
15: ปีละครั้งทุกปี
3: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
15: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
0: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
16: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
0: โอ้
1: ให้ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อ

0: ไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
1: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี
2: ่คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
3: หลายอย่าง
4: มันสวยมันเริ่ม

0: ร้านคือ
1: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
3: สมุทรปราการ
4: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
3: ประมาณ4ทุ่มกว่า
4: แม่ดีใจ
5: ค่ะดีใจมาก
4: ช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
6: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่าเขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
1: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
2: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
7: ไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
2: อย่างไรบ้างที่เป็นหายาก
7: โน้ตเลยค่ะหายาก
1: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
8: มันเทียนนี่หายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่นี่เขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
2: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
8: ใช่ครับ
9: สวัสดีบ้าน
10: จ
9: วบ้านวันนี้ว่าเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
11: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
4: ได้มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
11: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
1: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
12: เดินมาแป๊บเดียวอมวันดีจ้ะแอสอมจะอ่อน
1: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
12: อม
13: จัดมีของหวานของคาวอะค่ะ
12: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
14: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
13: หนังวัวค่ะต้ม
14: ที่เหมือนกันมากสุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
1: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
15: มีกระด้งกระด้งนี้ไปเส้นไหว้อยู่ที่วัด
1: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
12: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะก็ตอนเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
16: วันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
15: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทั้งพ่อแม่อยู่ทางโน้นต้องเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
1: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
17: จะไปเส้นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเส้น
1: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ตาตายาย
15: ก็มาทุกคนรวมกัน
18: พี่น้อง
15: คนละถาดคนละถาดแล้วมารวมกันมาเส้นไหว้
19: ใช่
15: บรรพบุรุษ
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
6: มาถึงเวลาแล้วเด็กๆมา
1: อาหารคาวหวานมากมาย

0: ที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อน่าจะดีบรรจุอัฐินะครับ
1: ได้ลวกก็สักอย่างเลยในปวดอังด้วยอังเนี่ยใส่อัง
2: ก็พี่น้องกันหมดเลยค่ะต่างคนต่างมารวมกันกรุงเทพก็มากันหมดค่ะผู้ยาตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
3: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
4: เวลาเราว่ายกมือไหว้ในช่วงวันศักดิ์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
3: มันอยู่ที่ความเชื่อค่ะรู้สึกว่ามานะ
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
6: ้พอคันนี้รอนิยะคนมากตลาดได้ทั้งหลาย
7: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาของมาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
8: มีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามาผนวกให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
9: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องทำ
0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
10: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
11: เรื่องลำบากขนาดไหน
12: เรื่องลำบากขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำให้พ่อแม่ได้
8: กระบุงถังธรรมจักร
0: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
13: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแก่รางวัล
0: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
14: เป็นความภูมิใจของบ้านตำโมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
8: บัดนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
0: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกนะครับ
15: นี่ยังไม่ครบ
16: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบค่ะ
15: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มแบบพูนๆเลยอะค่ะ
17: ยังขาดอะไรบ้างคะ
16: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
0: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
8: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดกัน
15: แล้วก็ต้องใช้
12: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
15: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
17: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
18: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
17: ่
18: ะ
17: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
18: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
15: โอ้ไม่ว่าแต่อะไรห่อหมดเลย
18: เสื้อผ้าอ๋อนี่เสื้อ
8: เป็นกางเกง
15: รองเท้าพวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตังค์แป้งน้ำแชมพูสระผม
0: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
19: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
15: า
19: ะ
15: ใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันเดี๋ยวมันเสีย
0: กระบุงที่จัด

0: ใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
1: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
2: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
1: อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
3: เสร็จแล้วค่ะกระเชิงปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
5: เตรียมไปวัดเหรอคะ
6: ทำให้พ่อเขามารับเอา
7: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช
1: ่ไหมใช่ๆวันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันสัตว์แต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนักกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเน
3: าะ
0: ต้องใส่รถเข็นเนาะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเจิงหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: ระบุงเลย
1: สายสินถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะไปถึงบรรพบุรุษ
2: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ทำกระบุงมา
1: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกระพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
3: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับโดยกระบุงใหญ่ๆมารับเด้อเถิดโดยผู้กำลังบ่เด้อเอาซะตักเฝ้า
1: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
4: แม่เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต่อ
1: พิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมา

0: กระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
1: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็คงบอกถึงว่าความเป็นอยู่ลมสมบูรณ์ปี
2: โอ้แม่ชื่ออยู่บ้านคนโยกคนทุกปี
3: คนนี้แหละ
4: เริ่มเป็นพ่อปู่เป็นปีนี้ปีละ
3: คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นเลยที่ได้บุญ

0: ความแตกต่าง
1: อย่าลืมให้เขาก็ค่ะให้ลูกพ่อ
2: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงจึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดี

ได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณก
2: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: เอามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไร
0: ไหม
2: เกินไป
1: เอ้าแล้วไม่เหรอแล้ว
0: ไม่
1: ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านอยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยเต็มสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต
0: ่อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: เนี่ยว่าคือเราเป็นอาร์คิเต็กเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงานอย
1: ู่ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้ยโอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ขับ เนี่ย
0: เออจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมันถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหมใช่
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช
1: ่
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: อ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: เออมันเป็นพอดักดีไซน์เน
2: า
1: ะเนี่ยเออเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับให้คนได้เห็น
2: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วนะพี
0: ่เอ้าเฮ้ย
1: เอาเราทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: คือจนแบบพี่พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ี
0: สื
1: ่อสนใจอ่ะ
0: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้

0: แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
1: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โ
1: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้น
0: ค
1: ือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต
0: ่
1: ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุนไป
1: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
2: งั้น
0: เสียวๆ
2: ผมอยากรู้ตอบว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: เออใช่
1: 2แบบ
2: อ๋อแค่2แบบไง
0: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
0: 2แบบ
2: นะใช่ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
1: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเขาก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
0: จริง
1: อันเนี้ยอะไรเงี้ย
0: จริง
2: ๆเอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช
2: ่ๆๆดีมั้ย
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริง
1: หน่อย
0: ว่ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
1: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
1: ก็คือ
0: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
1: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
1: แล้วก็
0: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
1: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
0: ้
1: น
0: ิ
1: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่าที่มาจากไม
1: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
1: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว้ให้ไว้
1: เกี่ยวอะไร
0: เช้าไงอะไรนะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
0: มาไหว
1: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
1: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
0: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
1: มันไม่อยู่แน่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพวงมาลัยสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอด
1: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
0: ับ สเลต
1: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
1: ๆนี่เลยก็คือสเลต
0: สเลตมันเงาเลยเห็น
1: แกนิโต้
0: ครับ
1: กระจก
0: เห็น
1: แล้วสเลตอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
0: อีก
1: พวกนี้ก็จะเลนหรืออลูมิเนียม
0: มีกระจก
1: ใช่
0: คนทราย
1: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ้ยกูขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: คือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
1: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบอกว่าม
2: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
2: แต่มันสงสัย
0: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
1: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
0: คือ
1: กระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโบเซตทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
1: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสารพระพรหม
1: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
1: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือ4หน้า
0: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
0: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
1: ประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสีอันชนอะไรเงี้ยแล้วยังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
0: หนาเลย
1: 10หรือ12มิลนะครับ
2: โอ้
0: เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับ
2: เออ
1: ผ ผมดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
1: สแตนเลสเหมือนกัน
0: สแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
1: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
1: ครับ
0: กระจกล้วนๆเหรอวะเออใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็จะครับผม
2: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
2: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
0: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเขาจะตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
0: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
0: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสาวชิงช้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
2: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
2: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
0: ้
2: าวไป
0: ที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไง
1: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
0: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
0: ้โอ
1: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
0: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วาง
0: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
2: วางได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
1: ใช่
2: กราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
1: า
0: การยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ผลตอบรับเป็นไงฮะ
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
0: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดมัน
0: เข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณน
0: ั้
1: นมันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก
0: ็ตายาย
1: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
0: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
1: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
0: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: เออ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
0: ๆอ๋อที่อยู่ข้างใน
1: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เออเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
2: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในนี
1: ่ด้วย
2: มัน
0: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
0: เออพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เ
1: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
1: ม มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่

0: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่โคมไฟสวน
0: ที่ตั้งขึ้นมา
2: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
3: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
2: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโอ้โหอันนี้แฝงพวกวายเต็มเลย
3: พระพรหมครับ
2: พระพรหมเหมือนกัน
3: ครับ
2: ก็
3: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
2: คือใหญ่มาก
3: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
2: ครับ
3: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
2: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
0: ส
2: ุ
0: ดท้ายใหญ่มาก
3: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
0: ใหญ่มาก
2: เบิ้มเลย
0: อุ้ย
2: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: ฮะ
3: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
2: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
3: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
2: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
3: ้
2: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
3: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
2: จะรุ่นอื่น
3: ซื้อ
2: นี่ไง
3: แบบนี้ครับ
0: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
2: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิไปดูสิ
0: เนี่ย
2: อยากดูไม่ใช่อยากดู
0: คือมันมีหลายชั้นอะ
2: เออใช่
0: นะ
2: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
2: เออก็จริงอะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
3: ใช่ครับ
2: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
3: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
2: ครับ
3: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
2: อ๋อเหรอ
3: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
2: เข้าใจ
3: เท่าไหร่
2: เข้าใจ
3: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
2: เป็นท่อนๆไปวางบึ้ง
3: ใช
0: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
2: เออหน้างาน
3: เตรียมแท่นครับ
2: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
0: เตรียมแท่นไว้ก่อน
2: เตรียมแท่น
3: ใช
2: ่เออไม่ได้นั่นเพราะว่า
3: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
2: ้ครับ
3: ก็ว่า
2: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
3: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
2: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเง
3: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
2: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
3: า
2: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องของวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
0: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
2: จริง
0: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
2: ใช่
0: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
2: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกโฉลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
3: คร
2: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV
6: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
7: ที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครอง หรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
8: รู้ หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละ

ยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธ.ของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธ.นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่ง

0: จะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
1: ครับ
0: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะพิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
1: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่าเอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
1: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
0: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผมอ่ะแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
0: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
1: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่ม

0: เติมอีกไหมครับในกระบวนการ
1: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอก

0: ส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสะสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: งั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
1: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันท์ก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยค่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลทลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องวันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: ไอ้นั้นอันที่สองนี่พี
5: ่ไม
4: ่เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
5: อ้าวแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
4: นั่นน่ะสิ
5: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
5: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
4: เหรออ
5: ืม
4: แต่ผมว่านะ
5: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
4: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
3: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
2: มอเตอร์ไซค์
3: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซ
2: ค์
3: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
2: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา42
3: ค่ะ
2: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี้ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิด กับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
3: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับ

0: บุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
0: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
1: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะคะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
0: า
1: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทํายังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
0: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะค
1: ะ
0: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นเดือนลูกจ้างไปก็ได
1: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
0: ่
1: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวาสหน้าเลยพี่หอย
0: กลัวไม่ทัน
1: กลัวไม่ทันเพราะนั่นบอกว่าโอ้ยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะเฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
0: ผลต่างกัน
1: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
0: ไม่เกี่ยว
1: เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
0: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
0: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
1: ค่อยไปกับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
0: นะคะ
1: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหมอ่ะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าเช้าเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะจานช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะจานคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย์เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู่นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเฮ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่ค่ะ
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือบิดามารดานะบิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็กเพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรมได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้างอันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว
0: ์
1: ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ทำขึ้นมาอาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัวอะไรอย่ามิอะไรที่ทำไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
0: ค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปทำปาต้องโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไ
0: ร
1: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
0: ้
1: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญาไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้นพ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ยยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับเด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
0: ้ไ
1: ปสร้างภาระผูกพันขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วยดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้แก่เขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
0: ้โอเคแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำ

ต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

0: ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าเลยนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาคือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเหรอนางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารบบส่วนไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้น

ดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตึงเลยนะคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นๆนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยว
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: อืมค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
0: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
0: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
0: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สัน
1: พ่อพ่อช่วยสันด้วย
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: สันไม่ได้ตั้งใจ
0: พ่อใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็น

0: ความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรประสานมาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยก็มาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะ
1: ครับผม
2: ดูเวลาดีๆนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่า

0: โอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
1: พ่อ
2: ปะกลับบ้านกินข้าวกัน

0: ศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสารปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานสารปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สารปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบสารปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานสารปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลสารปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งาน และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอน Entrepreneur ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้ง511บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี
1: ้ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างแรงแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิวปีเตอร์ทิวบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกลต่อไป
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหมอย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู่เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไห
0: ม
1: usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: แม้อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่ยาก
0: เหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค่
1: อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพอที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไหม

0: ันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได้ทำยังไงที่เราจะconvert
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะลูกค้าฟรีเมียมนะได้สัก 50% หรือ 30%
1: อ
0: ันนี้คือความยาก
1: ค่ะ
0: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ benefit เพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
1: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะมันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
0: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
1: ะ
0: ถ้าเกิดเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเราเซอร์ไวฟ์ไหม
1: ก็เซอร์ไวฟ์
0: ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
1: ค่ะ
0: แล้วคอนเวิร์ตไม่ได้
1: เงินเราก็หายไป
0: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
1: ์
0: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเทอร์ที่เซเว่นซิกเนลนะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลนเลิฟนะแต่ไม่ได้เงิน
1: คนล้านคนไลค์
0: เนี่ยมิลเลนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตัวนั้นเซอร์ไพรส
1: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
0: ์ใช่ฮะ
1: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เราป
0: ะถูกครับทำทีละสเต็ป
1: ทำทีละสเต็ป
0: คือเอาตัวให้รอดก่อนเซอร์ไวฟ์ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
1: ม
0: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
1: ่
0: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
1: ้
0: เพราะเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่แล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
1: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
0: ร
1: วัตถุประสงค์แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไ
0: วใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
1: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวแบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างต่างประเทศก็ได
0: ้
1: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
0: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึงนะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ย หลายคนบอกโอ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลย

0: าก็แจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเนี่ยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะให้กับเรานะนี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
1: ค่ะ
0: นะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
1: ้
0: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเซอร์ไพรส์ไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังมีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าจะเก็บเงินไม่ได้ก็
1: ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
0: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
1: ค่ะ
0: นั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
1: ค่ะ
0: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
1: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
0: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจากสตาร์ทมา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
0: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะนึงนะฮะพอสมมุตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละทีนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
1: ค่ะ
0: บนฮะรองรับอะไรบ้าง
1: ม
0: ีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไหมใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
1: ม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
1: ้แ
0: ล้วใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะส
1: ม
0: สเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงนะปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค่ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดบุญนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: หมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการ survive ไป scale เราต้อง flexible พอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดมันมีการ scale มีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป

0: ไอ้ตังไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention
1: ค่ะ
0: ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช
1: ่อย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได้อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาตังค์
0: กันครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะ survive และสามารถ scale ได้แล้ว
0: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนนะ
1: ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
1: ค่ะ
0: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อันดับแรกสมมุติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนผมว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไห
1: ม
0: ใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได้แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: สำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์
0: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะไม่มีหาวไม่มีหาว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไง มันคือโจรกว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยเนี่ยเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี
1: ้
0: คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop แล้วมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหม

0: ั้นเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
1: ค
0: ่ะบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงิน
1: ค่ะ
0: 2 อย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์น2 อย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหม

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox เราค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง A ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้างR ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีกR ตัวที่2ก็คือ revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การ

0: จลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไวฟ์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อน
0: ค่ะ

0: คุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความเหรอ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
3: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย
1: เนี่ยทนายที่คุยว่าเก่งนักเก่งหนา

0: ้าวอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ได้เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไงครับนี่ยังรู้อาจารย์แบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: ไปครับเดี๋ยวผมดูก่อนให
2: ้เฮ้ยใส่กระดาษหาน้ำมาเพิ่มหน่อย

0: Bye.
1: เฮ้ยนายจะไปช่วยหมาเหรอ
2: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงหมาตอนเดินทางไกลอ่ะ
1: งั้นให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าแต่คนเดียวมันอันตราย
2: ไม่ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
1: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
2: อ่ะจะไปรีบไป

0: ม่เป็นไรครับอาจารย์เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่งอาจารย์ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
1: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: แบบนี้อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนี่ครับ
1: ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้วะ
2: กลัวพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
1: นิดเดียวเจ้าหมา

0: ถ้าพวกเธอเป็นอะไรลงไป
1: ขอโทษครับคุณครู
0: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
2: ครับขอบแล้วพ่อเธอฟัง
1: ดิขอบแล้ว
3: เสียใจด้วยนะคะอีกนิดเดียวเอง
4: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: โลว่าไงลูกอยู่ที่ค่ายสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับร้อนก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาอ่ะพ่อ
0: พ่อก็เคยเป็นแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับเออพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในซอกหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้ลำบากหน้าดูเลย

0: ูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าพลาดตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองนี่ครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสอนไงล่ะครับ
2: พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: เปล่าลูกเล่าต่อสิ

0: ทีมเราชนะไปแล้ว
1: เฮ้ยมึงเห็นไงวะมึงอยู่นอกกรอบไม่เหรอมึงอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยพี่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรมการอะ
1: ก็เวลาเราหมดแล้วอะกูก็ตามเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตาถอด
1: สีแดงซื้อกรรมการแล้ววะเห็นเปล่า

0: บอลโรงเรียนด้วยไม่ใช่บอลที่เรียน
1: โหยังไงก็ไม่แฟนดีวะ
2: กรรมการอ่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเราอ่ะยอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหูฟังออกได้ละทุกๆคนคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวานเนี้ยนิดและจันเนี่ยได้ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องหักคะแนนเธอทั้งสองคนคนละ20คะแนนแล้วถ้าทั้งต่อไปเนี่ยพวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าได้เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนคาบต่อไปช่วงนี้ใกล้สอบแล้วขอให้พวกเราอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะแค่หมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้อาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนนถ้ายอมรับผิดครูจะหักคะแนนเฉพาะคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวเท่านั้น
1: เฮ้ยมึงยอมรับอยู่วะเดี๋ยวครูหักคะแนนอีกอ่ะครูตายแน่เลยครูเรียกผมผู้ปกครอง
3: เฮ้ยมึงเงียบดิวะครูพูดถูกอย่างนั้นแหละเขาไม่หักเราเรื่องแค่นี
2: ้สรุปว่าไม่มีใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูจะต้องหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนน
1: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมากฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
2: ขอบคุณมากนะนิดเธออีกแล้วเหรอจังเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหักคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
4: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ

0: เรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
1: ครูครับผมมาหมักฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
0: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
1: ก็วันก่อนอ่ะครูสอนว่าอาหารน่ะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่ฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
0: แต่ในหมากฝรั่งอ่ะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอ่ะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
1: แต่ครูครับหมากฝรั่งของผมอ่ะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
0: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
1: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนดหมากฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
1: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
0: จานเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
1: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
0: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
2: เพื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมากฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
1: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
0: เรื่องแบบนี้ครูไม่ต้องโหวตกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมากฝรั่งอ่ะมันคืออาหาร
3: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
0: ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตก็แล้วกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้นครูคงไม่ต้องนับแล้วนะคะ

0: ่เคารพและสวัสดีเจ้าๆที่รักทุกคนผมเด็กชายพฤหัสใจเลิศออกมาอ่านเรื่องความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพ
1: ๆแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอฉันว่าต้องตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
0: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
1: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
0: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวยรวยมีเงินเยอะๆ
2: ลำดับต่อไปเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
4: ความฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่กับชุดบ้าน
5: ขอชื่อนักเรียนตัวต่อไป

0: คงจะมีความสุขที่สุดในชีวิต
1: ความฝันชุดนักเรียนใหม
2: ่แล้วเล่นนะ
0: เรียกความคล่องรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านคงตะเลงวะอยากเป็นอะไรอยากใจอะไรครูชมว่าเขียนดีหลายมือช่วยเทพอย่างเราเยอะเก่งแล้ว
3: บ่เก่งจังลูกสาวพอมีใครได้ทำได้มันลูกไหม
0: ไม่ลูกได้คนเดียว
3: เสียดายถ้าพออ่านออกมันคงจะดี
0: ไม่ถือเดี๋ยวลูกอ่านได้ฟังก็ได้

0: พอโอพอเป็นระยะไม่บายอยู
1: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
0: พอนี่ลูกดูการบ้านที่พอทำแล้วอันนี้อันไม่ยากหน่อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพอเก่งลูกๆ
1: เป็นช้าหน่อยนะช่วงนี้ปลากำลังเฝ้าคืนนี้แหละตัวใหญ่เป็นวะน่าจะค่ายได้หลายต่างอยู
0: ่จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
2: ไประบาดเหรอวะ

0: คุณจอม
1: สวัสดีครับ
0: ท่านเดียวเด้งยังไงอ่ะ
1: ผมขอยืมเดียวหน่อยครับ
0: ไปชิมอะไรไม่รู้แต่ต้องขอว่ามันได้เกินที่

0: บ้านด้วยให้เรียนรู้ต้องทางไวยากรณ์และการสะกดเขียนอ่านก็ได้ละคราวนี้เรียนจบแล้ว
1: ค่ะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้พอไปซื้อชุดใหม่ให้นะ

สวัสดีครับผู้ชมมาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบแต่ละธุรกิจนะครับก็ตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมครับมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่ศูนย์ปรัชนาสากลไร่เชิญตะวันนะครับของท่านววชิระเมธีครับหลายท่านน่าจะเคยมากันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนมาวิปัสสนามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันแต่ในอีกทางหนึ่งนะครับที่แห่งนี้มีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับมีการสอนให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนาในรูปแบบของออร์แกนิกที่ถูกต้องแล้วก็มีการต่อยอดด้วยนะครับได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมไร่เชิญตะวันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดให้กับบรรดาเกษตรกรต่างๆปลูกข้าวปลูกผักออกมาก็เอาไปขายให้ได้ราคามีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรวันนี้รายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามกันครับ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับได้ยินมาว่าศูนย์วิปัสสนาสากลราชตะวันแห่งนี้นอกเหนือจากมีศูนย์วิปัสสนาแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรด้วยนะครับอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของพระอาจารย์นะครับ
1: เราเรียกสิ่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: ชื่ออย่างเป็นทางการนะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: คือเอาหลักคำสอนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธองค์นั่นแหละมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสอนชาวไร่ชาวนาชาวสวนให้รู้จักทำมาหากินคู่กับทำมาหาธรรมนะทำมาหากินบวกทำมาหาธรรมก็กลายเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์และในระดับชาวบ้านเราเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาง่ายๆเลยว่าโรงเรียนชาวนาอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหม
0: ครับผม
1: หนึ่งเลยคือความยากจนความยากจนของชาวไร่ชาวนาที่ทำนา10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยอ่ะทำสวน10ปี20ปีไม่เพียงแต่ไม่รวยนะเต็มไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนในชีวิตอีก
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้ได
0: ้ครับผม
1: นั้นความยากจนนี่เราจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีทางลัดเลยนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาช่วยสอนสัมมาอาชีพให้เขา
0: ครับผม
1: 2อาตมาสังเกตเห็นว่านับวันกระแสการทำเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีมันเพิ่มขึ้นคนป่วยเยอะแยะมากมายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชุมชนแถวนี้ป่วยด้วยโรคหลับแล้วก็ตายไปเลยชาวบ้านเรียกว่าอะไร
0: ครับผม
1: ชาวบ้านก็เลยต้องทำหุ่นผีแม่ไม้มาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะป้องกันผีแม่ไม้ได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลกระทบจากการสั่งสมสารเคมีไว้ในตัวมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วก็ประเด็นที่3ที่พระอาจารย์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะพระอาจารย์มีโอกาสได้เทศได้สอนกับชาวไร่ชาวนาที่ธนาคารแห่งหนึ่งเอาเกษตรกรที่รัฐบาลพักชำระหนี้มาเรียนที่นี่รอบละ 1,000 คน 1,000 คนนั้นเอามาเรียนกับพระอาจารย์ครั้งละ3วันโดยหาพ่อครูแม่ครูต่างๆมาสอนโดยหวังว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมีอาชีพเสริมในขณะที่รัฐบาลพักชำระหนี้อาตมามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยั่งยืน3วันมันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พระอาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาล่ะเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไง1ให้หายจนสองลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรรมสามให้มีสัมมาอาชีพที่จะหยัดยืนพึ่งลำแข้งลำขาตัวเองได้อย่างแท้จริง
0: ครับ
1: คำตอบก็คือก่อตั้งเป็นโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
0: ครับได้ข่าวว่ามีญาติโยมผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์มากพอสมควรทีเดียวนะคร
1: ับ เจริญพรตอนนี้เราเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรชาวนามืออาชีพสอนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทุกรูปแบบแล้วก็2ผู้ประกอบการอินทรีย์หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครก็ได
0: ้
1: ที่อยากจะเรียนสัมมาอาชีพพิเศษต่างๆซึ่งเราเปิดอบรมทุกๆวันเสาร
0: ์ครับ
1: นะและดังนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมาก
0: ครับ
1: นะบางคนก็มาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์บางคนก็มาสอนเรื่องแปรรูปบางคนก็มาสอนแพคเกจจิ้งบางคนก็มาสอนการวางแผนธุรกิจบางคนก็มาสอนเรื่องแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด
0: ์ครับผม
1: ตอนนี้เราจึงมีครูบาอาจารย์พิเศษเยอะแยะมากมายมาช่วยสอน
0: ครับ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตามปกติพ่ออุ้ยแม่อุ้ยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้นะ
0: ครับผม
1: พ่ออุ้ยแม่อุ้ยไม่รู้จักว่าแบรนดิ้งคืออะไรการวางแผนธุรกิจคืออะไรแพคเกจจิ้งคืออะไรการแปรรูปอาหารคืออะไรนะไม่รู้จัก 4P นะ
0: ครับ
1: หลักทางการตลาดเหล่านี้มันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระอาจารย์เอาวิชาความรู้ขั้นสูงอย่างนี้นะเอามาแบกกระดินให้ชาวบ้านได้เรียนกันหมดเลยแล้วไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียว
0: ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับทุกวันนี้เห็นเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองทุกเรื่องสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีตรงนี้พระอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
1: เชิญครับธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นครอบคลุมทุกมิติของชีวิตครอบคลุมทุกเรื่องของมนุษย
0: ์ครับ
1: อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาปรับประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยตอนนี้คำนี้ก็เป็นคำที่ดังมากในเวทีโลก E.F. Schumacher เป็นคนที่ใช้คำนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วจากนั้นก็มีงานวิจัยอีกเป็นหมื่นๆชิ้นเลยที่ว่าด้วย Buddhist Economics ใช่ไหมแต่งานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานเชิงทฤษฎีคนที่จะเอาลงมาประพฤติปฏิบัติจริงก็ไม่น้อยพระอาจารย์ก็อ่านงานเหล่านี้มาตลอดแล้วพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเอาลองทำดูอ่ะเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมเช่นพระองค์ท่านสอนเรื่องการหาเงินและการใช้เงินว่ามี4ข้อนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุล เราก็เทศก็สอนกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เห็นใครรวยจากทฤษฎีนี้ของพุทธเจ้าเลยใช
0: ่
1: ไหมมาที่นี่เราเอามาเป็นหลักสูตรแกนกลางเลยขยันหาหรือเราก็มี20อาชีพสอนเลย
0: ร
1: ักษาดีก็สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมเรามีกลุ่มอริยะสะสมทรัพย์ด้วยนะ
0: ครับ
1: มีบุ๊กแบงค์ของเราเองนะทุกๆเดือนนักเรียนชาวนาจะต้องฝากเงินต้องมีวินัยการเงินการคลังมีกัลยาณมิตรทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องงดอบายมุขทั้งหมด
0: ครับ
1: ใช้ชีวิตสมดุลรายรับรายจ่ายต้องพอเหมาะพอสมไม่มากไปไม่น้อยไปอยู่บนทางสายกลางทางการเงินการคลัง
0: ครับ
1: เอา4เรื่องนี้มาใช้นี่เป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเลยตอนนี
0: ้ครับ
1: ปรากฏว่ามันได้ผลนะ
0: ครับ
1: มันได้ผลจริง
0: ๆครับ
1: พอเราเอามาสอนอ่ะหลายคนก็รู้จักปรับเนื้อปรับตัวก็มีเงินเหลือเก็บทุกวันนี้นักเรียนชาวนาของเราหลายคนเลยเดินสายกลายเป็นวิทยากรบรรยาย
0: ครับ
1: ขอคิวมาพูดให้ศิษย์เก่าฟังยังไม่ได้เลยเพราะว่าคิวแน่นเอียด
0: ครับ
1: เห็นไหมมาจากอะไรมาจากเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปปรับไปประยุกต์ใช
0: ้ครับ
1: จนก่อให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันฉะนั้นหลักธรรมะเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราต้องถอดรหัสเอามาประยุกต์ใช้ให
0: ้ครับ
1: สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะมีธรรมะดีๆเยอะแยะมากมายเลย
0: ครับ
1: ที่สามารถเอามาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
0: ครับสุดท้ายครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็มีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินพระอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไปยังประชาชนเหล่านี้บ้างครับ
1: ก็อยากจะฝากบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยตัวมันเอง
0: ครับ
1: มันไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพราะวันหนึ่งป่วยหนักมากป่วยหนักมากๆแล้วหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์หัวจรดเท้าเลยเรื่องนี้จะบอกผู้ถือหุ้นรู้ก็ไม่ได้บอกลูกบอกเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลือเอาไปบอกคนนั้นคนนี
0: ้
1: สุดท้ายแกจึงถูกผลักเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คนเดียวเงียบ
0: ๆ
1: ตอนที่นอนอยู่ในนั้นให้สแกนทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วต้องเปลือยเปล่าแกบอกว่านาทีนั้นแกถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตและเมื่อพูดถึงชีวิตก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพ
0: ครับผม
1: พอกลับออกมานักธุรกิจคนนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมาหากินด้วยทำมหาธรรมด้วยปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลทันทีเพราะเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตอีกแล้วฉะนั้นคุณจะทำไร่ทำนาทำสวนอย่ามัวแต่ทำเพื่อหาเงินหาทองแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองถ้าทำเช่นนั้นวันหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ได้ไปนอนใช้เงินในห้อง ICU คุ้มไหม
0: ไม่คุ้ม
1: ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะ
0: ครับผม
1: ว่าสุขภาพเป็นเหมือนเลขหนึ่งถ้าคุณมีเลขหนึ่งแล้วคุณเติมเลขศูนย์กี่ตัวมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่มีเลขหนึ่งคุณเติมศูนย์ก็คือศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากไปกว่าชีวิตอย่ารักอะไรมากไปกว่าสุขภาพทำมาหากินเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำมาหากินไปด้วยทำมาหาธรรมไปด้วยโดยวิธีนี้ก็จะมีชีวิตที่

0: กลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับเราพูดคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านวชิรเมธีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นชีวิตของชาวนาแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เพื่อแก้ไขและอีกทางนึงอีกมิตินึงเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานเนี่ยนะครับเพื่อมาทำในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ห่วงโซ่ของการทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมันครบถ้วนเขาทำออกมามีเกษตรอินทรีย์ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายได้เพื่อให้เขาสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับผมคุยกับคุณเกษรักษ์หรือว่าคุณเก็ตนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามถึงตัววิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันก่อนเราทำงานในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ทำอยู่2เรื่องนะคะคือเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ทำเรื่องของการตลาดสนับสนุนทางด้านการตลาด
0: ค่
1: ะในเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยก็คือเรามีโจทย์ของเราเราตั้งดัชนีชี้วัดเอาไว้ก็คือ1เพิ่มรายได้2ลดค่าใช้จ่าย3ปลดหนี้สิน4มีเงินออมให้กับเกษตรกร
0: ชัดเจน
1: ใช่ใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงไปอบรมเกษตรกรที่สมัครใจก็คือเป็นนักเรียนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเขาอยากจะปลดหนี้เป้าหมายระยะสั้น1ปี3ปี5ปีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างเสร็จแล้วเขามีรายได้ปัจจุบันเท่าไหร
0: ่
1: เขามีหนี้สินเท่าไหร
0: ่
1: เขามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าในถ้าเขาจะทำตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้เนี้ยใน1ปีเขาควรที่จะต้องขายอะไรบ้างได้เท่าไหร่แบบเนี้ยแล้วก็มาแก้สมการให
0: ้มีทั้งวิชาการเงินมีทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนผสมอยู่ในนี้ด้วยเลยนอกเหนือจากการเกษตรอย่างเดียว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพยายามจะช่วยเขาในทุกๆมิติ
1: ใช่
0: ก็คือสามารถบรรลุเป้าหมายได
1: ้ค่ะใช่
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนของการตลาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของทั้งห่วงโซ่อุปทาน
0: ครับ
1: ก็คือเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือตัวโรงเรียนชาวนาเราให้ความรู้กับเกษตรกรแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะปัจจุบันที่เขาจะภาวะปัจจุบันนั่นคือ1การใช้สารเคมี2ภาวะหนี้สิน3ภาวะผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้ไปสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดด้วย
0: ก็คือมีความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนขายให้ใครอยู่ดี
1: ใช่
0: เราก็เลยต้องมีวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
1: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเป็นแบบหลักสูตรเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มการตรวจแปลงการขอรับรองมาตรฐาน
0: ค
1: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ PGSเราก็ใช้มาตรฐานไทย PGS Organic Plus ของมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
0: แล้วเท่าที่ทำมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เกษตรกรอย่างตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะคะปี56เขาเริ่มต้นที่12คนปีที่แล้วปี60เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หมดเลยก็คือมีอยู่72คนพื้นที่960ไร่
0: อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เลยก็คือใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะให้ดูที่หมู่บ้านนี้ได้เลย
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเขาพิสูจน์เราแล้ว
1: ใช่แล้วเขาก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชนเขามีการทำมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
0: ค
1: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดเหล้า มีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบนี้เพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้

0: ้เงินเยอะ
1: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดสินก็ได้เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับทำไมเราถึงเลือกโมเดลทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
1: ค
0: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังค
1: ม
0: ในตามหลักของกรามินแบงก์เลยนะคะ
1: ค
0: ของมูฮัมหมัดยูนุสนี่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิคือเป็นการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่ถึงปลายน้ำดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้โพสต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
1: ผู้โพสต์เข้าถึงได้
0: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน15,000เงินเดือน8,000คุณก็กินอินทรีย์ได้อะ
1: มัน
0: ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
1: เราแค่ใช้โมเดลของการทำธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
0: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ

0: ว่ามีการเซตเป้าหมายในอนาคตไหมครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะเห็นอะไรในหลังจากนี้ไปครับ
1: ก็มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งเยอะๆขึ้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทำตลาดร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงด้วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเขาจะมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นปัญหาการตลาดเราเลยคิดว่าถ้าเราทำตลาดอยู่แล้วเราเชื่อมโยงเขาเราก็ไม่เป็นคู่แข่งกันเราช่วยกันขายแล้วทุกคนก็จะอยู่รอดจริงๆอันนี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ
0: ่
1: ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไร
0: ครับ
1: เขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
0: ครับสุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกําลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่มั้ยครับ
1: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเท่าที่คุยกับ SE หลายๆท่านมาเนี่ยปัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็คอนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรืออะไรเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
0: ้
1: ทีนี้ขอเสนอโมเดลนิดนึงเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทางกรามีนแบงค์ทางยูนิเซ็นเตอร์อะค่ะเขาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action tank ขึ้นมาก็คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่างๆเช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
0: ้อันนี้นี่ก็จะเป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่โฟกัสถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
1: แล้วเราดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้นโดยให้ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการแบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปในไม่ช้าปีละ
0: คือต้องช่วยกันช่วยส่งเสริมกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่มินิก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ช่วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนชาวนาครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือหลักๆก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้าน
0: ะ
1: พอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่เราเดินมาทำนาเนี่ยทำเคมี
0: ครับ
1: ต้นทุนต้องสูงมากเราต้องไม่มีต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วขายข้าวไม่เท่าไหร่ก็ราคามันก็ถูกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่เขาทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นๆลงๆแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้
1: ไม่เหลือ
0: แล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
1: ก็เพราะว่ามีแรงผลักดัน
0: ครับ
1: คือคนที่ไปมาเขามาทำอินทรีย์กันแล้วก็อยากเราลดต้นทุนเนาะ
0: ครับ
1: แล้วปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื้
0: อ
1: เราหาได้ทำเอง
0: ครับ
1: แล้วพอทำพร้อมปุ๊บต้นทุนก็ไม่ได้ลดลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
0: ครับ
1: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่สี่ห้าไร่ได้หมื่นสองหมื่นเงินเราก็เหลืออ
0: ๋อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
1: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็ทำเองไปแล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายปุ๋ยด้วย
0: แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
1: ไม่มีความสุข
0: มีความสุข
1: ค่ะ
0: หน้าตาแจ่มใสยังสวยเลยนะ
1: ใช่นี่ก็คือเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี่ย
0: ครับ แล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธเศรษฐศาสตร์นี่ยากไหมเอาเวลาเรียนมันกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราใช้ตลอดแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันยากไหม
1: ไม่ยากค่ะมันอยู่ที่ใจเรารักพอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
0: ครับ
1: เราทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณมาลาครับ
1: ขอบค่ะ
0: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
0: รุ่นแรกเลยอ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย
2: ์
0: เราก็เลยมาสมัครสมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
0: ครับ
2: ดังๆทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
0: เป็นคนมีชื่อเสียงมีความรู้
2: มีชื่อเสียงมีความรู
0: ้
2: เราก็ได้ความรู้จากท่านแล้วก็ไปปฏิบัติตาม
0: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
2: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่างที่กินประจำวันทานประจำวันนี่แหละพอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
0: อ๋อเหรอครับ
2: มะเร็งเต้านม
0: อ๋อเราก็เลยเปลี่ยนมา
2: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
2: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
0: ก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมี
2: ใช
0: ่แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยก็คือเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
2: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยมันเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่ๆ4ขีด3ขีด4ขีดรายได้ดีมาก
0: อ๋อก็คือเรามาลองแล้วมันก็

0: น่าสนใจ
1: ตอนแรกก็ปลูกข้าวปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนเรื่องผักก็เลยทำผักกัน
2: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
1: มันก
0: ็วันนี้ขอบคุณคุณพี่นายจวนมากนะครับ
2: ผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของเกษตรลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจจะใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างหลายต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ www.setsocialimpact.com นะครับในนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมีสังคมของคนที่ทำ SE ด้วยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลองคลิกเข้าไปดูนะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะมาที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบูสเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซ์ซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเดินก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
0: ครับ
1: นะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันหนึ่งวนซ้ายอันหนึ่งวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาทตลอด
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงก์กับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่นนะครับก็

0: นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได
1: ้สาย24
0: ใช่ครับสาย24ครับ
1: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
0: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอนตี3ตี4อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
1: นี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
0: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะม
1: า
0: ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
0: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
1: อ๋อครับ
0: ประตู1ชั้น2เลยคร
1: ับได้ครับ

0: ับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้าเนี่ยคร
0: ับครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊ต
0: อ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซซายตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซซายตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะครับ
0: ของหายได้คืน
1: ของลืมไว้ของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับ

0: เรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
1: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
0: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
1: โอ้โหเยอะมากๆครับ
0: คนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับกับแกน City Bus
1: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
0: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
0: ่
1: น
0: ั้
1: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
0: ก็จะมีร้านกาแฟคร
1: ับ
0: ชื่อคอฟฟี่เดลล่านะครับซึ่งสายรถเมย์นี่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
1: ได้ครับผม

0: ยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus ถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่นัท
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: จริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ย เรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู
0: ่
1: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
0: ขอนแก่นติ้งแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นะครับก็จะเป็นมีเรื่อง My City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตไปเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ city bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่า city bus เนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็

0: Cityเนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทenvironment สมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์สมาร์ทeducationสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททรานสปอร์เทชันซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
1: ได้กับคนจำนวนมาก
0: ในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
1: รถติด
0: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
1: ใช่ครับนะครับติดมาก
0: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
1: ฮะแล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่นัทได้เล่าให้ฟังครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างครับ
0: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
1: ครับ
0: หลัก
1: เป็นจุดเริ่มต้น
0: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าว
1: กัน
0: เยอะก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบ
1: าน
0: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKPP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTSนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
0: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
0: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ครับเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี้ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำ crowd ถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่น
0: เป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้าKKTT ได้เป็นได้รับมอบหมายเป็นครับดำเนินการคร
1: ับ ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่พอร์ตแลนด์พอร์ตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำแบบผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับดักของ middle income trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีมาแล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดนึงที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก middle income ได้เราต้องมี innovationเราต้องมี creativity ของตัวเองผมว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟ Coffee The Ladโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

องวรคำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแจ้ง
0: ครับไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ทำงานปัจจ
3: ุ
0: บ
3: ันสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้ว
3: ครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผม
0: คิ
3: ดว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเค้าเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี
3: ้ประมาณผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
0: ้
3: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือภาคที่3มันคือการคืนสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสสเอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่อยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกา

0: ฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
1: ครับ
0: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
1: ครับ
0: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
1: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
0: ก็
1: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
0: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนเคทีฟจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นนะ
1: ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกท่านเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: คร
2: ับ คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนน่ะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับแล้วในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเอ็งทํางานมาก็เท่าไหร่ปีเนาะ5 ปี 5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงนะ
1: เป๊ะอย่างงี้นะฮะพันนาราย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงเพิ่งพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพ
1: อ
2: ข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมูสิตคืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้ววันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะมันยัง

0: นั่งเปิดดูเฮ้ยเออมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
0: อะไรมันนี้มันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
0: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผล

0: เพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมเข้าใจมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นมั้ยฮะ
0: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
1: ครับ
0: มันเล่นด้วยกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยันทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดีคือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกียร์กินเนาะความรักมันต้องมาความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยไปโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานกันทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้หลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วก็ทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ตอนเดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนผมมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
0: ถ้าคุณใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เค้าเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสําหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเขียมจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันนะพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะก็จะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรก็ให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่า ้นที่คุณปลูกวันนี้

0: โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทำได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคำว่า
1: ช้าหรือ
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทำ
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทำชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นผมว่าคิดแล้วก็เริ่มทำ
1: ครับผม
0: ทำอย่างมีแผน
1: นี่สำคัญคิดทำยังมีแบบแผนนะฮะบางคนคิดทำแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คำว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการกับตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สำหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: แสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเค้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่ม
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเหอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิด

0: อนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์แต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
3: คุณผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

วอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ย

0: เคลียร์ข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยจะมีดิฉันนะคะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของ

เราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือ ETV ค่ะค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะมาคอยไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะให้เราได้ทราบกันค่ะเป็นการไขข้อข้องใจแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดค่ะการล่วงละเมิดนะคะหลายๆคนคงไม่ชอบแน่ๆเลยค่ะที่ใครจะมาล่วงละเมิดเราอะนะคะและเชื่อว่าหลายคนนะคะที่อาจจะเคยกระทำการอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่ากฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะคะผู้ที่ทำต้องรับโทษอย่างไรบ้างค่ะเพื่อจะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าเราควรระมัดระวังนะคะที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดได้ค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทนายใจดีของเราที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการละเมิดก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงคือจะพูดคุยเรื่องของการล่วงละเมิดที่เป็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดอะค่ะที่เราจะพบเห็นบ่อยๆเลยในข่าวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะไซมีคำถามเลยพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วเนี่ยไซนึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าอนาจาร
1: ครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าการล่วงละเมิดกับการอนาจารนี่สองอันนี้แตกต่างกันยังไง
1: มันแตกต่างกันครับคือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเขาเรียกอะไรบ้างเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแต่อนาจารเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเพียงแค่แก้ผ้าอาบแอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันตรงนี้ครับ
0: ก็คือถ้าไม่เกิดเพศสัมพันธ์ขึ้นแค่แตะจับอะไรอย่างงี
1: ้ก็ยังไม่ถึงขั้นอาจจะเป็นเรื่องอนาจารไปอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วง
1: ใช่การล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็เป็นมีถึงในอดีตนะครับเราระบุเพียงแค่ว่าการล่วงละเมิดคือชายล่วงเกินผู้หญิงนะครับแต่แนวโน้มคือผู้หญิงจะมาล่วงเกินผู้ชายก็แนวโน้มก็อาจจะดูน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศหญิงและหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดเพศชายด้วยนะครับและก็คือพวกที่เป็นเพศที่3อะไรเงี้ยครับก็การที่เราไปล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ได้นะครับเช่นนะครับเช่นไปบังคับให้เขาอมนกเขา
0: ะ
1: นะครับหรือไปกระทำอะไรเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะมีเพศสัมพันธ์กับเขาบังคับข่มขืนอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นความผิดนะครับก็เป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันนะครับ
0: อันนี้ก็คือมีประเด็นหนึ่งก็คือไม่ถึงขั้นกับมีเพศสัมพันธ
1: ์ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับส่วนของสงวนอันนั้นก็คือถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
1: ใช่ครับ
0: เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศนี่มีหลายรูปแบ
1: บ
0: ทราบว่าพี่ทนายเวลานี่เจอคดีรูปแบบไหนที่แปลกๆหรือว่าเป็นยกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับแล้วก็จะเป็นคดีที่ผมเจอก็คือเป็นเหมือนกับผู้หญิงอ้างว่าถูกข่มขืนบ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องสมยอมกันนะครับเป็นว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนที่เคยเจอนะครับแล้วก็มาแบบพอมีเรื่องผิดใจกันก็ไปแจ้งความว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
0: เมื่อพูดถึงเรื่องของการข่มขืนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูละครเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่มขืนนี่แหละแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: สรยาไปเที่ยวกลางคืนจึงกลับบ้านดึกแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมากินรอบดึกด้วยเนื่องจากบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวจึงต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าบ้านระหว่างทางสรยาเพิ่งสังเกตว่าคนขับท่าทางไม่น่าไว้วางใจแถมสองข้างทางก็เงียบและไม่มีใครสัญจรเลย

0: อยู่ๆคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จอดแบบกระทันหันสรยาคิดในใจว่าดวงตกซะแล้ว
1: พี่คะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะอยากได้อะไรหนูให้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: หุบปากถ้าไม่อยากตายอ่ะรีบเอาถุงมือจะเอาไปตลาดผมเดี๋ยวนี
1: ้อุ้ยอุ้ยอุ้ย
3: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าผู้หญิงคนนี้นี่โชคดีมากเลยนะคะที่ไม่ได้ถูกข่มขืนเป็นแค่การเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะคะแต่ค่ะถ้าเกิดว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้ไม่ทราบว่าผู้ที่ข่มขืนค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างครับคุณพี่วิรัติคะ
4: จริงๆการที่ไปข่มขืนคนอื่นเนี่ยมันก็มีความผิดนะเป็นความผิดทางอาญานะครับก็คือมีโทษตั้งแต่เป็นจำคุกครับตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 8,000 บาทถึง 40,000 บาทนะครับ
3: การกระทำข่มขืนแบบไหนล่ะคะที่จะระบุว่าเราจะถูกทำโทษกี่ปีเพราะมีตั้งแต่4ปีถึง20ปี
4: ครับ
3: ค่ะจะดูยังไงคะ
4: คืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องการกำหนดของศาลศาลก็มีสิทธิ์กำหนดตั้งแต่จำคุกแต่4ปีถึง20ปีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านจะตกลงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องดุลพินิจนะครับเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงพอถ้ามีคดีท่านก็จะลงยังไงก็แล้วแต่ส่วนแล้วแต่ท่านนะครับ
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: แล้วสำหรับการข่มขืนนี่มีการแบ่งประเภทไหมคะในคดีความ
4: ครับคืออย่างนี้ครับข่มขืนเนี่ยมันก็คือเป็นการกระทำโดยไม่ยินยอมม
3: ัน
4: ดีกว่านะครับมันก็มีหลากหลายแบบเช่นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายข่มขืนผู้หญิง
3: ค่ะ
4: แล้วก็เป็นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายนะครับหรือว่าคน
3: เพศเดียวกัน
4: ความหลากหลายทางเพศเงี้ยก็มีครับ
3: ซึ่ง
4: ปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันมีได้อย่างเดียวก็คือตัวของอวัยวะเพศชายนะครับล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงนะครับปัจจุบันเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละนะครับเขามีเพิ่มคือว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นเรื่องของการบังคับให้เขาเขาเรียกอะไรอมนกเขานะครับเป็นการอมอวัยวะเพศอย่างนี้ครับหรือเป็นการเข้าทางเขาเรียกอะไรอ่ะก็เรียกผมเรียกไม่ถูกก็คือ
3: การมีเพศสัมพันธ์ทาง
4: ทวารหนักอย่างนี้เป็นการถือว่าเป็นการข่มขืนหมดเลยซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่อาณาจารย
3: ์อ๋อในอดีตคือไม่นับรวม
4: นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารวมหมดเลยนะครับถือว่ามันเป็นการข่มขืนนะครับ
3: ทำให้รู้สึกทางจิตใจมีความรู้สึกทรมาน
4: และในอดีตเนี่ยการข่มขืนเนี่ยจะจำกัดเพียงแค่คนที่ไม่รู้จักกัน
3: ค่ะ
4: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายแล้วเป็นว่าสามีภรรยากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่ยินยอมหรือฝ่ายชายไม่ยินยอมเนี่ยก็ถือเป็นการข่มขืนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ
3: ตอนนี้ก็คือคุณเป็นสามีคุณก็ต้องดูด้วยว่าภรรยาคุณพร้อมหรือเปล่า
4: ใช่ครับผมแนะนำนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีวิธีการเดียวง่ายๆครับก็ทำบันทึกเอาไว้นะครับว่ายินยอมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะปลอดภัย
3: ต้องมีการบันทึกด้วยเหรอคะ
4: ใช่เพราะว่าภายหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าถึงวันนั้นเนี่ยเขาจะยอมหรือไม่เราไม่รู้ครับเขาอาจจะไม่พอใจเดินไปแจ้งความได้นะครับ
3: แล้วถ้าอย่างนี้ในทางกลับกันค่ะถ้าคุณสามีไปฟ้องบ้างได้ไหมคะว่า
4: ก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นมันก
3: ็
4: ผู้หญิงก็สามารถจะบังคับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก็ได
3: ้
4: นะครับ
3: ค่ะถ้าในกรณีนี้ถ้าเหตุการณ์คิดไปอย่างร้ายที่สุดเลยคือนอกจากถูกข่มขืนแล้วเนี่ยยังมีการฆาตกรรมอำพรางด้วยค่ะในกรณีนี้โทษที่จะต้องรับเนี่ยยังอยู่ใน4ปีถึง20ปีเหมือนเดิมไหมคะ
4: ก็เป็นเรื่องละเป็นการฆ่านะครับเป็นอีกเรื่องนึงครับผมอันนี้มันเป็นโทษร้ายแรงกว่าก็ต้องลงเอาโทษร้ายแรงกว่าโทษสูงสุดการฆ่าคุณโดยเจตนาเนี่ยก็คือผ่านชีวิตนะครับ
3: ก็คือโทษหนัก
4: ใช่ครับโทษหนักมากกว่า
3: เราทำร้ายจิตใจเขาแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ข่มขืนก็ไม่ควรทำร้ายถึงขั้นชีวิตนะคะค่ะแล้วในอีกส่วนนึงค่ะเรื่องของการข่มขืนถ้าเป็นในที่ที่เป็นบ้านของผู้ที่กระทำการข่มขืนอย่างเช่นล่อลวงมาที่บ้านตอนแรกอาจจะดูว่าเป็นมิตรดีเป็นเพื่อนกันชวนมาเที่ยวบ้านแต่กลายเป็นว่าข่มขืนซะอย่างนั้น
4: ค่ะ
3: ตรงนี้นี่เอาผิดเขาได้มั้ยคะ
4: เอาผิดได้ครับคือมันเป็นเรื่องการไม่ยินยอมครับคือถ้ามันยินยอมมันก็คงไม่อะไรไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะดูเรื่องการมีการต่อสู้มั้ยอะไรเงี้ยครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการยินยอมไม่มีการต่อสู้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นการไม่ยินยอมเนี่ยเป็นการข่มขืนเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ร่องรอยการต่อสู้นะครับแล้วก็เก็บวัตถุต่างๆในร่างกายอาจจะมีรอยข่วนรอยอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้

0: ดูได้ว่ามันไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะค่ะและอีกในกรณีนึงอันนี้เราเห็นในข่าวบ่อยๆเลยค่ะพี่รัฐคะเรื่องราวของการข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้นี่เขาจะได้รับโทษในโทษที่เท่ากันกับข่มขืนผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าคะ
0: ไม่เหมือนกันครับในเฉพาะเด็กเนี่ยโทษจะสูง อย่าให้เราท่องอย่างนี้ไว้นะครับสำหรับผู้ชายที่สนใจอย่างนี้นะครับคือว่าให้ใช้หลักนี้นะครับคือว่ายิ่งเด็กอายุน้อยโทษยิ่งสูง
1: ก็คือมีจัดลำดับอายุด้วย
0: ใช่ยิ่งเด็กอายุน้อยลงเนี่ยยิ่งโทษสูงและยิ่งยอมความไม่ได้และในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นการแม้ว่านะครับแม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยนะครับก็ยังมีความผิดอยู
1: ่จะถือว่าเป็นการข่มขืนไหมคะ
0: ก็เป็นการข่มขืนครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าเด็กยินยอมคงไม่ต้องรับโทษไม่ใช่นะครับยังคงต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการข่มขืนนี่ก็นับว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอยากให้พี่วิรัตช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าในกรณีที่ผู้หญิงคนนึงถูกล่วงละเมิดถูกข่มขืนไปละเขาจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้ค่ะต้องเก็บหลักฐานต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
0: โอเคคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถูกข่มขืนละนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกทุกคนไว้เสมอนะครับว่าห้ามอาบน้ำ
1: เราดูในละครเวลานางเอกถูกพระเอกข่มขืน
0: รีบเลย
1: รีบล้างไปร้องไห้ใต้ฝักบัว
0: ใช่
1: ย
0: ัง
1: ไงไม่ถูกหรอคะ
0: เพราะมันจะมีปัญหาว่าพวกร่องรอยขอโทษนะครับเป็นอาจจะเป็นพวกอสุจิอะไรต่างๆหรือร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะถูกชะล้างไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเบื้องต้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลเลย
1: ไปพบแพทย์เลย
0: ใช่ขอตรวจร่างกายโดยละเอียดเลย
1: เราไปพบแพทย์กับตำรวจอันไหนไปก่อนกันดีคะ
0: ไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อไปตรวจร่างกายก่อนพอตรวจแล้วเก็บหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปที่โรงพักได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาตอนนั้นเราก็เริ่มอาบน้ำได้แล้วเพราะมีการเก็บร่องรอยแล้วว่าในอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีการร่องรอยการถูกทำร้ายไหมอะไรเงี้ยครับพอตรงนั้นเราก็สามารถไปแจ้งความแล้วนำหลักฐานตรงนี้ไปแจ้งความได
1: ้ค่ะตรงนี้นะเราก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเลยของโรงพยาบาลเพื่อรีบตรวจก่อนที่หลักฐานจะหมดไป
0: ใช่ครับ
1: เวลา
0: ครับผม
1: ค่ะจากนั้นก็ไปแจ้งความ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเอาเอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกไปด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นหลักฐานว่าเราถูกกระทำยังไงนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเราเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศนะคะตรงนี้ค่ะ เราต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าในสังคมนะคะคนดีก็มีเยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าคนดีเนี่ยเยอะกว่าคนที่จะมาทำร้ายเราแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนที่หวังจะมาทำร้ายเรานะคะเขาก็มีช่องทางต่างๆนะคะที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทางที่ดีค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเวลากลับบ้านหลังเลิกงานมืดๆค่ำๆนะคะก็ควรจะไปในที่ที่สว่างนะคะถ้าเกิดต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถโดยสารก็ดูที่ไว้ใจได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นแท็กซี่นะคะก็จดเลขทะเบียนนะคะเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็ส่งไลน์ไปก็ได
0: ้
1: นะคะสมัยนี้มีไลน์ละส่งรูปเร็วถ่ายหน้าคนขับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ทางบ้านนะคะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะคะว่าหากเราถูกล่วงละเมิดแล้วเราก็ยังมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ล่วงละเมิดเราได้ค่ะค่ะและในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะละครตอนต่อไปค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งณรงค์เห็นชูวิทย์ทำหน้าเบื่อๆจึงเข้ามาชวนคุย
3: เฮ้ยเป็นไงวะเพื่อนหน้าดูเครียด
4: จะไม่เครียดได้ไงก็เมื่อวันก่อนน่ะดิข้าเนี่ยไปเที่ยวผับมาก็ไปเจอผู้หญิงเว้ยหน้าตาสาสวยดูไร้เดียงสาข้าเนี่ยก็เลยพาเข้ามาลุ้นเว้ย
3: โอ้ยเพื่อนข้าเนี่ยตักเที่ยวขั้นเทพจริงนี่ว่าแต่ที่แกพูดมาไม่เห็นจะต้องเครียดเลยนี่ว่า
4: โธ่ตอนแรกข้าก็ไม่เครียดหรอกแต่พอข้าเข้าไปในห้องข้าก็ไปสั่งเบียร์เมานะเว้ยทีเนี้ยพนักงานเสิร์ฟเบียร์เขาเข้ามาเห็นข้ากับผู้หญิงเข้าก็เลยทักเว้ยทำให้ข้าหมดอารมณ์เลยว่ะ
3: ทักแกวะทำไมคิดทักแล้วหมดอารมณ์วะ
4: ก็พนักงานเขาเดินมาทักว่าสวัสดีครับหายไปไหนมาตั้งนานเมื่อก่อนมาทุกวันเลย
3: โอ้ยมันเรื่องธรรมดาเว้ยผู้หญิงคงไม่คิดอะไรหรอกก็ผู้ชายนักเที่ยวอ่ะ
4: เอ็งเข้าใจผิดแล้วว่ะพนักงานอ่ะเขาไม่ได้ทักข้าเขาทักผู้หญิงที่ข้าพามาด้วยนะเว้ย

0: เจอดีแล้วไงเจอเทพดีกว่าเอง
1: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่ะข้ากลัวพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องข้าทีหลังอะดี
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรักสนุกจนลืมมองไปข้างหน้าเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนทำนี่ไม่กลัวค่ะว่าจะเป็นไงตอนนี้มากังวลแล้วว่าผู้หญิงนี่จะเป็นเยาวชนหรือเปล่าจะถูกพ่อแม่ผู้หญิงมาฟ้องร้องมาแจ้งความหรือเปล่านะคะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่วิรัติคะถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่คนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ก็เป็นคดีส่วนใหญ่ก็เป็นถ้ามีอะไรก็เป็นเรื่องข่มขืนเด็กเป็นเรื่องเป็นภาคผู้เยาว์อะไรเงี้ยไปอะครับ
2: ถึงขั้นโดนกล่าวหาว่าข่มขืนไหมคะถ้าอย่างนี้ถ้าพ่อแม่จะแจ้ง
3: เป็นภาคผู้เยาว์ครับภาคผู้เยาว์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรากำหนดด้วยอายุนะครับเพราะผมจึงมองว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะถ้าเราจะมีอะไรกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าก็ขอดูบัตรประชาชนเขาเลยนะครับ
2: คืออ
3: ายุที่ผมว่าเรียกว่าระยะปลอดภัยจริงก็คือ20
2: ค่ะ
3: 20ไปแล้วนะครับถ้าเป็น20ไปแล้วเนี่ยมันเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่าไม่มีความผิดอะไรนะครับยกเว้นไม่ข่มขืนเขานะครับแต่ถ้าเป็นการสมยอมเนี่ยมันก็ดำเนินคดีไม่ได
2: ้
3: นะครับ
2: ค่ะถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเป็นเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะเอาเรื่องจริงด้วยแต่จะเอาเรื่องถึงขั้นว่าข่มขืนเลยแต่ตัวเด็กบอกว่าไม่ได้ข่มขืนสมยอม
3: ครับ
2: ถ้าอย่างนี้เขาจะโดนกรณีของการข่มขืนไหมคะ
3: ก็ยังถือว่ามีความผิดอะครับเพราะว่าเด็กคือกฎหมายเขาสงวนไม่ว่าให้เป็นการป้องกันเขานะครับเพราะบางทีอาจจะเด็กยังอะไรอะยังไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องต่างได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลตรงนี้
2: ต่อให้ตัวเขาเองไม่เอาผิด
3: ใช่ครับมันเป็นเรื่องการยินยอมนะครับก็มีอยู่หลายคดีที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าตัวเยาวชนเองเนี่ย ก็รักชอบกันนะครับก็มีเขาเป็นว่าเขาชอบผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ด้วยทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับหรืออะไรต่างๆนานานะครับแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งขนาดตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยคุณแม่เขาเองเนี่ยก็จึงถามว่าน้องมานี่บอกพ่อแม่หรือยังนะครับเด็กผู้หญิงก็ยังบอกว่าบอกพ่อแม่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ให้เขามาอยู่นะซึ่งจริงถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะให้มาอยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่กันนะครับอยู่กันหลายวันเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายคือทางแม่ของฝ่ายหญิงก็ไปดำเนินคดี
2: อ๋ออย่างนี้ทำได้เลยใช่ไหม
3: ดำเนินคดีได้เลยครับแล้วดันทั้งคู่นี่ก็เป็นเด็กทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นคดีที่โอ้มันก็ปวดหัวพอสมควรนะครับเพราะว่าโทษมันสูงด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าโชคดีว่าเด็กคนนั้นเนี่ยผมเองผมรับเป็นคดีเองก็คือเขาเป็นเยาวชนด้วยนะครับศาลยังให้โอกาสคือเปลี่ยนโทษให้เป็นโทษเรื่องการตักเตือนอะไรไปแล้วก็จะต้องเข้าสู่การพัฒนานะครับการอบรมอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันทีก็น่ากลัวครับ
2: ก็คือเกิดในกรณีนี้ขึ้นก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก็จะเป็นการดำเนินคดีในอีกรูปแบบน
3: ึ
2: งถ้าเป็นเด็กด้วยกันก็คือจะคดีเบาลงน
3: ิ
2: ดนึงใช่ไหมคะ
3: คือศาลสามารถที่จะเปลี่ยนโทษได้จากถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมมติลงโทษ10ปีนะครับจำคุก10ปีเนี่ยศาลท่านก็อาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้สามารถคือในกฎหมายของคดีเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนโทษได้นะครับหรืออาจจะไม่ลงโทษแต่ว่าก็ต้องมีการตักเตือนกันหรือว่ามีเขาเรียกอะไรเป็นการพัฒนาสู่การเตรียมตัวเพื่อออกสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: แล้วพี่วิรัตินี่เคยเจอคดีแปลกๆบ้างไหมคะโดยมากเราจะยกตัวอย่างการคดีก็ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ไปฆ่าผู้เยาว์เป็นเด็กบ้างอะไรบ้างเคยเจอคดีที่ผู้หญิงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วนะแต่ผู้ชายไม่บรรลุนิติภาวะอย่างนี้มีไหมคะ
3: จริงลงในหนังสือพิมพ์เยอะนะครับแต่ไม่มีใครดำเนินคดีเช่นถ้าเคยจำได้ครั้งนึงเนี่ยมันก็จะมีคนอายุมากๆคนหนึ่งผู้หญิงนะครับจัดงานแต่งกับเด็กอายุ13-14นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครดำเนินคดีอะไรเลยจริงๆก็เป็นความผิดด้วยนะครับเป็นการเรื่องของการพรากผู้เยาว์ครับแต่เพียงแต่ว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เด็กแต่งงานกับคนผู้ใหญ
2: ่
3: รักเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะเขาแต่งงานกันลักษณะคือเป็นผัวเมียกันนะครับมันเป็นงานพรากผู้เยาว์แต่ว่าในสังคมไทยก็ไม่มีใครไปดำเนินคดีเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ามีความผิดไหมมีแน่ๆเป็นพรากผู้เยาว์แน่ๆ
2: ค่ะแล้วถ้าแต่งงานอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองของเด็กเองคือยินยอมล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะ
3: ก็ทำไม่ได้ครับ

0: มันมีความผิดคือจะจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยต้องมีอายุ17ขึ้นไปนะครับเนี่ยทำได้แต่ว่านี่มันยังเด็กมากกับ13 14เงี้ยครับกับเจอมาแต่งงานคนอายุ5 60ไปแล้วเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: ก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะยังมีอีกค่ะในตอนสุดท้ายของรายการเราค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมละครกันก่อนค่ะ
2: ณหอพักแห่งหนึ่งโอกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องจนติ๊กซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องต้องเดินเข้ามาถาม
3: เป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้
4: เราเสียตัวให้กับแฟนเราอะแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงดี
3: อะเขาไม่รับผิดชอบเธอเหรอ
4: มันไม่รับผิดชอบเลยแล้วมันก็ไม่มาทั้งคู่ด้วยอะ
3: เธอคบผู้ชายเดียวสองคนเลยเหรอมันไม่ดีนะเธอรู้ไหม
4: ไม
3: ่
4: ใช่อ
3: ะไรคือไม่ใช่
4: แค่คนเดียวก็แย่แล้ว
3: อะแล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่มาทั้งสองคนคืออะไร
4: ก็ที่ไม่มาทั้งสองอะก็ทั้งแมนทั้งมันอะไม่มาเลย
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสงสารคุณผู้หญิงท่านนี้จังเลยค่ะไม่มาทั้งแมนไม่มาทั้งเมนเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอย่างนี้จะไปตามตัวที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้วค่ะแล้วในกรณีถ้าเขาตามตัวได้แล้ว
0: ครับ
1: เขาจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะในเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะทั้งคู่แล้วค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับมันต้องแยกเรื่องนึงก่อนนะครับว่าไอ้ที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาจดทะเบียนกันไหม
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเขาอยู่กันแบบเป็นแค่สามีธรรมดาภรรยาอย่างนี้ไปเนี่ยเขาต้องมีเรื่องนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาเราก็ในกรณีที่จดทะเบียนก่อน
1: นะ
0: ครับที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได
1: ้เลี้ยงดูใครคะบุตรหรือว่าตัวเอง
0: ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกด้วยนะครับตัวนี้สามารถเรียกร้องได
1: ้ก็คือเรียกร้องได้ทั้ง2กรณีเลยทั้งตัวเองทั้งบุตรด้วย
0: ใช่ครับในข้อหาที่หายไป
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าในกรณีที่เขาทำงานราชการเนี่ยเราก็สามารถถึงขั้นฟ้องร้องและนำไปหักจากหน่วยต้นสังกัดเขาได
1: ้หักเงินเขาผ่านเงินที่จะเข้าบัญชีคือห
0: ัก
1: ตัดออกไปเลย
0: ใช่ใช่คือส่งเรื่องไปที่งานของเขาเนี่ยครับแล้วเขาก็จะดำเนินการหักให้
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เขาจะไม่โดนโทษรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยเหรอคะ
0: ก็ไปถึงขั้นนั้นครับมันเป็นเรื่องของคดีครอบครัวครับมันไม่ใช่แบบเรื่องอื่นๆนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่ด้วย
0: ถ้าจะไม่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็อยู่กันแบบเป็นบุคคลธรรมดากันนะครับก็ไม่มีเขาเรียกกฎหมายถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้นะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็จะต้องมาดูจากเรื่องของอะไรอ่ะของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงเช่นพวกค่าแพมเพิร์ดค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือในอนาคตถ้าเด็กคนนี้โตต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรียกได
1: ้อันนี้หมายถึงจ่ายเฉพาะช่วงที่เด็กคลอดมาแล้วแล้วช่วงที่ตั้งครรภ์ล่ะคะตรงนี
0: ้ก็เรียกได้ครับก็ยังเรียกได้ครับก็เรียกได
1: ้ก็คือเขาต้องดูแลเรา
0: ช่วยให้คนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้ทั้งหมดนะครับคนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็เตรียมไว้นะครับ
1: เรียกย้อนหลังได้เลย
0: ใช่ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าหากว่าผู้ชายไปสมรสกับคนอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาทำผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนนี้นี่จะมีการเรียกร้องในกรณีอะไรพิเศษได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับถ้าการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้จนท้องเนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี
1: ้
0: รู้ว่าเขามีสามีหรือไม
1: ่
0: มีภรรยาก่อนหน้าหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าเขาไม่รู้ฝ่ายนั้นก็ฟ้องคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็สามารถที่จะยังคงเรียกร้องได้เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเรียกเรื่องของลูกตัวเองนะครับแต่เรื่องของค่าเลี้ยงดูตัวเองคงไม่ได้นะครับครับผม
1: ค่ะก็คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นค่าเลี้ยงดูตัวเองก็จะไม่ได
0: ้ไม่ได้
1: จะได้ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น
0: ครับผม
1: ทางที่ดีถ้าเราเจอผู้ชายที่ถูกใจเราควรจะหาทางจดทะเบียนสมรสไปก่อนนะคะ
0: ใช่ครับก็คือ
1: ป้องกันตัวเอง
0: ก็มีลูกศิษย์ผมนะครับแกก็มาถามผมตอนในห้องเรียนแกบอกว่าอาจารย์หนูควรจะจดทะเบียนสมรสดีไหม
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็มีคำตอบง่ายๆสั้นๆเข้าใจเลยคือถ้าสามีร่ำรวยนะครับมีฐานะดีรีบจดอย่างไวนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ยังยากจนมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยก็ดูกันไปก่อน นะครับก็เพราะว่ามันจะได้คือถ้า

0: เราก็อย่างน้อยที่สุดก็คือแล้วก็ปลอดภัยตัวเราเองด้วยนะครับถ้าคนรวยอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนกับคนรวยเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สินจะไม่ใช่ของเรานะครับยังเป็นของเขาอยู่แต่อย่าลืมว่าเขามีเงินฝากธนาคารพันล้านร้อยล้านดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราจดทะเบียนสมรสส่วนนี้เฉพาะดอกเบี้ยเนี่ย
1: มันเป็นสินสมรส
0: ครึ่งหนึ่งนะครับ
1: คุณผู้หญิงคะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าจับใช่ไหมคะ
0: มันครับผม
1: เราไม่ได้จับผู้ชายครับเราแค่ต้องการจดทะเบียนสมรสเฉยๆค่ะเอาอีกกรณีนึงอันนี้เหมือนในละครนิดนึง
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้ว
0: ครับ
1: คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่ามีภรรยาแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
0: ครับ
1: ภรรยาหลวงค่ะภรรยาคนแรกอ่ะภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนแล้วจะสามารถแจ้งความเอาผิดกับคุณผู้หญิงคนนี้ได้มั้ยคะ
0: ต้องดูที่ว่ารู้หรือไม่รู
1: ้สมมุติว่ารู
0: ้ถ้าสมมติรู้เรียกสามารถดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญาก็ได้เรื่องผิดเรื่องพรบความครอบครัวได้นะครับแล้วก็ฟ้องทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าทดแทน
1: เยอะไหมคะค่าเสียหาย
0: ก็แล้วแต่ว่ามันเสียหายขนาดไหนครับก็สามารถกำหนดได้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะทั้งคู่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเป็นภรรยาน้อยนี่อันตรายมากคือภรรยา
0: แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆมันมีนะครับคือฝ่ายชายค่อนข้างจะเนียนนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับเขาก็มาอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปดำเนินคดีกับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับก็ต้องให้ประโยชน์กับตรงนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วแบบถ้าเป็นแบบครึ่งๆกลาง
0: ๆรู้บ้างไม่รู้บ้าง
1: ตอนแรกไม่รู้ค่ะ
0: คอ
1: ยู่กันไปจนมีบุตรแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเพิ่งมารู้ว
0: ่
1: าใช่มีภรรยาอย่างน
0: ี้จริงๆคนหยุดนะครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ถือว่ารู้ละ
1: ครา
0: วนี้รู้ละก็ต้องดำเนินคดี
1: ค่ะแล้วทางภรรยาคนที่สองนี่จะสามารถแจ้งเอาผิดสามีได้ไหมคะมาหลอกลวงกันแบบนี
0: ้มันคือมันรู้นิติภาวะทั้งคู่แล้วครับมันคงไปดำเนินคดีตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่เป็นข้อต่อสู้ในการที่เราถ้าถูกฟ้องภายหลังคือถูกฟ้องจากภรรยาคนแรกนะครับว่าเราไม่รู้นะครับ
1: ค่ะเรื่องราวตรงนี้คุณผู้หญิงต้องฟังไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้คุณผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงนี้ก็ต้องมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะต้องดูแลลูกนะคะทางที่ดีค่ะถ้าคุณผู้หญิงนะคะรักใครชอบใครสักคนนึงก็พยายามอย่าชิงสุกก่อนหามนะคะให้แต่งงานซะก่อนนะคะค่อยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าคุณผู้ชายหรือว่าสามีในอนาคตของคุณเนี่ยได้มีประวัติยังไงนะคะตรงนี้ต้องศึกษากันให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอพระคุณค่ะพี่ทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณพี่วิรัตมากค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติของเราได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรจะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามผ่านทาง LINE นะคะได้โดยตรงเลยนะคะตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันหรือว่าอยากจะรับชมรายการของเรานะคะในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการเรานะคะทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายนะคะพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแน่นอนว่ามาทําหน้าที่ตลอดหาเรื่องหาเรื่องราวที่น่าสนใจคําถามข้อสงสัยคาใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณริมแม่น้ําสแกกรังนะครับแม่น้ําสายหลักของจังหวัดอุทัยธานีเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ําได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดินบนสะพานด้านบนนู้นนะฮะเพื่อชมวิวทิวทัศน์ในมุมกว้างของจังหวัดอุทัยธานีกันครับ

0: ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสแกกรังแห่งนี้ถึงถือว่าเป็นแม่น้ำหัวใจสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีนะครับทำให้เราพบเห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างโดยเฉพาะชีวิตบนแพที่แตกต่างจากคนเมืองอย่างชัดเจนครับว่าแต่ว่าชีวิตที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยคำถามของเขาจะหลากหลายและแตกต่างด้วยหรือเปล่าพบกับเจ้าของเรื่องคนแรกของเรากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากเราได้ชมบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนชาวอุทัยธานีที่สะพานริมแม่น้ำกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาชมชีวิตจริงจากเจ้าของเรื่องของเรากันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้นะฮะน้องมิ้นสวัสดีครับเรื่องของมิ้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้เลยครับ
2: คือหนูแต่งงานอยู่กับแฟนมา5ปีแล้วพี่แต่ทีเนี้ยแฟนหนูอยากจะจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
2: แต่หนูไม่อยากจด
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็มันเจอปัญหาของคนข้างๆเขามาเล่าให้ฟังว่าจดทะเบียนไปแล้วแล้วก็แฟนไม่มีคนอื่นขอหย่าแต่แฟนไม่ยอมหย่าก็ไปมีอยู่กับไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่พอตัวเองจะไปมีใหม่มั่งเขาก็มาทำร้ายอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่อยากจด
0: รู้สึกว่าถ้าจดแล้วมันจะมีข้อผูกมัดเผื่อวันนึงจะเลิกราแล้วแยกทางกันมันจะมีห่วงผูกไว้ที่ทำให้ตัดขาดไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ห่วงเรื่องอื่นอีกไหมฮะมีสมบัติอะไรที่แบบไม่อยากให้เขาแบ่งหรือเปล่า
2: ก็มีปัญหาเรื่องลูกอะค่ะคือถ้าจบไปแล้วถ้าเกิดหย่าขึ้นมาเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: ตอนนี้มีลูกแล้วด้วยลูกกี่ขวบครับ
2: 4ขวบค่ะ
0: 4ขวบแล้วนะฮะก็เริ่มพูดคุยรู้เรื่องกำลังซนเลย
2: ค่ะ
0: แล้วลูกจะอยู่กับใครต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเป็นปัญหาของเพื่อนที่มาเล่าไม่ใช่ปัญหาของมิ้นกับสามีได้มีอะไรระหองระแหงมั้ยครับ
2: ก็ไม่มีนะคะแต่มันคือมันแบบมันเป็นความกลัวไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจออย่างเงี้ยในครอบครัวเองของตัวเองก็มีประสบการณ์อย่างนี้มาคือคนในครอบครัวก็เจอปัญหาแบบนี้ตลอดเลยทำให้ไม่อยากจด
0: นอยว่างั้น
2: ใช่
0: เรานอยไปเองยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮ
2: ะ
0: แล้วสามีได้หวานล้อมหรือว่าชักชวนให้เห็นข้อดีของการจดทะเบียนสมรสบ้างไหมครับอาทิเช่นเราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถกับแบงค์เอาเงินมารวมกันจะกู้ผ่านง่ายกว่าเขาได้มีการยกเหตุผล
2: ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่บอกว่าอย่าจดจดแล้วมันเหมือนแบบจะได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่อย่าจดเฉย
0: ๆเราไม่ค่อยเห็นกรณีนี้นะปกติจะเป็นแบบผู้หญิงเป็นฝ่ายเรียกร้องนะฮะ ผู้ชายเรียกร้องจ้าผู้หญิงไม่อยากจดนะครับผู้หญิงเลือกได้แล้วนะฮ
2: ะ
0: เวลาที่ว่าแต่งงานเนี่ยมินได้มีการแบบจัดงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่หรือว่าอยู่กินกันเฉย
2: จัดค่ะผูกแขน
0: ผูกข้อไม้ข้อมือเหรออ
2: ๋
0: อแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
2: ผู้ใหญ่รับรู้หมดค่ะ
0: ครอบครัวทั้งสองฝ่ายทันโทษไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ไม่มีค่ะ
0: บาดหมางกันนะฮะ
2: ไม่มีค่ะ
0: สรุปก็คือฟังเรื่องคนรอบข้างมาแล้วทำให้ไม่อยากจด
2: ค่ะ
0: สามีมีรายได้มั่นคงไหมครับ
2: ก็มั่นคงนะคะ
0: แล้วตัวเราอ่ะทำอะไร
2: หนูค้าขายค่ะ
0: หนูค้าขายธุรกิจส่วนตัว
2: ค่ะ
0: สามีทำงานอะไรครับ
2: เป็นลูกจ้างโรงงานลูกชิ้นค่ะ
0: พอจะทราบเดือนๆคร่าวๆไหมครับ
2: ก็12,000
0: 12,000 นะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามของทนายวิรัตแล้วรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหนูได้เท่าไหร่ครับ
2: ก็มันคำนวณไม่ได้
0: เอาคร่าวๆก็ได
2: ้ก็น่าจะ 9,000
0: 9,000 มากสุดได้เท่าไหร
2: ่มากสุดก็เดือนนึงก็เหยียบ10,000กว
0: ่
2: า
0: ก็ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ต้นๆเพราะนั้นรายได้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันไม่ได้ห่วงว่าเขาจะมาแย่งสมบัติอะไรเราถึงไม่ได้อยากจดทะเบียนไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะฮ
2: ะ
0: กังวลเรื่องปัญหาจุกจิกที่จะตามมาในอนาคต
2: ใช
0: ่แต่ว่าไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาถูกไหม
2: ไม่ได้คิดค่ะ
0: ไม่ได้คิดจะเลิก
2: แต่คืออนาคตมันก็ไม่แน่นอนไงพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไง
0: ผู้หญิงดูร้ายเหลือเกินนะฮะ เอาละครับถามทนายวิรัตเลยอยากรู้อะไรเชิญครับ
2: คือหนูมีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้าหนูจดทะเบียนไปแล้วสิทธิประโยชน์ที่หนูจะได้คืออะไรบ้างแล้วจะมีข้อเสียอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดหย่าร้างไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: เดี๋ยวเราจะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณมิ้นที่นำประสบการณ์และเรื่องตรงกวนใจมาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณมิ้นมากเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบโดยละเอียดจากทนายวิรัตของเราในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: มิ้นแต่งงานกับแฟนมา5ปีมีลูกด้วยกัน1คนโดยแฟนของมิ้นมีอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานลูกชิ้นมีเงินเดือน 12,000 บาทส่วนมิ้นค้าขายได้ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาท แฟนของมิ้นเกิดอยากจะจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ถูกต้องแต่มิ้นเคยได้ยินจากคนอื่นว่าคนรอบข้างมักจะเจอปัญหาหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วพอสามีไปมีคนอื่นก็ไม่ยอมเลิกแต่พอผู้หญิงไปมีคนอื่นบ้างกลับถูกทำลายร่างกายมิ้นจึงกลัวการจดทะเบียนสมรสมิ้นจึงอยากรู้ว่าสิทธิประโยชน์และข้อเสียมีอะไรบ้างและถ้าหากมีการหย่าร้างลูกจะต้องอยู่กับใคร
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสของน้องมิ้นนะคะ
5: ครับ
4: พี่วิรัติในฐานะของทนายความนะคะและในฐานะของผู้ชายด้วยคิดว่าการจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ
5: มันมีคำถามยอดฮิตนะ ลูกศิษย์ผมหลายคนก็มาถามเยอะครับ ผมอยากจะให้คำนิยามนี้แล้วกัน นะครับว่ามันจดทะเบียนดีหรือจดไม่ทะเบียนไม่ดีนะครับ ถ้าคู่สมรสของคุณ มีฐานะดี รีบจดครับ
4: เวนิสัยจำไปเลยข้อมูลดูที่ฐานะก่อนเลยใช่ไหม
5: ดูที่ฐานะก่อน เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้น ส่วนถ้าคู่สมรสของคุณฐานะไม่ค่อยดีหรือยังเป็นหนี้อยู
4: ่
5: ผมแนะนำว่าให้ดูๆกันไปก่อน
4: คุณผู้หญิงฟังไว้ให้ดีเลยนะ
5: คะเพราะอะไรครับก็คือเวลาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยแม้ว่าสินเขาจะไม่เกี่ยวข้อง
4: ค่ะ
5: นะครับสินเดิมก็คือสินที่เขามีกันก่อนหน้านั้นแล้ว
4: มีบ้านมีรถอะไร
5: ก่อนหน้านั้น
4: ไม่เกี่ยวข้องค่ะ
5: แต่สินสมรสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสมรสกันนะครับการสมรสคือต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ใช่อยู่กันเฉยๆนะ
4: แต่งงานได้ไหม
5: แต่งงานไม่ใช่นะครับต้องเป็นการจดทะเบียนก็คือเดินกันไปที่อำเภอนะครับหรือจะเรียกอำเภอมาจดในงานเหมือนหนังทั่วไปก็ได้นะครับก็คือพอเมื่อไหร่ที่เราจดทะเบียนสมมตินะครับน้องสายเกิดตกลงโปรงใจครับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นมีเงินในบัญชีสักพันล้าน
4: เศรษฐีน้ำมัน
5: เงินพันล้านน้องสายไม่มีส่วนกับเขานะครับแต่น้องสายจะได้เรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยของเงินต้นเขานั่นแหละ
4: ดอกผลจากทรัพย์สินเก่าของเขาเรามีสิทธ
5: ิ์ใช่นับตั้งแต่วันที่น้องสายจดทะเบียนสมรส
4: แล้วก็คือรายได้ทุกวันที่เข้ามากับก
5: ิ
4: จการของเขาคนละครึ่ง
5: คนละคร
4: ึ่
5: งคือน้องสายเนี่ยนอนอยู่บ้านกระดิกเท้าเลยได้ครึ่งนึงตลอด
4: เพนเล็บเพนเล็บ
5: ได้นะครับ
4: สบาย
5: อีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าเขามีบ้านมีตึกแถวนะครับไอ้ตรงนี้น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะครับบ้านตึกแถว
4: เพราะเขามีมาอยู่เดิมแล้ว
5: ใช่แต่ถ้าเขาเอาตึกแถวทั้งหมดเนี่ยไปปล่อยเช่าค่าเช่า
4: เราได้ใช่ไหมคะ
5: ได้ครึ่งหนึ่งครับนั่งเพ่นเล็บอยู่บ้านเลย
4: สบายเลย
5: ได้ครึ่งหนึ่งสมมติเขาได้ค่าเช่าเท่าไหร่เดือนละ10,000-20,000น้องก็ได้ครึ่งหนึ่ง
4: อันนี้นอนเฉยๆเป็นอัมพาตอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องทำอะไร
5: ถึงบอกว่าคนที่จดทะเบียนสมรสดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่คือคนที่เป็นคู่สมรสคุณต้องมีฐานะหน่อย
4: ค่ะ
5: นะครับถ้าไม่มีคือยากจนในอยู่ก็อย่าเพิ่งไปจดนะครับสำหรับข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกว่าได้ตรงนี้และอีกข้อดีที่เห็นได้คือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะเราจะมีส่วนร่วมแม้เราจะไม่ได้ลงมือลงแรงกระทำด้วย
4: แม้จะแค่ชี้นิ้วสั่งให้คุณสามีทำอย่างเดียว
5: ก็ได
4: ้เราก็ได้
5: ก็ยังได้อยู่ครึ่งนึงเพราะว่ามันจะต่างกับการที่บางคู่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับเขาเป็นเพียงแค่อยู่ด้วยกันอันนั้นจะต้องร่วมมือในการทำงานอันนี้จะเรียกไม่เรียกว่าสินสมรสเขาจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมก็คือสมมติว่าน้องสายเกิดกับคู่สมรสคือสามีเนี่ยยังไม่จดทะเบียนสมรสนะไปเปิดร้านทำเสื้อ

0: ปักเสื้อทำอะไรนู่นนี่นั่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ถ้าเกิดรายได้เกิดขึ้นตรงนี้เรียกกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือแบ่งกันไป
1: แบ่งไปตามสมควรหรือว่าสัดส่วนยังไงคนละครึ่ง
0: คนละครึ่ง
1: ค่ะ
0: กรณีสมรสกันถ้าสมมติสมรสกันคือไปจดทะเบียนนะครับ
1: สมรสค่ะ
0: ก็ไปเปิดเหมือนกันครับเปิดร้านทำเสื้อเหมือนกันน้องทรายนอนอยู่บ้านสามี
1: ทำงานไป
0: อย่างนี้ก็แบ่งครึ่ง
1: ยังไงก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่เห็นหน้าต่างกันนะ
1: ค่ะ
0: มันต้องไอ้แรกมันคือมันต้องร่วมมือกันทำงานนะคร
1: ับ แต่ในทางปฏิบัติไซก็เห็นภรรยาริบไปหมดนะคะไม่ได้คนละครึ่ง
0: ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดมีปัญหาเขาจะให้แบ่งครึ่งตลอดนะครับ
1: ในกรณีคือหย่าร้างแล้วก็ต้องมา
0: แบ่งครึ่ง
1: มาดูทรัพย์สินกันมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งกันใช่ไหมคะ
0: คือข้อสรุปผมก็คือว่าถ้าคู่สมรสคุณมีฐานะก็ควรจดอ่ะนะครับดีมีประโยชน์
1: มีประโยชน์เลย
0: ถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปจดละกันนะครับ
1: แต่ถ้าเป็นมรดกล่ะคะที่พ่อแม่ของฝ่ายชายให้มาหลังจากการที่เราสมรสกันตรงนี้เราจะสามารถมีสิทธิ์ในมรดกเขาได้ไหม
0: ไม่มีสิทธิ์ครับก็คืออย่างนี
1: ้
0: เฉพาะรายได้เนี่ยรายได้เนี่ยจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการรายได้จากทำก็คือรายได้ทุกอย่างที่เกิดจากการทำงานนะครับพวกมรดกไม่ได้
1: อีกอันนี้ที่เด็ดเลยเห็นในข่าวค
0: ่
1: ะถูกลอตเตอรี
0: ่
1: ถูกลอตเตอรี่มาพยายามจะหย่ากับภรรยาเพราะว่ากลัวที่จะต้องแบ่งเงินส่วนนั้นแล้วจริงๆแล้วเขาจำเป็นต้องแบ่งไหมคะเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาเนี่ย
0: คืออย่างนี้ต้องดูก่อนว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่นะครับกรณีเอาเราต้องแยกก่อนนะครับถ้าเป็นการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะครับเงินจำนวนเนี่ยที่ไปซื้อเนี่ย มันก็คืออะไรครับ
1: เงินร่วมกัน
0: เงินร่วมกันและเมื่อมันถูกในระหว่างที่สมรสมันคืออะไรครับ
1: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งส
0: ิใช่มันต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเงินก็ใช้ของเงินตัวเองถูกก็ถูกของตัวเองไม่ต้องแบ่ง
1: สบายเลยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าข้อดีข้อเสีย
0: ต้องเพิ่มอีกข้อนึงครับก็คือว่าไม่ใช่รวยอย่างเดียวต้องสามีต้องมีดวงด้วยนะครับ
1: เราก็จะติดตามไปในกรณีอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวก็คือจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องแบ่งใช่ไหมคะคร
0: ึ่
1: งหนึ่งด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: นะคะตรงนี้ก็คือภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ใช่ไหม
0: ได้แบ่งครึ่ง
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณมินนะคะเป็นกังวลใจอยู่ก็คือเรื่องของบุตรที่จะเกิดมานั่นเองพี่รัฐคะระหว่างบุตรที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันกับบุตรที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นยังไงคะมีผลยังไงต่อตัวบุตรบ้าง
0: เอาอย่างนี้ครับก็คือว่าเอาที่ไม่จดทะเบียนสมรสแล้วกัน
1: ค่ะ
0: กรณีไม่จดทะเบียนสมรสแล้วเกิดมีบุตรขึ้นมาลูกเนี่ยจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น
1: อ้าวคนเป็นพ่อสมมติว่าวันไม่ต้องสมมติแหละคือเรื่องจริงเลยคือวันไปคลอดเนี่ยก็ต้องลงชื่อว่าใครเป็นพ่อนะคะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นไม่มีส่วนเลยเหรอคะ
0: ตรงนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเป็นการรับรองบุตรโดยพิธีนัยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ถึงการเป็นการปกครองนะครับมันเป็นเรื่องของเพียงสิทธิในการที่จะรับมรดกอย่างเช่นถ้าในกรณีที่คุณไปรับรองบุตรลักษณะนั้นเนี่ยเกิดพ่อเสียชีวิตลงบุตรยังได้มรดกนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงในกรณีที่เป็นการรับรองอีกแบบนะครับคือต้องไปจดทะเบียนเลยจดทะเบียนรับรองบุตรเลยอันนี้ต้องไปจดที่อำเภอนะครับหรือมาสมรสกันภายหลังอย่างนี้เนี่ยมันจะมีสิทธิ์รับมรดกของกันและกันและพ่อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรได้
1: เดี๋ยวก่อนนะคะการจดทะเบียนรับรองบุตรกับการที่ตอนลูกเกิดมาแล้วใส่ชื่อว่าเป็นพ่ออันนั้นเหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการรับรองอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นการรับรองบุตรเรื่องการเรื่องมรดกนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยตรงนี้จะมีสิทธิในการปกครองบุตร
1: อ
0: ันนั้นเป็นแค่สิทธิในการรับมรดกแต่ว่าสิทธิปกครองเช่นเรามีสิทธิจะปกครองสั่งสอนลูกแล้วก็มีสิทธิที่จะเลี้ยงดูเขา
1: ะ
0: นะครับแต่แบบแรกเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดู
1: การรับรองบุตรก็คือจะต้องมีเอกสารที่เป็นเรื่องของการรับรอง
0: ต้องไปจดที่อำเภอ
1: ที่จดที่อำเภอเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่และตรงนี้มีประเด็นด้วยนะครับว่าถ้าอายุยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้อะไรเงี้ยครับต้องร้องต่อศาลถึงจะสามารถจดได้
1: ต้องไปร้องต่อศาลด้วยทางที่ดีถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็แต่งงานก็จดทะเบียนสมรสดีที่สุดนะคะจะได้มีสิทธิ์ในตัวบุตรทั้งพ่อและแม่ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นที่เราพูดกันไปคือเป็นส่วนของการที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาในส่วนของที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันล่ะคะเพศของบุตรเนี่ยมีส่วนในการแบ่งแยกลูกไปไหมเมื่อหย่าร้างกัน
0: คือถ้ามีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกว่า

0: พ่อและแม
1: ่
0: มีสิทธิปกครองบุตรเท่ากันก็คือร่วมกันปกครองบุตรเนี่ยแหละ นะครับก็พ่อแม่ก็มีสิทธิเท่ากันไม่มีใครมากมายกับกันเท่าไหร
1: ่แต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องแบ่งลูกไปเลี้ยงจริงๆค่ะเกณฑ์ของเพศมีส่วนตัดสินมีส่วนช่วยในตรงนั้น
0: เราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับจริงๆการที่จะมีการสมมติว่าเกิดต้องหย่าร้างกันคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรเนี่ยศาลเขาจะดูอย่างนี้ครับดูว่าจริงๆไม่เรียกว่ารวยกว่านะครับเรียกว่ามีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะครับคือตัวฝ่ายหญิงเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศโอกาสของลูกที่จะไปเรียนต่างประเทศเป็นไงครับ
1: มาก
0: มากมหาศาลเลย
1: ใช่มีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่า
0: แต่ถ้าในกรณีที่แยกกันแล้วสามีเนี่ยอดีตสามีเนี่ยไปแต่งงานใหม่แล้วลูกเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยอันนี้อันรู้ว่าเป็นลูกชายเงี้ยนะครับอาจจะไม่สะดวกฝ่ายหญิงอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าตรงนี้ศาลจะดูหลายๆเรื่องว่ามีความเค้าเรียกมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่ากันท่านเอง
1: ก็คือปัจจัยหลายๆอย่างก็ศาลจะนํามาพิจารณาในการแบ่งแยกเด็กออกไปเลี้ยง
0: ใช่ใช่แต่ทางที่ดีเนี่ยมันแต่ก็จะมีบางที่นะครับก็จะใช้วิธีการน้องชายไปดูแล2วันสามีไปดูแล4วัน5วันอะไรเงี้ยแบ่งกันแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าสมมติว่าเกิดมันเลิกกันแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงดูแล้วฝ่ายชายต้องไปมาเยี่ยมดูบุตรอยู่ตลอดเนี่ยบางทีแฟนใหม่ไม่เข้าใจทะเลาะกัน
1: ทะเลาะกันอีก
0: ใช่ถ้าทะเลาะกันแค่ปากเสียงก็ดีอาจจะยิงกันตายก็ได้นะครับ
1: พูดถึงแฟนใหม่แล้วปัจจัยของการมีคู่ใหม่ของแต่ละคนอันนี้เป็นส่วนตัดสินในการแบ่งบุตรไหมคะว่าคนที่ยังไม่มีสามีหรือภรรยาใหม่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบุตรไปเลี้ยงมากกว่า
0: คือมันก็มีครับเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเรามีลูกสาวอ่
1: ะ
0: ลูกสาวจะไปอยู่กับพ่อใหม่มันก็น่าหวาดกลัวนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างมาฟังเจ้าของเรื่องคนต่อไปดีกว่าว่าเขามีข้อสงสัยอะไรนะฮะน้องเต้ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: เล่าเรื่องมาได้เลยครับนุ้ยเต้ย
3: ก็พอดีว่าคบหาอยู่กับแฟนนะคะพี
2: ่ครับแล้วไงต่อ
3: ก็คบกันมาได้สักพักแล้วครับ
2: แล้วกี่ปีแล้ว
3: ก็ประมาณยังไม่ถึงปีครับ
2: ไม่ถึงปีแล้วก็ไม่นานนัก
3: ใช่
2: ค่ะแฟนทันโทษฮะเป็นผู้หญิงผู้ชาย
3: เป็นผู้หญิงคร
2: ับ แฟนเป็นผู้หญิงนะฮะเราอายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุ16
2: แฟนอายุ
3: 20ครับ
2: โอ้แฟนก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะเลือกตั้งได้แล้วเข้าผับได้แล้วนะฮะอายุ20แล้วไงต่อครับ
3: แล้วพอดีว่าเกิดว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าเขาเท่าไหร่
2: เหรอเขาเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับพ่อแม่ของเต้ยไหม
3: จะเป็นการตีครับทุบตีเรา
2: ตีพ่อแม่เราเหรอ
3: ตีเรา
2: ตีเรานะฮะตีเราทำไมฮะทะเลาะกันแล้วตีกัน
3: ใช่ทะเลาะกัน
2: แล้วทำไมพ่อแม่ถึงรู้เรื่องเราเล่าให้ฟังอ่ะ
3: คือพาเขาไปบ้านเราพาไปให้ญาติเรารู้จัก
2: แล้วเขารู้ได้ไงว่าแฟนเราทุบตีเรา
3: เขาเห็น
2: ตีต่อหน้าพ่อแม่เลยเหรอ
3: ใช่
2: ตอนที่ไปบ้านเนี่ยนะ
3: ใช่นั่งอยู่หลังรถแล้วเหมือนว่าจะทะเลาะกันหลังรถ
2: โดยที่พ่อแม่ขับรถอยู่แล้วตีกันอยู่หลังรถเลยเนี่ยนะฮะ
3: ใช่
2: โอ้เป็นการทำร้ายกันอย่างอุกอาจเหลือเกินเรียกว่าไม่เกรงใจพ่อแม่กันเลยพ่อแม่ก็เลยไม่ชอบว่าทำไมมาตีลูกสาวฉันต่อให้ลูกสาวฉันอาจจะไม่ได้สาวอย่างคนอื่นๆแต่ลูกสาวฉันก็ฉันหวงนะอย่างนี
3: ้เหมือนเขาจะคิดว่าเรายังเด็กอยู่แล้วเหมือนเขาไม่เคยปล่อยเราอย่างนี
2: ้ก็คือหวง
3: ใช่แล้วเขามาปล่อยเขามาลองปล่อยอย่างนี้แล้วเขามาเห็นแบบนี้คือเขาไม่ชอบ
2: ท่านโทษฮะแต่เหตุการณ์ที่ตีกันในรถเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน
3: ก็ไม่ถือกับรุนแรงแค่เราประชดเขาด้วยการจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจ
2: เดี๋ยวนั่นเรียกว่าไม่รุนแรงเหรอมีรุนแรงกว่านั้นอีกเหรอ
3: ไม
2: ่แต่เราพูดเฉยๆเราไม่ได้จะทำจริงใช่ไหม
3: ใช่
2: ไม่ได้ว่าเปิดประตู
3: รถมันจอดพอดีรถติดรถเลยจอดเราเลยบอกเขาว่าเราจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจที่เราอยู่ตรงนี
2: ้แล้วแฟนว่าไง
3: แฟนก็นั่งนิ่งมีแต่พี่เราที่ห้ามไว
2: ้อ้าวแล้วเขาก็ไม่เห็นตีเราตรงไหนเลยนี่แล้วตีตอนไหนอ่ะ
3: ไปตีเมื่อถึงบ้าน
2: ไปตีเมื่อถึงบ้านตีในที่นี้คือตีเล่นๆหรือตีแบบตบตีเจ็บตัวจริงจัง
3: เจ็บตัวจริงจัง
2: เจ็บตัวจริงจังเลยนะฮะเพราะนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบแฟนคนนี้เท่าไหร
3: ่ทางครอบครัวจะไม่ค่อยชอบ
2: ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไรฮะสิ่งที่น้องเต้ยอยากรู
3: ้ก็งี้พอดีว่าเรามีรายได้ร่วมกันคือต่างคนต่างทำงานแต่ว่าเนื่องจากที่หนูยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วเขาเปิดบัญชีก่อนนี
2: ่
3: รายได้หนูก็เลยต้องบัญชีเขา
2: ทั้งหมดเราเปิดบัญชีได้แล้วนี่อายุ15ทำแบบประชาชน
3: ตอนนั้นหนูยังใช้บัตรประชาชนเก่าอยู่ยังไม่ทำใหม่เพราะว่ามันยังใช้ของเด็กหญิง
2: อ๋อเรื่องธุรกรรมเดี๋ยวต้องถามทนายวิรัตนะฮะว่าง่ายคือตอนนั้นคบกับเขาแล้วยังเป็นเด็กหญิงอยู
3: ่ใช
2: ่แล้วเรายังไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ก็เลยต้องใช้ชื่อแฟนไปก่อน
3: ใช่
2: เรามีรายได้จากอะไรครับเต
3: ้การทำงาน
2: ทำอะไรฮะ
3: ตอนนั้นไปรับจ้างเขา
2: เป็นแบบจ็อบฟรีแลนซ์ไปอย่างเงี้ยเหรอ
3: ประมาณนั้น
2: แล้วเขามีรายได้ประจำไหมครับ
3: ไม่ก็ทำด้วยกันแต่ว่าคนละที
2: ่อ๋อคือแยกย้ายกันแต่หาเงินแล้วก็มาใช้ด้วยกัน
3: ใช
2: ่แต่ชื่อทั้งหมดที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเป็นชื่อแฟน
3: ใช่
2: แล้วยังไงต่อฮะ
3: ก็เหมือนจะเป็นของเขาแหละบัญชีก็ของเขาเหมือนทุกอย่างของเขาแต่เป็นเงินหนูที่โอนเขา
2: อันนี้จะปรึกษาทนายหรือแค่มาระบายเฉยๆ
3: ปรึกษาทนายค่ะ
2: จะปรึกษาว่า
3: ถ้าสมมติวันหนึ่งแบบมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเลิกกันจริงๆรายได้ที่เข้าไปทางเขางี้เราจะสามารถเอากลับมายังไงหร
2: ือ
3: ว่าไม่สามารถเอากลับมาได
2: ้อ๋อนี่คือถามเผื่อไว้ในอนาคตนะฮะว่ารายได้ที่หามาร่วมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายแฟนเป็นคนเก็บไว
3: ้
2: เพราะว่าเป็นชื่อเจ้าของเงินเราจะสามารถแบ่งทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วคิดจะจริงจังอะไรมากกว่านี้ไหมฮะกับแฟนคนนี
3: ้ตอนนี้ก็จริงจังแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอนอย่างเงี้ย
2: เพราะนั้นสิ่งที่เต้ยอยากรู้มีเรื่องอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องนี
3: ้ก็เรื่องจดทะเบียน
2: จดทะเบียนสมรส
3: ใช่
2: โอ้นี่อายุ16จริงจังคิดถึงการจดทะเบียนสมรสเลยเหรอ
3: ก็คิดเผื่ออนาคตไว้
2: เป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์มากๆนะฮะจดทะเบียนสมรสแล้วคำถามคืออะไรฮะ
3: ก็สามารถจดได้ไห
2: มที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยนะในประเทศไทยณตอนนี้นะฮะ
3: สามารถจดได้หรือยัง
2: แล้วทำไมถึงอยากจด
3: ก็มันจะได้มั่นใจอย่างเงี้ย
2: มั่นใจในเรื่องอะไรเรื่องการสมบัติเหรอ
3: ก็เรื่องการเงินเรื่องทุกอย่างที่ซื้อร่วมกัน
2: อย่างน้อยก็จะได้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคน2คน
3: ค
2: ไม่ได้เป็นชื่อของคนคนเดียวนะฮะผมถามเผื่อให้อีกนิดนึงได้ไหมสมมติว่าวันหนึ่งน้องเต้ยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติที่เคยมีร่วมกันในตั้งแต่อายุ16 17 18 19เนี่ยเป็นของคน2คนได้หรือเปล่าอยากรู้ไหมเผื่อคบกันไปนาน 4-5 ปีข้างหน้าในอนาคตนะฮะมีเรื่องนี้นะที่อยากรู้นะฮะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณเต้ยที่นำเรื่องราวและคำถามค้างคาใจมาแบ่งปันกับผมและก็คุณผู้ชมขอบคุณน้องเต้ยนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตกันในช่วงทนายคลายฉงน
4: เต้ยอายุ16ปีคบหากับแฟนอายุ20ปีมาได้เกือบ1ปีแต่ทางบ้านของเต้ยไม่ค่อยชอบแฟนของเต้ยเพราะเคยทะเลาะกันและตบตีเต้ยต่อหน้าพ่อแม่ตอนที่พาไปบ้านของเต้ยเต้ยกับแฟนมีรายได้ร่วมกันแต่รายได้ของเต้ยไปเข้าบัญชีของแฟนเพราะเต้ยยังไม่ได้เปิดบัญชีเต้ยจึงอยากรู้ว่าหากวันนึงเลิกกับแฟนเต้ยจะสามารถแบ่งทรัพย์สินที่เต้ยเคยหามาได้จากบัญชีของแฟนได้หรือไม่และเต้ยจะสามารถจดทะเบียนสมรสกับแฟนได้หรือเปล่า
1: ค่ะพี่วิรัตน้องเต้ยน่ารักเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องราวของความรักในเพศเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของในแง่การใช้ชีวิตมันก็ง่ายอยู่แล้วแหละถึงมีทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างแต่ในแง่ของกฎหมายสิคะการที่รักในเพศเดียวกันเนี่ยมันใช้ชีวิตง่ายไหมคะในเรื่องของอย่างน้อยเรื่องทรัพย์สินที่น้องเต้ยสงสัยคือทำงานมาก็ให้แฟนเก็บเป็นชื่อของแฟนในบัญชีหมดถ้าเลิกลากันเข้าสักวันหนึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นยังไงคะ
0: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากนะครับเป็นอะไรที่ทะเลาะกันมาเยอะละนะครับ
1: เจอบ่อยเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่แล้วมันเป็นคดีด้วยที่เป็นเคยมีคำตัดสินวางหลักเรื่องนี้ไว้เลยนะครับก็คือว่าคล้ายๆว่าเป็นเกย์กับเกย์หรือก็กระเทยกับกระเทยเนี่ยอยู่ด้วยกันผลก็คือเข้าไปช่วยลงทุนลงแรงกันมาเปิดร้านทำผมชื่อดังเลยนะครับปรากฏว่าก็สร้างกันไปสร้างมาก็
1: อันนี้คือคดีที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหม
0: จริงๆเลยครับก็คือฝากไว้กับคนหนึ่งเลยคนนี้ฝากฉันก็ทำงานก็ช่วยทำแต่
1: ก็คือความไว้ใจตอนรักกันเนาะ
0: ใช่ครับก็คือฝากกันนี่อีกคนนึง คนนึงก็ทำก็ทำทั้งคู่นี่แหละปรากฏว่าคือต้องยอมรับเพศลักษณะนี้มีความรักที่ก็ไม่คงทนมากและจริงๆเพศชายกับเพศหญิงก็มีความรักไม่คงทนเหมือนกัน
1: ใช่ในสมัยในยุคสมัยนี้
0: ใช่เพราะนั้นเขาก็เลิกกันแต่เลิกกันทำไงครับมันมีร้านที่ใหญ่โตมากแล้วเงินทำยังไงปรากฏว่าคนที่เก็บเอาไว้บอกว่าก็นี่เงินชั้นไงตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็ฟ้องร้องกัน
1: เลิกรักเสร็จแต่ก็ยังไม่ซื่อตรงต่อกัน
0: ใช่เขาก็ฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันจุดสุดท้ายเนี่ยศาลก็ตัดสินนะครับว่า เงินที่เกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แม้ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของเพศชายเพศหญิงมาสมรสกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นคู่เขาเรียกเพศเดียวกันมาสมรสกันตรงนี้เนี่ยศาลก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำร่วมกันก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับก็เลยต้องแบ่งคนละครึ่งกันไป
1: ก็เลยไกล่เกลี่ยกันได้ถึงแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสก็ตาม
0: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งครับแต่ในคดีนี้เขาฟ้องถึงศาลฎีกาเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่มากนะครับ
1: ก็คือคงรายได้ดีนะ
0: รายได้ดีครับเรื่องตัดผมอะไรเงี้ยครับร้านทำผมนะครับ
1: ถ้ามองในส่วนการเอื้ออาทรต่อกันนะถ้าแบ่งกันดีๆคงจะไม่ต้องถึงลงถึงศาล
0: ใช่แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มจะมีแนวคิดนี้แล้วนะครับก็คือว่าจะมีการจัดการเรื่องคู่เขาเรียกคู่เหมือน
1: ก็คือรักร่วมเพศไซกำลังจะถามเลยทีเดียวว่าประเทศไทยมีการรับรองเรื่องการจดทะเบียนสมรส
0: คือปัจจุบันยังไม่มีการรับรองนะครับแต่เพียงแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาทำกันแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทำเป็นในลักษณะไหนนะครับอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการจดทะเบียนสมรสโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1: ก็คือเหมือนชายกับหญิงเลย
0: ใช่ก็จดทะเบียนกันไปแล้วแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือเนื่องจากกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นมันคือมันยังมีความเรียกว่าเพศหญิงเพศชายอยู่ถ้าแก้ก็แก้กันระเบิดเลย มันเยอะมากก็จะมีแนวคิดอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นการแนวคิดที่ว่าให้สร้างกฎหมายขึ้นมาชุดหนึ่งก็เรียกระหว่างคู่เหมือนอะมาสมรสกัน
1: กฎหมายรักร่วมเพศ
0: ใช่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาเรียกอะหุ้นส่วนทางแพ่ง
1: ก็คือแยกตัวกฎหมายออกมาไม่เหมือนกับกฎหมายสามีภรรยาทั่วไปไม่เหมือน
0: ก็จะมาเขียนอีกชุดกฎหมายหนึ่งว่าเขาสองของเขาต้องสองคนเนี่ยจะรวมกันยังไงจะอย่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยปกติคือเริ่มต้นของครอบครัวการไปจดทะเบียนสมรสแล้วจนเลิกกันยังไงเช่นกันครับในส่วนของหุ้นส่วนทางแพ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะเริ่มสมรสกันเริ่มเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อไหร่แล้วในระหว่างทางเนี่ยพวกสินทรัพย์สินที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งกันยังไงและจะเลิกกันแบบไหนต้องมีชุดของช่องกฎหมายนี้ขึ้นมาเลย
1: แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีชุดนี้รองรับแต่ในอนาคตแสดงว่าต้องม
0: ีคือก็เตรียมไว้แล้วครับก็มีเตรียมไว้แล้วก็มีเคยสอบถามกันมาแล้วก็อาจจะมีแต่ว่ายังไม่มีในขณะนี
1: ้ค่ะแล้วสำหรับเรื่องราวของน้องเต้ยนี่พี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำกับน้องเต้ยไหมคะ
0: ก็ผมว่าก็เรียกอะไรเราควรที่จะระมัดระวังไว้ดีกว่านะครับเรื่องเงินเรื่องทองที่ไม่เข้าใครออกใครนะครับผมว่าเรื่องเงินก็คงจะต่างคนต่างเก็บนะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าจะเก็บกันเนี่ยก็ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวภายหลังเนี่ยมันทะเลาะ กันแล้วมันไม่รู้จะเอาใครอ่ะนะครับ
1: และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิทย์สูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้ตามนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันต้องขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รากำลังจะเคารพตรงท่าสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป .6 ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป .4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยาก

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

คนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4

0: เลยนะ
1: ลูกออกไปดี
0: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
1: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพ
0: ี่กลับบ้านไหม
1: กลับบ้านพี่

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.เขาไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
4: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
0: ครับหลายคนครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวนักแสดงเราจะจัดการเรื่องนี
4: ้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
0: ิ
4: ์นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: ครับ
4: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
0: ครับ
4: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าคุณหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
3: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงิน
1: มาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมด
3: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
4: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า

0: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
1: ชีวิตการทำงานของผมเนี่ยพักผ่อนไม่ได้ผมจะต้องทำงานทั้งวันไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
0: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมากนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
2: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
3: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
2: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
3: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชาลัดประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
2: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
3: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
2: โอ้จ้าท่านนายพล
3: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
4: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
2: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะพี่

0: อกจากเนี้ยนะเหมือนเดินหน้าอยู่
1: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราเออ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเอ้ยในกดอังรวยอังแน่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บัตตมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ให้มักมอง
3: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือ
4: คุณ
2: กับ
4: เธอคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมากพูดยังไงเพราะว่าพลตกถูก
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
5: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
6: ฮะ
5: กระแดง
6: กระแดงจ้ะ
2: เอ้ยวันนี้ว่าน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
7: ทำขนมจ้า
2: ทำตะบันผมเขาจะเรียกนมฉกเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี
7: ่
0: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร
7: ์อันนี้เอาไว้เส้นหูยาสายใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
8: อมวัดดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมงานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะแม่มาประจำไหมที่เนี่ย
9: มาประจำมาทุกวัน
3: มาทุกวัน
9: มาดูควาย
3: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
9: ่ห้า
8: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
6: ี่ไร่อะคะ
9: ทางนี้6ไร
10: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
11: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
12: อยู่นาตลอดเลย
11: ทำอะไรเบ้างวะ
12: เกี่ยวยายควาย
11: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรฮะกินตามทุ่งนาประทายช่วง
0: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
3: ช่วงปักเม็ดไหม
12: ปักเม็ดเลยจะเทวนี้เลย
0: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
3: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหน
9: ดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยควายมันจะออกกระโอกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอกลูก
3: แต่ถ้าคน
9: ผมก็9เดือน
0: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
12: ไปขุดไส้เดือน
0: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
3: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
12: มีมินรอยมันมี
3: โอ้
12: มี
3: ขุดไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
12: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
0: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
3: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
0: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
3: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
9: ใช่ค่ะ
11: ไปไหนมา
10: ไปทำบุญค่ะ
0: ่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
4: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลุงรับไปแล้วก็คิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณแม่ดามันดานี่ครับ
0: วันศาสตร์ของชาวบ้านตาโมมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
13: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
14: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
15: นี่ครับหน้าบ้านเลยครับ
16: ครับสวัสดีครับจะรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก

0: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
1: มัตตมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
2: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศุกร์อ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
2: นี่ค่ะยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็ฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
3: ไหนข้าวแบบไหนครับ
4: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
5: ้ยังไม่สุกมั้ง
0: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
6: ข้าวต้มนี่ต้องทำกันทุกบ้านเนาะ
7: ทำทุกบ้านค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะคนพ่อคนแก่เขาทำสารไปเรื่อยๆ
6: ปีละครั้ง
7: ปีละครั้ง
6: ทุกปี
0: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
8: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
6: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
9: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
10: ให้ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
0: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี
6: ่คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
10: หลายอย่าง
11: มันสวยมันเริ่มแล้ว
10: จะเอามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรจะก่อนเสร็จจากใส่บาตรเราก็มาจัดของใส่กระน่องไปเจดีย์เจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้งเป็นคนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
0: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
12: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
13: สมุทรปราการ
14: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
13: ประมาณ4ทุ่มกว่า
14: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
15: ปี5ออกจากโรงงานเดิมขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
13: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็บรรทุกข้าวเลย
15: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่าเขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
0: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
12: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
16: ไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
12: อย่างไรบ้างที่เป็นหายาก
16: หนูแหละหายาก
0: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
1: มันเทียนนี่หายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่นี่เขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
12: เช่นเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
1: ใช่ครับที่บ้านประจวบบ้านวันนี้บ้านเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
17: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
6: แม่มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
17: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
0: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
2: เดินมาแป๊บเดียวโอ้มาดีจ้ะแอซอมจะออน
18: จ้า
0: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
2: อมจัด
19: มีของหวานของข้าวอะค่ะ
2: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
20: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
2: หนังวัวค่ะต้ม
20: ที่เหมือนกันมากสุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
0: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
21: มีกระด้งกระด้งนี้ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
0: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทอง เป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่

0: คักก็เริ่มมีมากขึ้น
1: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตอนเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
2: วันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
3: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทั้งพ่อแม่อยู่ทางโน้นทั้งเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
0: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
4: ไปเซ็นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนไปเซ็น
0: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
5: ก็มาทุกคนรวมกัน
6: พี่น้อง
5: คนละถาดคนละถาดแล้วมารวมกันมาเส้นไหว้
7: ใช่
5: บรรพบุรุษ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
1: มาถึงเวลาแล้วมาเด็กๆมา
0: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
9: ต่างมารวมกันดึงเทพมากันหมดจ้ะผู้ยาตาทวดได้กินพวกเรามีค่ะ
10: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
11: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
12: มันอยู่ที่ความเชื่อ
11: ค่ะ
12: รู้สึกว่ามานะ
13: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
14: ้ความเป็นกรณียากมากตลาดได้ทั้งสอง
15: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาของมาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
16: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามา
17: ประ
16: หน
17: ว
16: ดให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอเข้ามานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
18: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทำให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องทำ
0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
19: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
20: เรื่องละปากขนาดไหน
21: เรื่องละปากขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได้
16: กระบุงถังทำมาจาก
0: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
22: นี่เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแก่รางวัล
0: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
23: เป็นความภูมิใจของบ้านตำมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาบรรษาก็ใส่ของ
16: บัตรนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
0: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ

0: ครบ
1: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบ
0: ค่ะ
1: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
0: ยังขาดอะไรบ้างคะ
1: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
2: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
3: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดครับ
4: แล้วก็ต้องใช้
5: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
6: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
0: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
7: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
0: ่
7: ะ
0: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
7: ต้องใส่ใช้ใบกล้วยค่ะ
0: โอ้
4: ไม่ว่าแต่อะไรห่อหมดเลยค่ะ
0: อ๋อนี่เสื้อ
3: เป็นแกนเกงของ
4: ผ้าถุงพวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตังค์แช่งน้ำแชมพูสระผม
2: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
8: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
4: า
8: ะ
4: ใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันเดี๋ยวมันเสีย
2: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
9: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
10: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
9: อีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
11: เสร็จแล้วค่ะกระเชอปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
12: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
13: เตรียมไปวัดเหรอคะ
14: ทำให้พ่อเขามารับเอา
15: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช
1: ่ไหมใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันศัตรูแต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนับกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเนาะต้องใส่รถเข็นเนาะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชอหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: ิ้นเนี่ยคุณแม
1: ่ได้ใช้ช
0: ิ้นได้ใช้ชิ้นทุก
1: กระบุงเลย
2: สายศิลป์ถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
1: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ทำกระบุงมา
2: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญ
3: แล้วก็จะได้เรียกจะหาชาติทำต่อไป

0: ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้วังสาเกินสิทธิ์ฝากไปถึงคุณพ่อนินคุณแม่เมฆใจนนผู้ลูกรับไปแล้วผู้มีลูกเต่าเมฆเต่าบงนึงใหญ่ๆครับพ่อเต่าผู้ใหญ่ครับท่านครับอนุโมทนาสาธุ
1: กว่า2ชั่วโมงสลากกพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
0: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับโดยกระบุงใหญ่ๆมารับเบ็ดเถินโดยผู้ต้องงานบ่เลยเอาซะตักเป้า
1: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
2: แม่เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
1: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
3: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็คงบอกถึงว่าความเป็นอยู่รวมสมบูรณ์ปี
4: โอ้แม่ชื่ออยู่บ้านบ้านส่วนโลก
5: จังคนทุกปี
6: คนนี้แหละ
7: เพื่อเป็นพ่อคุณ
8: เป็นปีนี้ปีละ
5: คร
8: ั้ง
5: คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นเลยยิ่งได้บุญ
9: ร้อนลูกนี้มีความแตกต่าง
10: อย่าไม่ให้เขาบ้านอื่นค่ะให้ลูกพ่อ
1: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยได้นะคุณ
2: ก็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: เอามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่แมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: แน่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไร
0: ไหม
2: เกินไป
1: เอ้าแล้วไม่เหรอแล้ว
0: ไม่
1: ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระ
2: ประมาณ
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยก็ได้สตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงานอย
1: ู่ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้นับปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
1: เล
2: ือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ขับ ไงเออ
0: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขาย

0: ายนะครับ
1: ครับผม
0: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
0: ครับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
0: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
0: ใช
1: ่
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
0: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
0: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: เออมันเป็นproduct designเนาะเนี่ยเออเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นproductที่ออกมาโดยเราแล้ว
0: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
1: ับ
0: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
0: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปนั่นนะพี
2: ่
1: เอาทำจริงๆอ่ะ
0: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
0: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงหนึ่งผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
0: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
0: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
2: ว
1: ่
2: าม
1: ีสื่อสนใจอะ
2: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
0: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
0: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
1: ใน
0: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต
1: ่
0: ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุน
0: ไปหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆ
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช่
0: 2แบบ
2: อ๋อแค่2แบบไง
1: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
0: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
0: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: จริง
0: อันเนี้ยอะไรเงี้ย
1: จริงๆ
2: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้ผ
2: มอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ๆ
2: ๆดีมั้ย
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริง
0: ว่าม
1: ีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ยังไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
0: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
0: ก็คือ
1: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
0: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
0: แล้วก็
1: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
0: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
0: น
1: ิ
0: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
0: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
0: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูม
0: ิ
1: โอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
0: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว
0: ้
1: ให
0: ้ยาย
1: เ
0: กี่ยวอะไร
1: ใช่ไหมอะไรวะออกกำลังกายให้ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
0: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
0: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
0: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
1: สเลต
0: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
0: นี่เลยก็คือสเตเลต
1: มันเงาเลยเห็น
0: แกนิโต้
1: ครับ
0: กระจก
1: เห็น
0: แล้วสเตเลตอีกวินี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
0: พวกนี้ก็สเตเลตหรืออลูมิเนียม
1: มีกระจก
0: ใช่
1: คนทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ้ยคุณขวดมันต้องมี

0: ทองว่านะ
1: เออคือเราทำผีไปปุ๊บผู้ชายก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยรักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆ
2: มา
1: ว
2: ามีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
2: แต่มันส
1: ีอะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
0: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลทครับ
1: โอ้
0: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโปรเซสทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
0: นี่ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักมีสีหน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงสารพระพรหมนะที่ไหน
1: ไอระวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้มสี่ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
0: ประมาณ
1: เออไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
0: 10หรือ12มิลนะครับ
1: โอ้เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
0: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
0: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะเออใช่จริงด้วย
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
0: อันนี้ก็จะครับผม
2: ใหญ่มาก
1: นี่ดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
0: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
2: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
0: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
1: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสาชิงช้าใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
2: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คร
2: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
1: ้
2: าวไป
1: ที่ไปที่นู่นเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
0: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
0: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
1: ้โอ้
0: แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
1: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลังไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
0: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
0: วาง
1: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
0: เท่านั้นเอง
2: วางได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
0: ใช่
2: กราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
0: า
1: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรื่องแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นยังไงฮะ
0: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
0: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจ
0: จะได้ไม่อะไรอย่าง
1: ง
0: ี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
0: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย

0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณน
0: ั้
1: นมันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก
0: ็ตายาย
1: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกันเหมือนกัน
0: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
1: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
0: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
0: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เอาเหร
2: อมันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
2: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในนี
1: ่ด้วย
0: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
0: เออพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
0: ครับครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เ
1: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
1: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะคร
0: ับ
1: อันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่
0: โคมไฟสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ๊ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโอ้โห
1: อันนี
0: ้แขวนไว้เต็มเลย
1: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเล
2: ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
0: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
0: เออ
2: มันมี
0: ตรงไปดูไหมไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ได้อยากดู
2: คือมีหลายชั้นอ่ะ
0: เออใช่
2: ๆนะ
0: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
1: คือติดตั้งสนใจเราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: โอ้โหเ
1: พราะว่า
0: ว้าว
1: คือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
0: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
1: ใช
0: ่เออไม่ได้นั่นเพราะว่
1: าคือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
0: ับ
1: ก็ว่า
0: เอาเหรอมีรอยยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่
1: ใช่
0: ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเง
1: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมา

0: ยืนข้างหน้ามัน
1: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
1: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
1: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
2: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
1: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Pass ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
0: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ TV
5: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องประอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
6: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
7: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่

และชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทนึงก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธ.ของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธ.นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านๆเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่า เอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทางนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผมแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
1: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที ่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้งสองเพศมาช่วยกัน
0: เรียกว่าการสร้าง gender balance นะครับในการที่จะช่วยพิจารณาและบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
1: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยผู้พิพากษาสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: นั่นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงๆแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
0: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
2: ผม วัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดี
2: พี่อ้อยค่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลทลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องวันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: อันนั้นอันที่สองนี่พี
5: ่ไม
4: ่เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุนี่แหละ
5: เอ้าแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลย

0: วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
1: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
0: นั่นสิ
1: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
0: ไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่าง
1: สงสัยเรื่อง
0: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้

0: ขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
1: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
0: เหรออืมแต่ผมว่านะ
1: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
0: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
2: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
3: มอเตอร์ไซค์
2: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์นะคะในเรื่องนี้นะคะ
3: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
2: คะ
3: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี้ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
2: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
2: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
3: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะ
2: คะ
3: เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
2: า
3: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ย ให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
2: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะทางเดือนลูกจ้างไปก็ได
3: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
2: ่
3: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวัสหน้าเลยพี่หอย
2: กลัวไม่ทัน
3: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าโหตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
2: เ
3: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
2: ผลต่างกัน
3: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีเนี้ยนะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
2: ไม่เกี่ยว
3: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนน

0: ต้องนายไม่ต้องร่วมรับผิด
1: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
1: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
0: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
1: นะคะ
0: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะ
1: เ
0: ออก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะเออก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปลาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหมอ่ะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย์เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู้นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
0: ค่ะ
1: หรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี
0: ่ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว์ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมาอาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัวอะไรอย่ามีอะไรที่ทำไปแล้วอาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับกรณีนี
0: ้ไ
1: ปทำปลาต้องโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว้
0: ค่ะ
1: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็ก
0: Oh,
1: ไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญา
0: ค่ะ
1: ไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้น
0: ค่ะ
1: พ่อนอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ย
0: ค่ะ
1: ยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: เด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมา
0: อ๋อ
1: แล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วย
0: ค่ะ
1: ดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้แก่เขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
0: ้โอเคแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี
3: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
4: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎ รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุมความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสาระบบส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลย
ดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหได้ตั้งนานหัวตึงเลยนะคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยวฉัน
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: อืมค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
0: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
0: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
0: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
2: ได้
0: ขอบคุณมากครับ
2: ดีค่ะ

0: พ่อช่วยสั่
1: งใจฟังเจ้าหน้าที่อธิบายนะลูกนะ
0: สั่งไม่ได้ต้องใจ
1: พ่อใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
0: พ่อจะทิ้งสั่ง
1: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่ง

0: คุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับเอาตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยต้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา9โมงคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: ด้วยเนื้อหาละครคลิปสั้นนี้นะคะที่สนุกสนานและสอดแทรกสาระเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงตรงนะครับผมและวันนี้ผมจะขอเปิดประเด็นครับพี่เก
0: ศค่ะ
1: เรื่องของการที่เราจะต้องมีวินัยครับผมในเรื่องการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นนั่นเองพี่เกศเคยเจอไหมครับมีคนอื่นเนี่ยมาจอดรถขวางหน้าบ้านของเรา
0: เคยเจอจ้าจอดรถขวางหน้าบ้านไม่พอดึงเบรกมือด้วยค่ะ
1: โอ้
0: ดึงเบรกมือไม่พอเรานึกว่าเขาจะจอด3ชั่วโมงนะหายไป3ชั่วโมงไม่3วัน
1: 3วันเลยครับ
0: แต่ฉันก็ไม่รอจ้ะฉันก็เรียกรถยกมายกไปเลยค่ะเดือดร้อนกันสุด
1: ๆโอ้โหให้มันได้อย่างงี้สิครับคนเราสมัยนี้เนี่ยขาดวินัยลงไปทุกวันเลยนะครับ
0: ถูกต้องอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะต้องช่วยกันจัดการค่ะ
1: เอาล่ะเราอยากจะรู้ว่าเราจะจัดการกับคนประเภทนี้ยังไงไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าแรปเปอร์สายขวางค่ะ

0: คะถ้าตรงนั้นเสร็จแล้วรบกวนเคลียร์ของตรงนี้นะคะเดี๋ยวรถใหม่มาลงขอบคุณนะคะ
1: ย่อย่อก็ได้เอาย่อย่อข่าวโบย่อย่อแม่ของลูกแย่ย่อย่อค่ะYo, hey yo, my name is O. ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะ I love you. มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังคุณก็สวยเก

0: เพื่อนยาสีฟันก็ซื้อให้แล้วนะเห็นมากเลยอ่ะ
1: โทษทีเพื่อนซอรี่บอ
2: ยลองจบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
0: ไปบอกรักเราอะแต
2: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้าน
0: อ
2: ะ
0: อ๋อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่ช่วยเขาหน่อย
1: โอเค
0: เพื่อน
1: จะไปบลู
2: เขาไม่ได้เรียกว่าเลื่อนเขาเรียกว่าขยบ
0: เอางั้นแถมให
1: ้จัดไป
2: รถไหลยังไปไกลกว่านี้เลย
0: ทำไมเรื่องมากจังเลยอ่ะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะเป็นเพื่อนบ้านใหม่ไงไม่รู้เรื่องไง
2: จะมาใหม่มาเก่ามันก็ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับต่อมสำนึกอะค่ะ
0: ต่อมสำนึกเฮ้ยคำนี้น่าแล้วว่ะ
1: จัดไปดิ
0: ย่อจัดย่อต่อมสำนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึกสมกึกก็สมกักก็สมกัก
2: คือเบลขอร้องเถอะนะคะช่วยเลื่อนรถให้นิดนึงพอดีต้องต่อเติมบ้านจริง
1: ๆคนน่ะไม่ใช่ไส้ทำไมต้องเลื่อน
2: อะไม่มีระเบียบริดรอนสิทธิผู้อื่นเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เนาะ
0: โนโอ้หัวหมอเนี่ยพูดอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ไปดีกว่าพาที่กันเนี่ยไปต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึก
2: ประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปเลื่อนเองก็ได้
0: ต่อมสำนึกสมกึกสมกักเพราะเธอน่ารักสมกักสมกึกอ่ะต่อมสำนึกสมกึกสมกักเพราะเธอน่ารักสมกักสมกึกต่อมสำนึกสมกึกสมกักรถใครวะเนี่ย
1: รถพี่แหละ
0: ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเพิ่งทำสีมาด้วยเหรอ
2: ก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าให้เลื่อนรถเพราะว่าฉันกำลังต่อเติมบ้านคุณไม่ยอมเลื่อนเองมันก็เป็นสภาพนี้แหละ
0: ลูกพ่อพี่ก็ชุบแป้งทอดเลย
2: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไงทำนิสัยไม่ดีอีอีโย่โย่
0: โย่แล้ว
2: ฮัลโหลรถปูนมาแล้วเหรอคะเออพี่คะเดี๋ยวเลื่อนรถออกไปเลยค่ะรถปูนกำลังมาใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
0: มาเลยไม่ควรหรอก
2: รถปูนมานั่นแล้วพี่ขาทำอะไรพี
0: ่มาเลยมามาจริงเหรอ
3: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
4: ้ดูแล้วเนี่ยพวกสายขวางเนี่ยก็น่าจะร้อนๆหนาวๆอยู่นะครับ
5: ถูกต้อง
4: ว่าแต่พี่เกดนี่ดูอินมากเลยนะครับเนี่ย
5: อินจ้าเป็นผู้โดนประสบการณ์ตรงเลยจ้าบอกเลยว่าฉี่เลิศมากเอารถปูนมาเลยค่ะคือเป็นไอเดียที่ดีมาก
4: แต่ว่าเขาเตือนแล้วนะครับไม่ยอมเอารถออกเองต่อมสำนึกอักเสบไง
5: ถูก
4: เอางี้ดีกว่าเรามาฟังกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะคิดยังไงหลังดูคลิปครับ
6: การจอดรถหน้าบ้านคนอื่นน่ะมันไม่ถูกต้องคือคนมากง่ายแบบนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปจากสังคมไทยทันทีครอบครัวแต่ละครอบครัวควรจะปลูกฝังวินัยเรื่องพวกนี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม
7: ่ก็จริงๆผมก็ไม่ได้ติดนะครับถ้าจะจอดขวางหน้าบ้านสามารถจอดได้แหละผมว่ามันไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ว่าพยายามอย่าดึงเบรกมือแล้วก็ติดเบอร์โทรไว้สักนิดนึงครับเพื่อให้คนในบ้านเขาสามารถติดต่อได้
8: ถนนมันก็เป็นของสาธารณะเนาะคือเข้าใจได้แต่ว่าเขาควรแบบแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านี้โดยที่แบบไม่ใช่เอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเราก็ควรใช้ของสาธารณะเนี้ยแบบอย่างเผื่อแผ่คนอื่นบ้างแก้ปัญหาให้ถูกวิธีเน
9: า
8: ะ
9: คือคิดถึงแต่ตัวเองอะครับบางคนอะล็อกดึงเบรกมือไว้ด้วยอะโหสุดยอดเลยครับสุดยอดแห่งความเห็นแก่ตัวเลยถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านพ่อแม่ผมป่วยลูกไม่สบายเมียต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องออกบ้านด่วนคนพวกนี้จะรับผิดชอบผมไหวไหมไม่ไหวเลยนะครับแบบเนี้ย
10: ผมว่าก็คือการฟังความเห็นของคนที่อยู่ร่วมกันด้วยแค่นั้นเองครับ
11: ถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามพี่รปภ.นะคะถ้าสมมติเขาเกิดเหตุด่วนมีคนป่วยในบ้านที่ต้องออกไปตอนนั้นหรือว่ามีไฟไหม้อ่ะมันจะทำยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลต่อคนอื่นมากๆเลยค่ะ
10: ใช่ครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวยังไงก็ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับ

0: ่ค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการที่เราทุกคนต้องร่วมมือแก้ปัญหานี้ด้วยกันค่ะ
1: ใช่เลยครับผมก็คือการสร้างสังคมของเราให้มีระเบียบวินัยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกับต่อมสมนึกอักเสบหรือไง
0: ทุกวันเสาร์นะคะเวลา11โมงสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พี่รักเป็นลมอีกแล้วเหรอ
3: เป็นคนอาภัพตั้งหากนี่ขนาดเงินกินข้าวยังไม่มีเลยอ่ะ
2: จะบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลย
4: แต่ถ้านู้ปล่อยให้เราสองคนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้หนี้นู้นะ
5: เดี๋ยวที่เราสั่งให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าเขาอยากถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลเยอะ
2: ๆมาจัดการแล้วว่าต้องหลอกกันอีกไม่มีเงินใช้หนี้แต่มีเงินมากินอาหารดีๆแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียล

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไวท์จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไวท์พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: ลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์ entrepreneur ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งไฟวันวันบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้
1: ครับผม
0: เ
1: ป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี้
1: ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิวปีเตอร์ทิวบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกล
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค่ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive คราวนี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไห
0: ม
1: อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู่เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไห
0: ม
1: usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: แม้อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็น อะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลาย
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่ยาก
0: เหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค
1: ่อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได้มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอม convert จากลูกค้าที่เป็น premium เราเรียก premium นะฮะมาเป็น premium
0: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน ใช่ๆเราเลยต้องโหต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได้ทำยังไงที่เราจะ convert นะลูกค้า premium นะได้สัก
0: 50%
1: หรือ 30%
0: อ
1: ันนี้คือความยาก
0: ค่ะ
1: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ benefit เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
0: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเลยนะคะมันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
1: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
0: ะ
1: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเรา survive ไหม
0: ก็ survive
1: ผมว่าเรา survive นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
0: ค่ะ
1: แล้ว convert ไม่ได้
0: เงินเราก็หายไป
1: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอ convert ไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
0: ์
1: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเทอร์ที่เซเว่นซิกเนลนะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟนะแต่ไม่ได้เงิน
0: คนล
1: ้
0: านคน
1: รักคนล้านคนไลค์คนล้านคนไลค์นะมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตรงนั้นเซอร์ไพรส
0: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
1: ์ใช่ฮะ
0: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
1: ถูกครับทำทีละสเต็ป
0: ทำทีละ
1: สเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่อนsurvive ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไหมแต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
0: ่ค่ะ
1: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได้

0: เนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได
1: ้
0: แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไป

0: จจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
1: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
0: ร
1: วัตถุประสงค์แบบไหนแล้วค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไ
0: วฟ์ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
1: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวฟ์แบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างต่างประเทศก็ได
0: ้
1: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังกันได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้าง
0: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึงน
1: ะ
0: มีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโ
1: อ
0: ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะฮะให้กับเรานี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
1: ้
0: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีเซอร์ไวฟ์ไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังมีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกเราอาจจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
1: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
0: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
1: ค่ะ
0: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
1: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
0: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจาก start มา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
0: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะหนึ่งนะฮะพอสมมตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละทีนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
1: ค
0: ่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
1: ค่ะ
0: บนฮะรองรับอะไรบ้าง มีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไห
1: ม
0: ใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
1: ม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
1: ้
0: และใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะฮะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
1: ะ
0: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค่ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีสตาร์ทอัพมาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: สนใจจะมาซื้อหุ้น

0: ซึ่งแล้วก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: หมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการ survive ไปสเกลเราต้อง flexible พอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดมันมีการสเกลมีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไปไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทยเพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
1: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่เขาให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได้อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาต่างกัน
0: ครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะเซอร์ไวฟ์แล้วและสามารถสเกลได้แล้ว
0: โอเคสิ่งนึงที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนน
1: ะ
0: สิ่งนึงที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ
1: ้
0: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
1: ค่ะ
0: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนผมว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไหมใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได้แล้วมีค่าพ
1: อ
0: แ
1: ต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
1: ค่ะ
0: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม

0: คยเขาเลยไหมคะ
1: ชนะซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
0: ์ flow,
1: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีหาวไม่มีหาวว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไงมันคือจบทั้งไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยเนี่ยเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
0: ่
1: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop ละ มันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
0: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
1: ์
0: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว้
1: อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
0: ค่ะ
1: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงิน
0: ค่ะ
1: 2 อย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์น2 อย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
0: ่
1: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหมนะครับ

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox แล้วค่ะ LINE นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถู

0: ฒนาขึ้นมาโดยเดฟแมคเคอร์เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายและก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเองARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง A ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีกอาตัวที่2ก็คือ revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและอาตัวสุดท้าย referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไวฟ์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความเหรอ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
3: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย
1: เมียทนายที่คุยว่าเก่งนักเก่งหนา